0: ชนที่เดือดร้อนและตกหล่นไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อที่ครั้งนี้จะได้ให้การช่วยเหลือตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดส่วนข้อท้วงติงเรื่องเงื่อนไขการตัดสิทธิผู้สูงอายุที่บุตรนำชื่อไปใช้หักลดหย่อนภาษีกรณีอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดทั้งหมดว่าจะมีการทบทวนสิทธิในโครงการครั้งหน้าหรือไม่
1: คือเรื่องนี้เนี่ยให้กระทรวงการคลังดูอยู่นะครับก็อย่างที่บอกคือวันนี้เราจะสำรวจสิทธิ์เราต้องการช่วยดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะครับก็อย่างที่บอกก็คือกระทรวงการคลังตอนนี้เราจะให้มหาดไทยเริ่มเข้าไปสำรวจคือวันนี้จะมีกลุ่มประชาชนหัวใจสำคัญคือกลุ่มคนที่เขาเดือดร้อนที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิบัตรสวัสดิการเนี่ยเราไม่ได้ทบทวนสิทธิ์มานานเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะช่วยกลุ่มคนที่เดือดร้อนจริงๆ
0: สอดคล้องกับนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังชี้แจงว่ากระทรวงการคลังได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาแบบเดิมที่ดูรายละเอียดรวมระดับครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลเพื่อคัดกรองและให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่ยากจนและเดือดร้อนอย่างแท้จริงการที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีตามหลักการถือเป็นการแสดงตนว่าบุตรมีรายได้ถึงเกณฑ์และได้ทำหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาแล้วภาครัฐจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนและไม่มีผู้อุปการะดูแลเป็นลำดับแรกสำหรับกรณีที่บิดามารดาไม่ทราบเรื่องที่บุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีหรือยังคงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงกระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้หลังจากการประกาศผลโดยจะมีการพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อไม่ให้เป็นการทอดทิ้งผู้ที่ยากจนอย่างแท้จริง
2: วันนี้เราอยู่ในภาวะที่ลำบากกันทุกคนดังนั้นก็ช่วยคนที่ลำบากที่สุดคนที่ลำบากที่สุดเนี่ยคือใครนึกมุมกลับนะครับคนที่เขาไม่มีใครดูแลเลยแต่เขาได้เท่าๆกับคนที่มีคนที่มีลูกดูแลก็ชัดเจนว่าท่านก็แสดงแล้วปีนึงท่านดูแลพ่อแม่ 30,000 แล้วท่านถึงเอามาหักภาษีถูกไหมล่ะครับนี่คือตามหลักนะก็ถ้าเขามีลูกดูแลเขาก็ไม่ใช่คนลำบากที่สุดถูกไหมครับหลักไม่ว่าจะหลักครอบครัวหลักบุคคลเราต้องการหาคนเดือดร้อนจริงๆ
0: ด้านนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกการยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,190,000 คนควบคู่กับการลงพื้นที่ค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกประมาณ1ล้านคนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปพร้อมสั่งการให้ที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยยืนยันตัวตนสำหรับประชาชนกลุ่มเดิมสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางหลักได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศขณะที่กระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไม่นำส่งกรมสรรพากร
4: นางสาวลลิดาเพลวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศส่งผลให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังพบว่ายอดการใช้จ่ายสะสมมีมูลค่ารวมกว่า 6,300 ล้านบาทและมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วกว่า 16,500,000 คนสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการกระจายเม็ดเงินสู่ร้านค้าทั่วประเทศนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีเป้าหมายหลักเพื่อกระจายเงินช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยที่เดือดร้อนจากต้นทุนและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งผู้ประกอบการมักประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทันและไม่มีเวลาทำบัญชีจนต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบกระทรวงการคลังจึงผลักดันแพลตฟอร์ม AI นกกระซิบเข้ามาช่วยบันทึกการค้าขายและทำบัญชีอย่างง่ายผ่านแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อให้ร้านค้านำข้อมูลไปยื่นขอสินเชื่อสร้างเครดิตวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสินหรือธนาคารของรัฐได้ทันทีโดยกระทรวงการคลังยืนยันชัดเจนว่าข้อมูลรายได้จากการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ถูกส่งมอบให้กรมสรรพากรแต่อย่างใด
2: ผมยืนยันนะครับข้อมูลจากโครงการ 60-40 ไม่ได้ถูกส่งให้สรรพากรแต่สรรพากรเองเขาก็มีช่องทางตามกฎหมายหน้าที่เขาไปตรวจดูแล้วกลัวอะไรก็เพราะว่ามีแต่หลักฐานฝั่งได้คนที่ทำธุรกิจอ่ะถามจริงๆจะเอาเวลาไหน

0: ไปนั่งบันทึกต้นทุนเขาไม่มีเวลาวันนี้เราช่วยอะไรถ้าท่านใช้จ่ายผ่านเป๋าตังขาจ่ายอย่าลืมว่าเวลาซื้อของท่านไปสแกนจ่ายได้นี่ครับท่านจ่ายสิครับเดี๋ยวเป๋าตังทำบัญชีอย่างง่ายวันนี้พอไม่มีหลักฐานก็ไปโดนตรงนั้นก็มีปัญหากัน
1: นอกจากนี้แพลตฟอร์มนกกระซิบยังช่วยแก้ปัญหาที่ร้านค้ามักมีแต่ข้อมูลรายรับโดยขาดหลักฐานฝั่งรายจ่ายระบบจะช่วยจัดทำบัญชีรายจ่ายอย่างง่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงประกอบการเสียภาษีและหักค่าใช้จ่ายได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงชาววิสาประทุมมารายงาน
2: สภาผู้แทนราษฎรมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ25คนศึกษาและตรวจสอบการใช้จ่ายตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นเวลา90วันที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้พิจารณายติขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานและบรรเทาค่าครองชีพประชาชนโดยการอภิปรายเป็นไปอย่างกว้างขวางมีทั้งส.ส.ที่สนับสนุนการกู้เงินเพราะประเทศกำลังเผชิญผลกระทบจากความผันผวนด้านพลังงานโลกส่งผลต่อค่าครองชีพและราคาสินค้าจึงมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือประชาชนและการลงทุนปรับโครงสร้างพลังงานรวมถึงยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศและมีส.ส.ที่แสดงความกังวลต่อวัตถุประสงค์การกู้เงินของรัฐบาลโดยเฉพาะการนำเงินไปใช้ในโครงการพัฒนาทักษะแรงงานและการเตรียมความพร้อมสู่เศรษฐกิจสีเขียวซึ่งเห็นว่าควรดำเนินการผ่านงบประมาณปกติเพื่อให้มีกลไกตรวจสอบที่รัดกุมและโปร่งใสมากกว่าท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาการวิสามัญจำนวน25คนเพื่อพิจารณาและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าวโดยกำหนดกรอบเวลาศึกษา90วันก่อนเสนอผลการพิจารณาต่อสภาต่อไป
3: ทีมไทยแลนด์เร่งเจรจาสหรัฐกรณีไทยอาจถูกเรียกเก็บภาษีร้อยละ 12.5 จากประเด็นการใช้แรงงานภาคบังคับมั่นใจสามารถชี้แจงได้
4: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ประกาศแนวทางจัดเก็บภาษีนำเข้ากับ60เขตเศรษฐกิจภายใต้มาตรา301ในประเด็นการใช้แรงงานบังคับโดยไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับอัตราร้อยละ 10และแม้ไทยจะยืนยันว่าไม่มีปัญหาแรงงานบังคับภายในประเทศและมีกฎหมายแรงงานที่เข้มแข็งแต่สหรัฐให้เหตุผลว่าไทยยังไม่มีกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวยังเป็นผลการไต่สวนเบื้องต้นยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามผลการหารือโดยไทยจะยื่นเข้าร่วมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นภายในวันที่22มิถุนายนนี้และยื่นข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อชี้แจงเรื่องอัตราภาษีรายการสินค้าที่ควรเพิ่มหรือถอดออกและสินค้าที่ได้รับการยกเว้นคาดว่าจะประกาศผลขั้นตอนสุดท้ายก่อนวันที่24กรกฎาคมนี้โดยรัฐบาลยังคงเร่งเดินหน้าเจรจาภายใต้ทีมไทยแลนด์ทั้งในประเด็นแรงงานบังคับโครงสร้างภาษีและรายการสินค้าที่เกี่ยวข้องตั้งเป้าหมายสรุปผลการเจรจากับสหรัฐภายในกลางเดือนกรกฎาคมซึ่งมั่นใจว่าไทยสามารถชี้แจงได้และเชื่อว่าสหรัฐจะเห็นถึงความสำคัญของไทยในฐานะพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่ดีมาโดยตลอด
5: ตอนที่เราไปเจรจาเราก็ได้อธิบายทุกอย่างครบถ้วนนะคะก็คือไม่ได้มีอะไรติดใจในเรื่องของรายงานบังคับในประเทศแต่สิ่งที่เรายังไม่มีก็คือกฎหมายในเรื่องของการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่เขาไม่มีคราวนี้ตัวนี้เป็นเบื้องต้นซึ่งมันจะมีลิสต์ของสินค้าที่ยกเว้นก็คือ Annex A มีสินค้าอยู่4หมวดด้วยกันก็จะมีสินค้าเกษตรและอาหารสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เรื่องของพลังงานและแร่ธาตุแล้วก็ชิ้นส่วนของอากาศยานวันที่22เราต้องส่งตัวข้อที่เราได้รับแล้วเนี่ยเราจะมีข้อโต้แย้งอะไรไปยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาคงจะต้องทำให้เสร็จก่อนวันที่24กรกฎาคม
4: นอกจากนี้รัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยับไปอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีที่ต่ำลงและลดแรงกดดันด้านมาตรการทางการค้าระหว่าง2ประเทศในระยะต่อไปปุริมปัสโสภาภาครายงาน
2: คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติอนุมัติปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนและเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนนี้ นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่1ทับ2569อนุมัติปรับเบี้ยคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนนี้หรือต้นเดือนกรกฎาคมซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมโดยหลังจากนี้จะดูเรื่องกรอบงบประมาณอีกครั้งนอกจากนี้ที่ประชุมกพช.ยังได้พิจารณาโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับคนพิการที่ต้องการความช่วยเหลือโดยได้อนุมัติเงินกองทุนประจำปี2569วงเงิน141ล้านบาทจำนวน 17,000 รายการและเห็นชอบแก้ไขร่างพระราชบัญญัติพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมถึงขยายวงเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพโดยใช้เงินกองทุนขยายเพดานจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทเพื่อรองรับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเดือดร้อนที่ประชุมกพช.ยังประเมินว่าผู้ที่มาช่วยเหลือผู้พิการส่วนใหญ่เป็นญาติจึงเห็นว่าหากญาติพี่น้องคนพิการผ่านการอบรมได้เป็นผู้ช่วยคนพิการแล้วจะมีค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงจำนวน6ชั่วโมงต่อวันรวมเป็นเงินเดือนละ 1,800 บาทเพื่อช่วยเหลือคนที่ออกจากงานมาดูแลผู้พิการโดยจะจ้างจนกว่าผู้พิการจะสิ้นสุดความพิการหรือเสียชีวิต
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่27บ้านสมสะอาดตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดกาญจนบุรีที่เทศบาลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกผ่านงานมหกรรมไกลเกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนือและอีสานโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดไปแล้วกว่า12ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 20,000 รายยื่นขอไกลเกลี่ยกว่า 11,000 รายและสำเร็จกว่า 19,000 รายคิดเป็นมูลหนี้กว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้มากกว่า 1,310 ล้านบาทรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าแก้หนี้ต่อเนื่องทั้งทางไกลเกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้และให้ความรู้ทางการเงินเพื่อให้ประชาชนกลับมาตั้งหลักทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายนาอิมกัตเซมผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิชบอลเลาะที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศเมื่อวานนี้ว่ากลุ่มฮิชบอลเลาะไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงแบบมีเงื่อนไขระหว่างอิสราเอลและเลบานอนซึ่งกำหนดให้กลุ่มฮิชบอลเลาะจะต้องหยุดการโจมตีอิสราเอลและถอนกำลังนักรบออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของแม่น้ำลิตานีในเลบานอนซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนอิสราเอลนายกัตเซมย้ำว่าการหยุดยิงจะต้องเป็นไปอย่างครอบคลุมและไม่เปิดโอกาสให้อิสราเอลสังหารพลเรือนชาวเลบานอนได้อีกและเรียกร้องให้รัฐบาลเลบานอนยุติการเจรจาโดยตรงกับอิสราเอลและต้องการให้อิสราเอลถอนกำลังทหารทั้งหมดออกจากเลบานอนพร้อมให้คำมั่นว่ากลุ่มฮิชบอลเลาะห์จะสู้กับอิสราเอลต่อไปตราบใดที่กองทัพอิสราเอลยังคงรุกรานและโจมตีดินแดนของเลบานอน
3: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทำเนียบประธานาธิบดียูเครนที่ระบุว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเสนอให้มีการพบหารือกันแบบพบหน้ากันเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีโดยยูเครนพร้อมที่จะหยุดยิงกับรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบในช่วงที่มีการเจรจาของทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบรัฐบาลที่ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เสนอให้มีการพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินถือเป็นเรื่องที่ดีพร้อมแนะนำให้ผู้นำทั้งสองประเทศประนีประนอมกันอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวของผู้นำยูเครน
2: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเหอหยงเฉียนโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่ระบุว่าทางการจีนแสดงจุดยืนคัดค้านการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมเสนอมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศรวมถึงจีนเพิ่มถึง10%หรือ12.5%หลังการสอบสวนตามมาตรา301ซึ่งให้อำนาจรัฐบาลใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าต่อประเทศที่มีแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมโดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานนายเหอหยงเฉียนยังเน้นย้ำว่าทางการจีนต่อต้านประเด็นการบังคับใช้แรงงานมาโดยตลอดพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐทำความร่วมมือกับจีนในทิศทางเดียวกันรวมทั้งรักษาเสถียรภาพของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างทั้งสองประเทศต่อไป
3: สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติศรีลังกาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานที่ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในเมืองอังกูรูวาโตต้าทางตะวันตกของศรีลังกาเมื่อช่วงดึกของวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก8รายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวเจ้าของสถานที่ดูแลผู้สูงอายุพร้อมตั้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและศาลมีคำสั่งควบคุมตัวบุคคลรายนี้เป็นเวลา1สัปดาห์ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสอบสวนเหตุคดีเพลิงไหม้ครั้งนี้ขณะเดียวกันนายชาตุรามิฮูดุมผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการด้านกิจการของผู้สูงอายุแห่งศรีลังกาเปิดเผยว่าสถานที่ดูแลผู้สูงอายุที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังจากที่ทัพนักตบสาวไทยอันดับ19ของโลกลงสนามแมตช์แรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย0-3เซตล่าสุดเป็นลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนทีมอันดับ7ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยที่นำทัพโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมต้านความแข็งแกร่งของทีมสาวจีนไม่ไหวแพ้ไป2-3เซต14-25 26-24 19-25-25-23และ7-15แต่ยังเก็บ1แต้มแรกได้สำเร็จตัวนัดต่อไปจะพบกับเบลเยียมในวันที่6มิถุนายนเวลา14:00 น.แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายหมิวพปวีช่อชูวงมืออันดับ7ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขาดลอย2-0เกม21-13 21-9มาครอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันแซยงมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ด้านชายเดี่ยวพนิชพลเทระรัตสกุลมืออันดับ22ของโลกพลิกกลับมาชนะหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีน2-1เกม18-21 21-6และ21-12พักสู่รอบฝันรองชนะเลิศได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้เตรียมทีมนักกีฬาจักรยานไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทลู่เสือภูเขาและ BMX Racing วางแผนการฝึกซ้อมในช่วง3เดือนสุดท้ายเข้มข้นส่วนทีมจักรยานลู่เตรียมเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินประเทศจีนทีม BMX Racing เดินทางสำรวจสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าพร้อมลุยศึกรายการเก็บคะแนนโอลิมปิกขณะที่ทีมเสือภูเขาเตรียมวัดศักยภาพในศึกชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานหวังสร้างผลงานโดดเด่นและลุ้นเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกม นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานจัดงานที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพสำหรับปีนี้มีนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี2568ที่ผ่านมาและได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอาทิวีรพลวิชุมาจากกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมส่วนนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมเป็นของจุฑาทิพย์กันทัตทงจากกีฬาเทคบอลขณะที่รางวัลนักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมเป็นของภูริพลบุญสอนจากกีฬากรีธาและรัตนพรแซ่เตียนักกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมด้านชนิดกีฬาทีมยอดเยี่ยมได้แก่ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยที่สร้างผลงานโดดเด่นมาอย่างต่อเนื่องทั้งการคว้าเหรียญทอง SEA Games 2025ได้เป็นครั้งแรกในรอบ8ปีและครองแชมป์รายการ CV League สนามแรกส่วนสนาม2จบด้วยตำแหน่งรองแชมป์พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีจันทบุรีระยองตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 นสูงกว่าระดับเรปานกลาง73ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:02 นสูงกว่าระดับเรปานกลาง42ซมและเวลา 16:55 นต่ำกว่าระดับเรปานกลาง1เมตร25ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น
11: 1นาทีกับกปท.
12: ปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์กรณีมีอู่รับซ่อมแซมแก้ไขดัดแปลงรถบรรทุกส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือรถกระบะอ้างว่ารับดำเนินการแก้ไขดัดแปลงอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆหรือทำให้รถนั้นสามารถเพิ่มการบรรทุกน้ำหนักให้สูงขึ้นมากกว่าปกติกรมการขนส่งทางบกขอเตือนว่าการกระทำดังกล่าวเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายต่อการใช้รถใช้ถนนอย่างยิ่งอีกทั้งยังอาจผิดกฎหมายเนื่องจากเป็นการต่อเติมตัวถังและแก้ไขดัดแปลงเพื่อให้บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าสมรรถนะรถที่ผู้ผลิตรถได้ออกแบบไว้ตามมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดจึงขอเน้นย้ำให้เจ้าของรถตระหนักถึงความเสี่ยงในการดัดแปลงรถและการใช้งานบรรทุกน้ำหนักที่เกินกว่าสมรรถนะและมาตรฐานที่ผู้ผลิตและกรมการขนส่งทางบกกำหนดเพื่อป้องกันความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อผู้ใช้ถนนทุกคนทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นรถที่ดัดแปลงผิดกฎหมายสามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่1หมวกคือเครื่องสวมศีรษะมีรูปต่างๆเพื่อเป็นเครื่องประดับหรือกันแดดกันฝนเป็นต้นหมวกที่รู้จักกันดีในปัจจุบันได้แก่หมวกแก๊ปเป็นหมวกทหารตำรวจหรือข้าราชการพลเรือนเป็นต้นที่มีกระบังหน้าหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเป็นหมวกสำหรับสวมป้องกันหรือลดอันตรายเมื่อศีรษะได้รับความกระทบกระเทือนส่วนหมวกโบราณที่ได้ยินชื่อกันบ่อยๆได้แก่หมวกกลีบลำดวนสำหรับพนักงานกรมกลองชนะสวมในงานพระราชพิธีคำว่าหมวกขยายความหมายมาหมายถึงตำแหน่งหน้าที่เช่นเขาสวมหมวก2ใบเป็นทั้งอธิการบดีและรัฐมนตรี
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนกำเนิดทะเลไทยตอนที่1โลกมีพื้นที่ที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลและมหาสมุทรแนวชายฝั่งที่เห็นอยู่ในปัจจุบันได้ผ่านกระบวนการการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกที่แตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่มีทั้งเกิดจากชายฝั่งทะเลที่ยุบตัวเนื่องจากเปลือกโลกจมลงใต้ทะเลทำให้เกิดเป็นหน้าผาชันเมื่อเกิดการกัดเซาะของน้ำทะเลจึงมีพื้นที่เป็นลักษณะเว้าแหว่งเกิดเป็นอ่าวต่างๆหากบริเวณที่เกิดการยุบตัวลงนั้นเดิมเป็นแนวเขาก็จะทำให้เกิดเป็นเกาะต่างๆสามารถพบได้ในบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยตลอดแนวชายฝั่งของจังหวัดตระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล
17: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
18: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
19: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
20: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
18: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้มีเกณฑ์คัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์มากขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงพร้อมแจ้งกำหนดการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากนายพงษ์นครโพชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสงตุ้มครับ
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยโฆษกคะ
21: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะท่านผู้ช่วยโฆษกคะการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปีนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเพราะว่าเปิดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะ
21: ครับขณะนี้ก็มีผู้ที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เดิมนะครับประมาณ 13.18 ล้านคนก็ทยอยกันไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะครับจริงๆก็ได้ตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่21มิถุนายนนะครับก็จะเปิดประมาณ3สัปดาห์นี้ครับเพราะงั้นพ่อแม่พี่น้องที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วก็ทยอยไปในช่วงกลางเดือนหรือช่วงก่อนหมดอายุก็ได้ครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปแอบหน้าธนาคารนะครับจริงๆแล้วมันมีช่องทางให้เราสามารถที่จะยืนยันสิทธิ์ได้หลายช่องทางนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ได้นะครับผ่านแอปทางรัฐก็ได้นะครับหรือผ่านเว็บไซต์ของของกระทรวงการคลังก็ได้นะครับ www.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th นะครับส่วนท่านที่ไม่มีสมาร์ทโฟนท่านอาจจะไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือไปที่ธ.ก.ส.ออมสินกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามได้เลยครับ
0: ค่ะเนื่องจากตอนนี้ในโครงการเพิ่งเริ่มเปิดลงทะเบียนไปค่ะท่านคะประชาชนยังคงสับสนในเรื่องของการลงทะเบียนทั้งในแบบกลุ่มเก่าและกลุ่มใหม่เนี่ยกลุ่มไหนต้องเป็นผู้ที่ต้องมาลงทะเบียนคะ
21: กลุ่มคือมันจะมี2กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่เป็นคนเดิม 13.18 ล้านคนอันนี้ท่านก็สามารถไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้นะครับในขณะที่จะมีอีกกลุ่มนึงนะครับที่ที่เป็นคนที่กลุ่มที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะไปนำมาจากฐานข้อมูลที่ในกระทรวงมหาดไทยบวกกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยมาส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อคัดกรองตามคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับกลุ่ม 13.18 ล้านคนครับทีนี้กลุ่มที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยเนี่ยแล้วอยากจะลงทะเบียนเนี่ยซึ่งอันเนี้ยจะอยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยที่เขาไปดำเนินการมาในแต่ละพื้นที่รวบรวมมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะส่งมอบให้กระทรวงการคลังเพื่อไปคัดกรองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวท่านที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยท่านอาจจะต้องถามจากกระทรวงมหาดไทยนะครับว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้ส่งรายชื่อของท่านเนี่ยที่คาดว่าจะเป็นคนที่มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย อยู่ในรายชื่อที่กำลังจะส่งมาที่กระทรวงการคลังหรือไม่นะครับซึ่งในกลุ่มนี้ครับมันก็อาจจะมีทั้งคนที่มีสมาร์ทโฟนและไม่มีสมาร์ทโฟนปนๆกันอยู่นะครับ
0: ก็คือต้องไปตรวจสอบกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ละพื้นที่เท่านั้นเอง
21: ครับใช่ครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเราตอนที่ลงทะเบียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าท่านไม่มีสมาร์ทโฟนแต่ท่านก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนที่ธนาคารได้อยู่แล้วนะครับ
0: เราจะเก็บตกผู้ที่ไม่ได้มาสอบถามหรือว่าไม่ทราบข้อมูลเนี่ยได้ยังไงบ้างไหมคะ
21: อันนี้ก็คือทางกระทรวงมหาดไทยจะเป็นคนไปทำฐานข้อมูลส่งมาที่กระทรวงการคลังนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยฐานข้อมูลที่เขาไปสำรวจนะครับเรียกว่าความจำเป็นพื้นฐานในแต่ละตัวเรือนนะครับว่าทั่วประเทศเนี่ยมีคนที่อยู่ในข่ายที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแต่ละพื้นที่มีเท่าไหร่บวกกับสมุดพกครัวเรือนที่จัดทำโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็จะมารวมกันแล้วก็ส่งมาที่กระทรวงการคลังเพื่อทำการคัดกรองซึ่งเราก็เชื่อว่าในส่วนนี้ครับก็น่าจะเก็บตกคนที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าอยู่ในข่ายที่จะมีสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้พอสมควรแต่ว่าถามว่าจะได้ 100% มั้ยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ 100% เพราะว่ายังมีความไม่สมบูรณ์ของฐานข้อมูลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องดูว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีการเปิดลงทะเบียนหรือว่าจะมีการเก็บตกเหล่านี้ได้ยังไงแต่ถ้าระบบฐานข้อมูลต่างๆมีความแม่นยำมากขึ้นก็จะทำให้การดูแลพี่น้องประชาชนที่สมควรมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยได้ถูกฝาถูกตัวมากขึ้นครับ
0: ค่ะทีนี้ในกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยมีการพิจารณาหลักเกณฑ์แบบไหนคะ
21: บุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็จะต้องเป็นมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ห้ามมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเช่นนักบวชนะครับผู้ต้องขังผู้อยู่ในสถานสงเคราะ ข้าราชการนะครับผู้รับบำเหน็จบำนาญข้าราชการการเมืองเช่นสสสวนะครับรวมถึง5กลุ่มใหม่ที่เราใส่เข้าไปนะครับก็จะมีนักเรียนนักศึกษานะครับมีผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทนะครับมีผู้มีบัญชีหุ้นหรือมีบัญชีเล่นหุ้นนะครับตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตนะครับแล้วก็กลุ่มที่บิดามารดาบุตรหรือผู้สมรสที่มีผู้มีเงินได้นำไปใช้สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีครับคือหลักการจะเป็นอย่างนี้ครับว่าการที่เราให้บุตรเนี่ยสามารถหักลดหย่อนภาษีในการดูแลพ่อแม่ได้เนี่ยจุดประสงค์ก็เพื่อต้องการให้บุตรเนี่ยมีภาระลดลงเพื่อไปดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลักการนี้ก็จะเป็นหลักการว่าในเมื่อผู้ที่มีบัตรประกันสังคมที่เป็นพ่อแม่เนี่ยมีคนคอยดูแลมีคนช่วยดูแลแบ่งเบาภาระค่าครองชีพอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีความจำเป็นน้อยกว่าคนที่มีรายได้ไม่สม่ำเสมอนะครับมีรายได้ไม่แน่นอนนะครับหาเล่แผงลอยหาเช้ากินค่ำอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มที่ภาครัฐซึ่งมีงบประมาณค่อนข้างจำกัดเนี่ยจะต้องไปดูแลก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลที่มีชื่อแล้วก็ถูกลูกเนี่ยนำมาเป็นการหักลดหย่อนภาษีเนี่ยอันนี้เราก็จะต้องอาจจะต้องรอการพิจารณาทบทวนว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะมีการทบทวนคุณสมบัติข้อนี้ไหมนะครับ
0: ค่ะเราประเมินประมาณไหมคะว่ามีบุคคลที่จะต้องหลุดออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณกี่คนนะคะ
21: เราไม่ได้มีการประเมินนะครับแต่เราก็คาดการณ์ว่าจาก 13.18 ล้านคนเนี่ยครับก็จะน่าจะมีคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยนะครับจำนวนหนึ่งนะครับแต่ว่าก็จะมีอีกจำนวนหนึ่งที่ได้จากกระทรวงมหาดไทยเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็อาจจะอยู่ในกลุ่มที่มาบวกเพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้จำนวนผู้มีสิทธิ์สุทธิแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เกินเกณฑ์ไม่ได้เกินจำนวนเดิมก็คือ 13.18 ล้านคนนะครับแต่จะเป็นเท่าไหร่นั้นเนี่ยอันนี้ต้องรอดูวันที่17กรกฎาคมครับ
0: ค่ะเรื่องของการประกาศผลแล้วก็สิทธิ์ที่จะได้รับตรงนี้มีการกำหนดการประกาศแล้วหรือยังคะจะเริ่มสิทธิ์และการใช้วงเงินได้เมื่อไหร่คะ
21: ประกาศผลจะเป็นวันที่17กรกฎาคมนะครับแล้วก็เริ่มใช้สำหรับคนที่ผ่านการคัดกรองแล้วเนี่ยจะเริ่มใช้ได้วันที่1สิงหาคมนะครับแต่ในกรณีที่ท่านไม่ผ่านการคัดกรองเนี่ยนะครับท่านสามารถอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมแล้วก็การประกาศผลเนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนกันยาว่าอุทธรณ์ท่านเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านนะครับแล้วก็ท่านจะใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่ผ่านตลอดเนี่ยก็จะได้ใช้สิทธิ์ก่อนนะครับก็คือ1สิงหาส่วนคนที่ยังต้องรอผลอุทธรณ์เนี่ยจะได้ใช้สิทธิ์1ตุลาครับ
0: ค่ะทีนี้ในช่วงนี้ค่ะยังเป็นช่วงที่เพิ่งเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์กันตอนนี้ค่ะมันยังมีเรื่องของมิจฉาชีพที่หลอกลวงประชาชนหลอกส่งลิงก์เนี้ยค่ะอยากให้ท่านช่วยเตือนประชาชนในเรื่องนี้ค่ะ
21: ครับก็อยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับที่รอยืนยันสิทธิ์นะครับว่าท่านสามารถยืนยันสิทธิ์ได้5ช่องทางที่ผมได้กล่าวไปแล้วเท่านั้นนะครับลิงก์ต่างๆนะครับหรือแอปพลิเคชันต่างๆที่นอกเหนือจากผมพูดเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องพึงระวังนะครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เช่นสำนักงานคลังจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะครับทุกที่ท่านสามารถแจ้งได้หรือแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะครับในกรณีที่ท่านรู้สึกว่าไม่ชอบมาพากลนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็นเบอร์026403701นะครับอันนี้โทรได้ทุกวันจนถึง6โมงเย็นนะครับอันนี้ถ้าเกิดมีเบาะแสก็สามารถที่จะส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพงษ์นครโภชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
21: ครับสวัสดีครับ
1: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
5: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณะพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแย้งผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปใช้ในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การหัวประมูลเนี่ยจริงแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนคนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะรับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นพันๆโครงการ
1: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
22: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
23: ท่านผู้ฟังคะกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนำระบบติดตามประเมินผลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบติดตามประเมินผลการปรับตัว MNE ใช้ปักหมุดโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลรับมือวิกฤตโลกเดือดติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
24: ปัจจุบันโลกไม่ได้เผชิญเพียงวิกฤตสภาพภูมิอากาศแต่กำลังเผชิญวิกฤตความสามารถในการปรับตัวจากรายงาน Climate Risk Index 2026โดย Yemen Watchพบความเสี่ยงของประเทศไทยพุ่งขึ้นมาอยู่ในอันดับที่17ของโลกจากอันดับที่72ในปี2022สะท้อนให้เห็นความเปราะบางของประเทศต่อเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วอย่างชัดเจนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งสหราชอาณาจักรหรือ Met Office แจ้งข้อมูลว่าปีนี้มีแนวโน้มที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมมากกว่า 1.4 องศาเซลเซียสถือเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่มีการบันทึกข้อมูลมาท่ามกลางวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลกการปรับตัวต่อผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศได้กลายเป็นวาระสำคัญภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้ความตกลงปารีสและเป้าหมายการปรับตัวระดับโลกที่มุ่งเน้นให้ทุกประเทศสามารถลดความเปราะบางเสริมสร้างความยืดหยุ่นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงการขับเคลื่อนร่วมกับทุกภาคส่วนเชื่อมโยงกับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมได้แก่การบริหารจัดการน้ำและป้องกันภัยพิบัติการพัฒนาระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี2050ตลอดจนการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนายประวิตรเกตวงวงศ์รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าระบบ MNE ที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นทั้งเครื่องมือรายงานผลและเป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงนโยบายด้านข้อมูลภูมิอากาศของประเทศที่จะเชื่อมโยงข้อมูลจากระดับพื้นที่หน่วยงานและประเทศเข้าด้วยกันเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายการประเมินความเสี่ยงและช่วยให้ไทยมีฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมระดับโลกเช่นกองทุนเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกองทุนภูมิอากาศสีเขียวกองทุนเพื่อการรับมือกับความสูญเสียและความเสียหายในการดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางต่อไป
25: ทีนี้วิธีการที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์ต่างๆเนี่ยประชาชนก็สามารถที่จะเข้าไปดูซิว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยทำอะไรไปบ้างแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือว่าเราก็จะนำตัวข้อมูลต่างๆไปดูซิว่ามันยังมีแกลบอะไรเรายังมีการดำเนินงานที่ยังไม่ครบถ้วนที่จะไปตอบสนองให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้อย่างเต็มความสามารถของภาครัฐเนี่ยได้อย่างไรรวมถึงในเรื่องงบประมาณต่างๆที่เราจัดสรรลงไปเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าหรือ หรือมันใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
24: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมมุ่งหวังให้ระบบติดตามและประเมินผลดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการปรับตัวของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของประเทศและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแท้จริงเพื่อสร้างสังคมไทยที่มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: IP for all ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทุกคน
4: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าใช้เทคโนโลยี GI Smart Trace ช่วยตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้า GI ทุเรียนนนป้องกันการสวมสิทธิ์สินค้าพรีเมียมเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภคกรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีติดตามการดำเนินโครงการ GI Smart Trace เทคโนโลยีตรวจสอบย้อนกลับสินค้า GI ที่กรมพัฒนาขึ้นซึ่งนำร่องใช้กับสินค้าทุเรียนนนเป็นรายแรกตั้งแต่ปี2568โดยระบบจะตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตได้อย่างแม่นยำช่วยยืนยันว่าสินค้าเป็นของดีมีคุณภาพเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ค่ะปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนนน868รายได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย131รายในจำนวนนี้มีผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการ GI Smart Trace 46รายโดยกรมจะเดินหน้าสนับสนุนผู้ผลิตทุเรียนนนท์ให้ใช้งานระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบและมั่นใจได้ว่าสินค้า GI นั้นมาจากแหล่งผลิตที่แท้จริงค่ะ
2: กรมทรัพย์สินทางปัญญาสายด่วน1368
23: ท่านผู้ฟังคะวุฒิสภาจัดเสวนาถอดบทเรียนการคุกคามทางเพศสู่แนวปฏิบัติและกลไกรัฐสะท้อนปัญหาการคุกคามทางเพศในรัฐสภาพร้อมเสนอร่างข้อกำหนดสู่รัฐสภาที่ปลอดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศมุ่งสร้างพื้นที่การทำงานที่ปลอดภัยติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: ข้อข่าวเล่าประเด็น
7: การคุกคามทางเพศในพื้นที่ทำงานเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานและส่งผลกระทบรุนแรงในหลายมิติวุฒิสภาโดยคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานเสวนาเรื่องถอดบทเรียนการคุกคามทางเพศสู่แนวปฏิบัติและกลไกรัฐเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในบริบทรัฐสภาทั้งในมิติของรูปแบบขอบเขตตลอดจนผลกระทบต่อผู้เสียหายและความน่าเชื่อถือขององค์กรในงานเสวนานายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาเปิดเผยผลการสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์การคุกคามทางเพศในรัฐสภาพบว่าผู้หญิงเป็นกลุ่มที่ประสบปัญหาการคุกคามทางเพศมากที่สุดรองลงมาคือผู้ชายและกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกเพศและผู้กระทำไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเพศใดเพศหนึ่งนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ประสบเหตุจำนวนมากไม่ทราบช่องทางการร้องเรียนที่เหมาะสมและไม่เชื่อมั่นกลไกภายในองค์กรเนื่องจากบางกรณีมักสิ้นสุดลงด้วยกระบวนการไกล่เกลี่ยหรือขอให้ยุติเรื่องส่งผลให้ผู้เสียหายจำนวนหนึ่งเลือกที่จะไม่ร้องเรียน
9: จากการที่ได้ข้อมูลนะครับในแบล็คบ็อกซ์มาเราคิดว่านิยามของคำว่าการคุกคามทางเพศเนี่ยตามพ.ร.บ.มันอาจจะยังแคบเกินไปเพราะไม่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศหลายอย่างที่ได้รับการรายงานเข้ามาแต่มันไม่ได้อยู่ใต้ร่มของพ.ร.บ.ดังกล่าวเช่นคุณเป็นส.ส.ส.ว.คุณอาจจะชวนผู้ช่วยไปกินข้าวแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยถ้าเกิดมากินข้าวนะผมอาจจะตั้งให้เป็นเลขานุการของกรรมธิการนี้ถามว่าการกระทำอย่างนี้อยู่ภายใต้พ.ร.บ.คุกคามทางเพศมันเป็นการคุกคามไหมมันอาจจะไม่แต่ผมคิดว่าการที่เราเป็นผู้มีอำนาจสูงแล้วเราใช้อำนาจในทางที่ผิดเนี่ยมันก็ควรจะเป็นพฤติกรรมที่ต้องห้ามในสภาแห่งนี้ด้วยนะครับ
7: ภายในงานยังได้มีการนำเสนอร่างข้อกำหนดสู่รัฐสภาที่ปลอดพฤติกรรมไม่เหมาะสมทางเพศเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับสมาชิกรัฐสภาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และปราศจากการคุกคามทางเพศภายใต้หลักการสำคัญอาทิความเท่าเทียมและการให้เกียรติโดยปราศจากอคติทางเพศการเคารพหลักความยินยอมการไม่ใช้อำนาจเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศการคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นการประพฤติตนอย่างเหมาะสมในฐานะผู้แทนของประชาชนการเคารพความหลากหลายการไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและห้ามตอบโต้ข่มขู่ผู้ร้องเรียนหรือพยาน
9: คือวัฒนธรรมของประเทศไทยตอนนี้มีอะไรก็ฟ้องกลับนะครับถูกร้องอะไรหาช่องทางฟ้องกลับหาช่องทางทางกฎหมายปิดเพื่อปิดปากเขาผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐสภาของเราก็ไม่ควรจะทนนะครับเราก็ควรจะพยายามให้ข้อกำหนดนี้ไว้เสริมพลังเยียวยาสนับสนุนแล้วก็คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงครับ
7: การเสวนาครั้งนี้ถือเป็นจุดตั้งต้นสำคัญในการผลักดันให้รัฐสภาไทยก้าวสู่การเป็นพื้นที่ทำงานที่ปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งหากสามารถขับเคลื่อนให้เกิดผลได้จริงไม่เพียงแต่จะเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของรัฐสภาแต่ยังสามารถเป็นต้นแบบการสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่นและสังคมในวงกว้างในระยะยาวชวิสาประทุมมา

0: ธนาคารออมสินเปิดให้กู้สินเชื่อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน YouTube แล้วจริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากธนาคารออมสินกระทรวงการคลังแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมจากกรณีมีผู้ปล่อยคลิปใน YouTube อ้างว่าธนาคารออมสินเปิดให้กู้สินเชื่อออนไลน์กู้ง่ายอนุมัติภายใน24ชั่วโมงนั้นธนาคารออมสินขอยืนยันว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของมิจฉาชีพซึ่งทางธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปใน YouTube แต่อย่างใดและธนาคารออมสินไม่มีนโยบายปล่อยกู้ผ่านโซเชียลมีเดียทุกช่องทางทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากธนาคารออมสินกระทรวงการคลังได้ที่ www.gsb.or.th หรือโทร02-299-8000เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: จำแนกสรรพชีวิตแต่ละจำพวกให้สูงต่ำแตกต่างกันคือปัญญาซึ่งแปลว่าความรู้ทั่วความรู้ย่อมเป็นเหตุแห่งการดำเนินการทุกอย่างให้บรรลุผลจัดเป็นหนึ่งในอริยทรัพย์ตามพระพุทธานุศาสนีความรู้ทั่วที่ว่านั้นหากเป็นความรู้ทางโลกก็ย่อมยังประโยชน์ทางโลกให้สำเร็จแต่หากเป็นความรู้ทั่วในทางธรรมก็ย่อมยังประโยชน์ทางธรรมคือความหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ให้สำเร็จดังนั้นปัญญาในความหมายของพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้หมายถึงความรู้เพื่อยังความเจริญทางวัตถุให้บังเกิดแต่สถานเดียวแต่ยังหมายถึงความรู้ที่จะแยกได้ในเหตุผลดีชั่วคุณโทษเพื่อการพิจารณาเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริงอันจะยังผลคือความสงบสันติได้ภายในจิตใจตนด้วยพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ21ปีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย14

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.

0: วันศุกร์เวลา8นาฬิกาหลังจากเคารพธงชาติจนถึง9นาฬิกาค่ะทางวิทยุ FM 92.5 AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ติดตามได้ผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้แล้วนะคะทีมงานช่างเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณสุวิทย์โสมนัสและคุณสายชนนีสังค่ะวันนี้นะคะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะแล้วก็ดูแล Facebook Live นะโดยทีม New Media ค่ะ
1: ครับไปดูเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหลังจากที่มีกระแสดราม่านะครับว่าในกรณีที่ใช้ชื่อของพ่อแม่เนี่ยไปลดหย่อนภาษีซึ่งพ่อแม่เนี่ยเคยใช้ถือบัตรคนจนอยู
0: ่
1: นะครับพอใช้สิทธิ์ตรงนี้ใช้ชื่อของคนที่ถือบัตรคนจนไปใช้ในการลดหย่อนภาษีอาจจะทำให้คนที่ถือบัตรคนจนเดิมหลุดออกจากสิทธ
0: ิ์
1: นะครับตรงนี้มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะบางทีเนี่ยคนที่ถูกใช้ชื่อที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยไม่ทราบนะฮะลูกขอไปโดยที่ไม่รับความยินยอมหรือบางทีขอไปแล้วเนี่ยไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเอาไปแต่ชื่อแล้วตัวเองก็สบายตรงนี้ก็ไม่ถูกต้องนะฮะก็คือเหมือนไม่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาส่วนบิดามารดาแทนที่จะได้เงินจากรัฐเนี่ยในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน1ใน13ล้านคนก็ไม่ได
0: ้
1: นะครับก็ตรงนี้เองฮะก็เป็นประเด็นส่วนนึงที่มีการหยิบยกขึ้นมาแล้วถามดังไปยังรัฐบาลว่าถ้าเกิดในกรณีนี้จะต้องทำอย่างไรนะครับกระทรวงการคลังก็ออกมาบอกครับว่าก็จะมีปุ่มอุทธรณ์จำได้ไหมครับสมัยโควิด19นะครับที่มีการแจกเงินสู้โควิดใครที่ไม่ได้ในกรณีที่เงินโควิดตอนนั้นเนี่ยก็จะมีปุ่มอุทธรณ์ให้คุณอุทธรณ์แล้วรอไปประมาณสัก7วัน15วันนะครับคุณก็จะได้รับคำตอบนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวเดียวกันนะครับก็จะมีปุ่มเนี่ยให้ประชาชนเนี่ยสามารถอุทธรณ์ได้หากถูกตัดสิทธิ์นะครับหลังจากประกาศผลคัดกรองอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมเป็นรายกรณีไปครับเรื่องของคนอยู่กับปลาครับพยายามทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นการมีสปก.นะครับสปก.คือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เกี่ยวกับการเกษตรนั่นเองนะครับก็คือที่ดินไม่ใช่เป็นของเราแต่ว่าเราสามารถใช้สิทธิในการที่จะครอบครองที่ดินนั้นในการทำการเกษตรได้แต่เอาไปขายไม่ได้นะครับทำเกษตรเท่านั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่ภาครัฐเนี่ยพยายามเดินหน้ากันมาโดยตลอดครับล่าสุดเนี่ย เขาก็มีแนวทางที่จะให้ประชาชนอยู่กับป่าอย่างสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงติดตามกันฮะเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคคุณบริษราครับมีอะไรบ้าง
0: คุ้มครองผู้บริโภคนะคะก็ยังมีกรณีที่ถ้าใครได้ติดตามข่าวนะคะก
1: ็
0: คือมีไรเดอร์ที่รับส่งลูกค้าเนี่ยไปทำร้ายนักท่องเที่ยวนะคะก็เกิดขึ้นที่ย่านอโศกนะคะก็เราก็ต้องไปติดตามกันดูว่าเหตุมันเกิดจากเรื่องอะไรก็คือสาเหตุหลักๆเนี่ยเขาบอกว่าไรเดอร์ไม่พอใจเรื่องของลูกค้าเขากดที่จะเดินทางอะนะคะแล้วก็ตัวค่าโดยสารเนี่ยปกติแอปพลิเคชันเนี่ยคือถูกกว่าแอปพลิเคชันอื่นเขาก็เลยรู้สึกว่ามันได้น้อยเกินไป
1: ก็เลยทำไมไปลงที่ลูกค้าคร
0: ับ นั่นน่ะสิมันก็เลยอาจจะต้องไปดูตรงนี้ว่า
1: หมายความว่าลูกค้า
0: เขาไม่ยอมไปส่งไง
1: กดเพื่อที่จะไปที่ใดที่หนึ่งด้วยราคาสมมุติ80บาทพอไปถึงที่จ่าย80บาทแล้วไม่ได้หรือว่าเขาไปไม่ถึงที่
0: เขาไม่เหมือนเขาไม่ยอมไป
1: คือกระทบกระทั่งกันคุยกันไม่รู้เรื่องต่างชาติต่างภาษาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจน่าจะต่างชาติต่างภาษาพอคุยกันไม่รู้เรื่องก็ลงไม้ลงมือกันนะพอลงไม้ลงมือกันเนี่ยมันส่งผลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยเพราะไปทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเอาไปลงโซเชียลหรือว่ามันออกไปสู่สายตาชาวต่างประเทศเนี่ยมันจะเกิดภาพลบในทันทีคือสมัยนี้เนี่ยทำนิดเดียวเนี่ยแต่ว่ามันขยายผลออกไปได้ไกลมากๆนะฮะอาจจะทำให้คนชาติที่เขาถูกทำร้ายเนี่ยไม่มาเที่ยวเมืองไทย มากมายพอสมควรดังนั้นรัฐบาลเนี่ยโดยสคบ.คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องรีบแก้ไขรีบแอคชั่นออกมาทำบางสิ่งบางอย่างให้รู้ว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้และหาแนวทางป้องกันเรื่องเหล่านี้ในระยะยาวต่อไปนะฮะแล้วก็ยังจะมีเรื่องของสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคอันนี้สมาคมนะฮะสมาคมนะฮะไม่ใช่สคบนะครับเขาก็ออกมาบอกว่า Facebook อ่ะเดี๋ยวนี้เหมือนเอาเปรียบโฆษณาเยอะนะฮะเยอะไม่ว่านะฮะมีโฆษณาหลอกลวง
0: ห
1: ล
0: อ
1: กลวงแล้วก็ใช่พอหลอกลวงปุ๊บเนี่ยคนเขาก็ถูกหลอกเนี่ยแล้วเวลาจะเรียกค่าเสียหายเรียกกับใครอ่ะ แล้วทำไม Facebook ถึงไม่มีการป้องกัน

0: เรื่องของมิจฉาชีพออนไลน
1: ์
0: หรือโฆษณาที่มันไม่ถูกต้องอ่ะที่มันไม่ถูกต้องหรือเป็นโฆษณาหลอกลวงอ่
1: ะ
0: ให้ไปลงทุนผมเคยจำได้เลยว่า Facebook เนี่ยเคยขึ้นอันนี้นานแล้วนะปีที่แล้วรูปขึ้นรูปคนดังคนหนึ่งคนดังคนหนึ่งแล้วบอกว่าลงทุนกับผมสิอะไรอย่างเงี้ยคุณวิกรคุณอะไรนะที่อมตะนครอ่ะคุณนั่นแหละวิกรมกรมดิษฐ์ก็มีใช้รูปคุณวิกรมกรมดิษฐ์แล้วก็ไปหลอกลวงให้ลงทุนเนี่ยผมเคยเจอกับตัวเลยก็เห็นมาจาก Facebook เนี่ยแหละหรือเอารูปคนอื่นมาแล้วก็บอกว่าทำอย่างนั้นอย่างนี้ลงทุนกับอย่างนั้นอย่างนี้สิเอารูปคนดังมาก็เห็นอยู
1: ่
0: นะฮะเมื่อปีที่แล้วอันนี้ผมเห็นกับตาเลยคำถามคือว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย Facebook เนี่ยควรที่จะรับผิดชอบอย่างไรเขาก็มีการฟ้องนะฮะฟ้อง Facebook นะฮะคือเรื่องฟ้องหน่วยงานบริษัทต่างชาติเนี่ยทำยากเหมือนกันนะฮะแต่ก็มีการทำแล้วโดยสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาติดตามกันดูนะฮะแล้วก็วันนี้สคบชุดใหญ่นะฮะสคบชุดใหญ่นะฮะจะมีการประชุมเพราะบอกว่ามีเรื่องค้างพิจารณาประมาณ10เรื่องแต่เรื่องใหญ่คือเรื่องไฟไหม้รถยนต์ไฟฟ้า Volvo รุ่น EX30 นะฮะVolvo รุ่น EX30 นะฮะอันนี้ต้องบอกชื่อรุ่นก่อนนะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าขณะที่ชาร์จไฟอยู่ที่บ้านนะฮะแล้วก็เกิดเพลิงไหม้ใช่ไหมฮะเนี่ยแหละก็จะต้องดูว่าเฮ้ยมันฟ้องร้องได้มากแค่ไหนผู้บริโภคจะต้องได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคแก้รัฐธรรมนูญก็มีประเด็นอยู่เหมือนกันนะฮะมีพักนึงอ่ะถอดออกพอถอดออกแล้วมันจะกระทบกระทั่งกับอีกพักหนึ่งไหมนะฮะก็คือภูมิใจไทยถอนภูมิใจไทยถอนก็ถามว่าเอาแล้วเพื่อไทยว่ายังไงเพื่อไทยก็มีคุณจุลพันธ
1: ์
0: คุณยศชนันนะฮะไปถามเรื่องนี้กับสองท่านนะครับประกอบกับคุณทักษิณเนี่ยก็ได้รับการอภัยโทษมาแล้วคำถามคือตอนนี้ผู้นำจิตวิญญาณทางการเมืองของพักเพื่อไทยเนี่ยยังคงเป็นคุณทักษิณหรือไม่นะหัวหน้าพักยังคงเป็นคุณจุลพันธ์ไหมนะฮะคุณจุลพันธ์พูดเนี่ยมีเสียงเด็ดขาดเหมือนคุณทักษิณพูดหรือเปล่าหรือจะเอาคุณยศชนันเนี่ยขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักแทนนะครับแทนคุณจุลพันธ์นะครับเรื่องนี้ก็สองท่านเนี่ยก็ตอบอย่างชัดเจนในเมื่อวานนี้นะครับเอาละไล่เรียงกันครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่บอกว่ามีการใช้ชื่อของคุณพ่อคุณแม่มาลดหย่อนภาษีแล้วก็จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยหลุดสิทธิ์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตรงนี้เองประชาชนก็ออกมาร้องเรียนแล้วก็บอกดังๆไปยังรัฐบาลบอกว่าไม่รู้ล่วงหน้าแล้วถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีบางกรณีที่ลูกเนี่ยเอาชื่อพ่อชื่อแม่ไปลดหย่อนแต่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยพ่อแม่ก็จะเดือดร้อนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกตัดสิทธิ์แถมเพราะลูกเนี่ยเอาชื่อเนี่ยไปลดหย่อนภาษีลูกได้แต่พ่อแม่เสียตรงนี้จะดูแลกันยังไงฮะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิฮะผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังหรือสสคฮะในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังชี้แจงที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์คัดกรองผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะโดยเฉพาะกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งอาจส่งผลให้บิดามารดาถูกตัดสิทธิจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบุว่าตามหลักเกณฑ์ภาษีฮะหากบุตรสามารถนำชื่อบิดามารดาไปลดหย่อนภาษีมันก็บอกได้นะครับว่าบุตรเนี่ยมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูอันนี้เป็นตามกฎหมายอันนี้เรื่องจริงฮะกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่ความเป็นจริงมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าล่ะครับแล้วก็รายได้ก็ถึงเกณฑ์ถึงต้องเสียภาษีอันนี้เขามองแบบนี้หนึ่งลูกมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีถึงต้องเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนและลูกก็คงเอาเงินตรงนี้ไปอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันนี้คือเขามองแบบนี
1: ้
0: แต่ความจริงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกกรณีลูกเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปดูแลพ่อแม่อย่างที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ก็ได
1: ้
0: หรืออย่างที่บางฝ่ายมองโลกในแง่ดีแบบนั้นก็ได้อันนี้ผมพูดเองนะครับแต่หากพบข้อเท็จจริงว่าบุตรไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาและบิดามารดาไม่ทราบว่าถูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีรัฐบาลนะครับอันนี้ขีดเส้นนะฮะเปิดโอกาสให้ยื่นอุทธรณ์ภายหลังประกาศผลคัดกรองอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีไปครับสำหรับการเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้ามายืนยันสิทธิ์กระทรวงการคลังได้ปรับรูปแบบการพิจารณาจากเดิมอิงฐานครัวเรือนมาเป็นพิจารณา รายบุคคลเพื่อให้ประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้มากยิ่งขึ้นและลดปัญหาที่เคยเกิดขึ้นจากการต้องนำข้อมูลของสมาชิกในครอบครัวมาประกอบการพิจารณายืนยันครับจะเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบผู้ขอรับสิทธิ์เพื่อให้เม็ดเงินภาษีประชาชนใช้ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างตรงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะตรวจสอบข้อมูลผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือมีสถานะเป็นกรรมการบริษัทเป็นกรรมการบริษัทเดี๋ยวนี้ไม่ยากนะครับบางทีมีคนขอชื่อเราไปเป็นกรรมการนะฮะคือสมัยก่อนเนี่ยผมจะบอกว่าชื่อเป็นผู้จัดการบริษัทกรรมการบริษัทเนี่ยโอ้โหดูเท่มากเลยพิมพ์นามบัตรแล้วส่งให้คนโอ้เป็นกรรมการบริษัทหารู้ไม่ว่าการเป็นกรรมการบริษัทเนี่ยเมื่อบริษัทมีหนี้มีสินหรือว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดมีหนี้มีสินเนี่ยหุ้นส่วนผู้จัดการหรือว่ากรรมการบริษัทต้องรับผิดชอบนะครับการที่ใครจะเอาชื่อเราไปเป็นกรรมการบริษัทหรือหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยอันนี้อันตรายนะครับเขาขอเอาชื่อเราไปเนี่ยมันมาพร้อมหนี้สินนะฮะไม่ได้มาพร้อมทรัพย์สินนะครับอ
1: ัน
0: นี้ต้องระมัดระวังเพราะว่ามีใครหลายคนเนี่ยโดนนะครับไปเป็นกรรมการบริษัทหน่อยจ้างก็มีนะครับนอมินีก็มีนะฮะจ้างก็มีหรืออยากจะเท่เป็นกรรมการบริษัทนะฮะบริษัทมีหนี้มีสินที่รับผิดชอบนะครับตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฮะอันนี้ก็จะสะท้อนถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจนะฮะที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขผู้มีรายได้ส่วนแยกแยะยังไงฮะคนจนจริงกับคนที่แกล้งจนฮะเขาเรียกว่าจนทิพย
1: ์
0: หรือคนอยากจนเนี่ยก็ต้องคัดกรองนะฮะผู้ที่ดูแลผู้ที่ลำบากจริงๆโดยรัฐบาลจำเป็นต้องบริหารงบประมาณอย่างรอบคอบท่ามกลางพื้นที่การคลังที่มีอยู่อย่างจำกัดนะฮ
1: ะ
0: มาดูไทยช่วยไทยพลัสที่บอกรัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย40ฮะคุณวินิจก็บอกว่าจากมาตรการนี้ฮะลดค่าครองชีพประชาชนช่วงสินค้าราคาแพงจากสถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับจะช่วยพยุงเศรษฐกิจชุมชนได้นะครับอันนี้ก็เป็นทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าเพื่อให้มีความแม่นยำในการคัดกรองบุคคลเนี่ยก็จะบล็อกกลุ่มเปราะบางทิพย์นะฮะเปราะบางทิพย์นะฮะแล้วก็จะมีลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมก็คือปรับเกณฑ์จากฐานะครัวเรือนเป็นฐานะเป็นรายบุคคลนะครับพิจารณาเป็นรายบุคคลอุดช่องว่างในนโยบายเพราะว่าคนจนที่อาศัยในบ้านญาติหลังใหญ่ๆเนี่ยมักถูกตัดสิทธิ
1: ์
0: เพราะเอาเกณฑ์ครัวเรือนเนี่ยฮะ
1: ค
0: ือเรารายได้น้อยแต่พี่น้องเรารายได้เยอะเราเลยไม่ได้สิทธิ์ต่อไปเนี่ยณรอบเนี้ยเขาเลยเอารายบุคคลเอาเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะได้รู้ว่าเป็นมาตรการเชิงรุกที่ได้รู้อ่ะตรงเนี้ยคนเนี้ยคือคนจนจริงเป็นรายบุคคลไปแต่การเปิดให้อุทธรณ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่การที่จะดูตรวจสอบว่าบุตรเลี้ยงดูอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเนี่ยจริงหรือไม่เนี่ยดูยังไงฮะ
1: นั่นน่ะสิ
0: พิสูจน์ได้ยากพิสูจน์ได้ยากถ้าบอกว่าเนี่ยผมไม่เลี้ยงดูบิดามารดาเลยให้พ่อผมเนี่ยไปเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเถิดผมใช้ชื่อลดหย่อนภาษีด้วยการรู้เท่าไม่ถึงการถ้าผมพูดแบบนี้แล้วพ่อผมได้สิทธิ์อย่างนั้นหรือ
1: หรือมันต้องแสดงหลักฐาน
0: หรือว่าต้องหรือกระทรวงการคลังจะต้องไปตรวจสอบเส้นเงินว่าเคยโอนเงินให้พ่อแม่สักเท่าไหร่แบบนั้นหรือเปล่านะฮะคือมันทำได้ยากในทางปฏิบัติในการที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุตรอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดามากน้อยแค่ไหนถูกไหมฮ
1: ะ
0: ในทางปฏิบัติทำได้ยากและจะสร้างภาระให้กับผู้สูงอายุในต่างจังหวัดที่จะต้องเดินทางติดต่อกับหน่วยงานรัฐผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเข้าถึงระบบดิจิทัลเนี่ยไม่ถึงหรอกแล้วต้องเดินทางมาธนาคารเพื่อที่จะมายืนยันสิทธิ์อุทธรณ์ตรงนี้ก็สร้างภาระให้กับคนที่เขามีสิทธิ์เดิมอยู่แล้วด้วยนะครับตรงนี้รัฐจะต้องดูแลเป็นพิเศษอาจจะต้องตั้งโต๊ะเอาไว้โดยเฉพาะเลยสำหรับธนาคารเป็นพื้นที่ one stop service หรือว่าเป็น fast track นะฮะศูนย์พิเศษเนี่ยเพื่อที่จะรับเรื่องอุทธรณ์แล้วก็มีการแจ้งผลอุทธรณ์อย่างรวดเร็วในช่องทางต่างๆนะครับอันนี้เป็น เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ค่ะไปดูเรื่องของการคืนสิทธิ์ทำกินนะคะแล้วก็รักษาผืนป่าค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็เมื่อวานนี้มีการออกมาแถลงโดยท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพื่อวิวัฒนาค่ะซึ่งท่านก็ให้ความสำคัญนะคะกับเรื่องของการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมแล้วก็การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่ทำกินของพี่น้องประชาชนในที่ดินของรัฐ นะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะดำเนินการภายใต้กรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติค่ะโดยมีคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ดำเนินการกันมาอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้เนี่ยทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้ประชาชนอยู่อาศัยแล้วก็ทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนค่ะซึ่งสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วนะคะก็คือมีการจัดสรรที่ดินทำกินเนี่ยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติก็สำเร็จตามเป้าหมายรวมกว่า 12.5 ล้านไร่ตั้งแต่30มกราคมที่ผ่านมานะคะครอบคลุมทั้งหมด66จังหวัดจำนวน 19,576 หมู่บ้านนะคะซึ่งประชาชนได้ประโยชน์แล้วกว่า 1.2 ล้านรายค่ะโดยประชาชนนะคะที่จะได้รับสิทธิ์เนี่ยเขาจะมีเอกสารรับรองสิทธิ์ให้นะคะซึ่งจะเป็นรูปแบบดิจิทัลว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยที่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะคะจะสามารถประกอบการทำกินได้แล้วก็เข้าถึงบริการของภาครัฐได้รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคงด้วยนอกจากนี้นะคะทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็มีการเร่งดำเนินการตามข้อสั่งการของท่านนายกค่ะเสนอกรอบมาตรการการอยู่อาศัยแล้วก็ทำกินในพื้นที่ป่าที่ป่าไม้ถาวร นะคะต่อทางคณะรัฐมนตรีครอบคลุมกว่า 2.2 ล้านไร่นะคะคาดว่าน่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้นเนี่ยคืออีก2ล้านรายนะคะก็ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้ซึ่งรัฐบาลนะคะก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักการคนอยู่ได้ป่าอยู่รอดนะคะให้ประชาชนเนี่ยมีความมั่นคงในชีวิตแล้วก็มีรายได้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะคะขณะเดียวกันก็ต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศควบคู่กันไปด้วยค่ะ
0: นะฮะคือหลักการเนี่ยอยากให้คนอยู่กับป่านะครับก็เลยมีเรื่องของสคบขออภัยสปกนะครับก็คือสิทธิที่จะทำประโยชน์เกี่ยวกับเกษตรกรรมนะฮะได้ใบนี้ไปแล้วเนี่ยก็ต้องทำเกษตรเนี่ยในพื้นที่ที่กำหนดเอาไว้นะครับทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับไปปลูกรีสอร์ทปลูกอะไรไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ปัญหามันเกิดการที่เกษตรกรมีสปก.แล้วแล้วนายทุนไปขอนี่เอาสปก.มาซิฉันจ่ายให้เธอ 200,000 แล้วสปก.นี้เดี๋ยวฉันจะไปปลูกรีสอร์ทให้คนเช่านะครับก็รับ 200,000 ไปแล้วก็เงียบหายไปสำหรับเจ้าของผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์สปก.ตรงนี้นะฮะนี่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อมีมาตรการในการให้ที่ดินกับประชาชนนะครับอยู่กับป่าแล้วนะครับคนอยู่ได้ป่าอยู่รอดต้องมีมาตรการตรวจสอบที่เข้มข้นไม่ให้นายทุนเนี่ยเข้ามาสวมสิทธิ์ตรงนี้นะครับอันนี้มันเป็นปัญหาคลาสสิกเลยฮะที่มันเกิดขึ้นเป็นประจำให้สิทธิ์ไปแล้วเนี่ยกรุณาตรวจสอบด้วยนะครับต้องมีหน่วยงานที่จะตรวจสอบและกำกับดูแลและใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะฮะไม่ใช่ว่าพื้นที่เขาพื้นที่อะไรเนี่ยกลายเป็นรีสอร์ทไปหมดถามหาโฉนดเอ๊ะมาจากไหนนะฮะบางทีก็มีโฉนดบินมาก็มีนะฮะอันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างดีนะฮะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮ
1: ะ
0: ไปดูเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้างนะครับหลังจากที่มีการเรียกแอปพลิเคชันเนี่ยในการใช้รถนะฮะแล้วก็มีคนขับเนี่ยไปทำร้ายนักท่องเที่ยวนะฮะล่าสุดฮะคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงความคืบหน้ากรณีคนขับรถแอปพลิเคชันดังทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะฮะเหตุเกิดแถวๆอโศกกลางเมืองเลยนะครับทราบว่าแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันดังแล้วก็นิยมกันมากแต่ก็ไม่บอกชื่อนะราคาก็ต่ำกว่าหลายแพลตฟอร์มไอแอปอะไรเนาะสคบนะฮะเห็นว่าสิทธิ์ของผู้บริโภคเนี่ยมีการกดรับผู้โดยสารแล้วก็ต้องส่งให้ถึงที่สิครับจริงฮะแบบนี้ถือว่าละเมิดสิทธิผู้บริโภคซึ่งทางแอปพลิเคชันเนี่ยได้มาพบกับตัวแทนของสคบที่สน.ทองหล่อไกล่เกลี่ยกันแล้วแอปพลิเคชันเนี่ยแสดงความรับผิดชอบด้วยการจ่ายเงินเยียวยา 35,000 นะฮะแต่ยังมีคดีทำร้ายร่างกายนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปที่ศาลเพื่อดำเนินคดีอาญาต่อเรื่องของการทำร้ายร่างกายนะครับคุณสุภมาศบอกว่าสคบมีแนวคิดที่จะมาดูแลแอปพลิเคชันต่างๆแอปพลิเคชันออนไลน์ขายของส่งสินค้าเรียกรับผู้โดยสารโดยในวันนี้เนี่ยนะครับจะเรียกแอปพลิเคชันรายที่มีปัญหามาคุยกับมาคุยกันเจ้าเดียวก่อนแล้วก็ในวันที่12มิถุนายนศุกร์หน้าจะเรียกมาอีก13แอปทั่วไทยนะครับมาหารือในเรื่องของการจัดระเบียบนั่นแหละครับสร้างมาตรฐานจากกรณีที่คนขับรถทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะฮะเป็นชายอายุ23ปีไม่มีใบขับขี่สาธารณะฮะ อันนี้คือคนทำร้ายนะฮ
1: ะ
0: ไม่มีใบขับขี่อายุ23ปีคำถามคือว่าแล้วปล่อยมาขับได้ยังไงไม่มีการกำกับดูแลนะครับอาจจะต้องยอมรับฮะ วุฒิภาวะอาจจะยังน้อยแต่ที่สำคัญไม่มีใบขับขี
1: ่
0: ก็แสดงว่าผิดกฎหมายนะฮะแสดงว่าไม่มีการคัดกรองอะไรใดๆเลยคุณสุภมาศก็บอกว่าจะต้องดูมาตรการของบริษัทตั้งแต่ทำสัญญาว่ามีความเป็นธรรมไหมแล้วก็13แอปพลิเคชันจะทิ้งผู้โดยสารโดยไม่ได้นะฮะถ้าไม่มีเหตุสุดวิสัยนะครับรวมถึงความเป็นธรรมของค่าโดยสารด้วยนะครับอันนี้ก็มีการจัดระเบียบชุดใหญ่นะฮะสำหรับแอปพลิเคชันตรงนี้แล้วก็วันนี้ก็จะมีการพิจารณาอีกเรื่องนึงฮะรถ Volvo นะฮะ
1: ค่ะ
0: โอ้ย500เคสเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ที่ประชุมเสร็จเตรียมฟ้องให้ผู้บริโภคทันทีไม่มีการไกล่เกลี่ยแล้วนะครับผู้บริโภคก็จะได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดซึ่งผู้เสียหายบางรายไม่ต้องการที่จะนำรถไปเปลี่ยนแบตเตอรี่แต่ต้องการคืนเงินนะฮะคือขับไปแล้วไม่ปลอดภัยคนก็ต้องการที่จะนำรถเนี่ยขอขึ้นเงินก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของการคุ้มของผู้บริโภคเดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นเยอะสมัยก่อนรถเสียแล้วซ่อมแล้วมันไม่จบสักทีอ่ะซื้อมาใหม่ป้ายแดงอ่ะวิธีการที่จะได้รับเงินคืนอ่ะสมัยก่อนยากมากเลยนะครับติดต่อศูนย์ก็ซ่อมอยู่ได้ซ่อมเป็นเดือนซ่อมเป็นปีวิธีทางสุดท้ายเอารถไปทุบอยู่หน้าสคบสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วทุบปุ๊บวันรุ่งขึ้นเขามาเปลี่ยนรถใหม่ให้เลยครับคือมันต้องทำกันอย่างเงี้ยสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับการคุ้มครองผู้บริโภคฮะไปดู Facebook กันบ้างฮะมีการร้องเรียนเหมือนกันอันนี้ไปขอสภาผู้บริโภคฮะ
1: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะคุณบุญยืนสิริธรรมประธานสภาผู้บริโภคค่ะก็ออกมาแถลงข่าวนะคะในหัวข้อว่าทำไมจะต้องฟ้อง Facebook นะคะโดยนางสาวบุญยืนเนี่ยคือเปิดเผยมาว่าตั้งแต่ปี67นะคะจนถึงมีนาปี69นี่แหละทางสภาผู้บริโภคเนี่ยได้รับร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อสินค้าแล้วก็บริการแต่ว่าไม่ได้รับสินค้านะคะหรือว่าบางอย่างเนี่ยก็คือไม่ตรงปกนั่นแหละรวมกว่า 6,000 กว่าเรื่องนะคะแล้วก็ในจำนวนนี้เนี่ยกว่า 3,000 เรื่องเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์ม Facebook ค่ะทั้งหลอกขายสินค้าหลอกลงทุนแอบอ้างบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงเปิดเพจปลอมหลอกลวงประชาชนด้วยนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือไม่สามารถที่จะติดตามผู้กระทำผิดมารับผิดชอบได้นะคะแล้วก็คุณบุญยืนบอกว่ากลุ่มผู้เสียหายเนี่ย คือถ้าเข้าไปดูแล้วจริงๆเนี่ยมีทุกกลุ่มอาชีพเลยทุกระดับการศึกษาตั้งแต่อาจารย์หมอข้าราชการนะคะนักธุรกิจไปจนถึงประชาชนทั่วไปคือเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดจากการรู้ไม่เท่าทันเทคโนโลยีนะคะแต่ว่าเกิดจากความที่ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นในแพลตฟอร์มนะคะว่า Facebook เนี่ยคือผู้ใช้งานในประเทศไทยมากกว่า51ล้านบัญชีนะคะก็เชื่อว่าโฆษณาที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มน่าจะมีการคัดกรองแล้วนะก็ไม่ทันตั้งตัวนะคะไม่ทันตั้งข้อสังเกตอะไรก็ทำให้มิจฉาชีพเนี่ยอาศัยความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มสร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภคตรงนี้ซึ่งการฟ้องร้องครั้งนี้นะคะเป้าหมายก็คือเขาจะยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคให้เทียบเท่ากับแพลตฟอร์มสากลนะคะก็มีเหตุผลหลายเรื่องเหมือนกันนะคะที่จะดำเนินคดีทั้งเรื่องของการที่ปล่อยให้มีโฆษณาหลอกลวงนะคะโฆษณาผิดกฎหมายจำนวนมาก ทั้งหลอกลงทุนแอบอ้างบุคคลมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็อย่าง Facebook เนี่ยเขาจะมีระบบ Marketplace นะคะระบบเพจที่เหมือนจะเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าต่างๆก็มีคนที่เอาสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมายนะคะอย่างพวกยาอาหารเสริมหรือว่าสินค้าที่ไม่ได้บริการรวมไปถึงคือหนักๆเลยเนี่ยก็จะมีเรื่องของอาวุธด้วยนะคะที่ขายในแพลตฟอร์มนี้นะคะแล้วก็เรื่องของอัลกอริทึมต่างๆเนี่ยแพลตฟอร์มก็เอามาใช้นะคะเป็นเหมือนทำให้เหยื่อเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้นะคะคือมิจฉาชีพเขาก็จะใช้ระบบวิเคราะห์พฤติกรรม Facebook เนี่ยเขาจะมีระบบหลังบ้านที่ถ้าใครที่เป็นผู้ประกอบการนะคะจะสามารถเข้าไปดูได้แล้วก็บางคนเนี่ยถ้าเขาจะอยากจะยิงแอดนะเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคเขาก็จะใช้ตรงนี้แหละช่องว่างตรงนี้นะคะที่จะหลอกลวงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกลุ่มมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ Facebook ก็ได้ผลประโยชน์นะคะจากค่าโฆษณาด้วยนะแล้วก็เรื่องของระบบการยืนยันตัวตนที่อาจจะยังไม่มีประสิทธิภาพเปิดช่องให้มีการใช้บัญชีปลอมสวมรอยต่างๆนะคะแล้วก็อาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายในการจดทะเบียนเพียงผู้เดียวในการให้บริการโซเชียลมีเดียทั้งที่มีธุรกรรมการค้าแล้วก็การโฆษณาเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เรื่องของ Facebook เนี่ยที่เขาบอกว่า คือไม่มีระบบคุ้มครองผู้ซื้อ
0: ้
1: อบางแพลตฟอร์มเนี่ยเวลาเราซื้อสินค้านะคะเขาจะมีกระเป๋าเงินกลางที่พอเราซื้อเนี่ยเขาจะโอนไปที่กระเป๋าเงินกลางก่อนสมมติเราได้รับสินค้าแล้วผู้ขายเนี่ยถึงจะได้เงินจากตัวแพลตฟอร์มเขาจะโอนเงินให้ทีหลังจากที่ลูกค้าได้ซื้อสินค้าไปแล้ว
0: ซื้อสินค้าได้รับสินค้าตรงปก มีความพึงพอใจในสินค้าผู้ขายถึงสามารถที่จะรับเงินได้
1: ใช่แต่ว่าแพลตฟอร์ม Facebook เนี่ยอาจจะยังไม่มีระบบตรงนี้ในการที่จะคุ้มครองผู้บริโภคได้นะคะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้สภาผู้บริโภคมีการเตรียมที่จะฟ้องนะคะทางแพลตฟอร์ม Facebook นะคะที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภค
0: คือบางทีเนี่ยมันเป็นการหลอกลงทุนแอบอ้างบุคคลหรือหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเนี่ยในการเปิดเพจปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนนะฮะส่วนใหญ่ไม่สามารถติดตามผู้กระทำความผิดมารับผิดชอบได้ฮะคือเราต้องล้อมคอกตรงนี้ฮะให้ Facebook เนี่ยในฐานะเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยจะต้องมีมาตรการใดมาตรการหนึ่งในการป้องกันมิจฉาชีพไม่ใช่ว่าประชาชนเนี่ยต้องมาระวัดระวังกันเองทั้งที่ตนเองได้ประโยชน์จากกำไรต่างๆนะครับจากแพลตฟอร์มนี้ที่คนไทยเนี่ยเป็นสมาชิกอยู่51ล้านคน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 51ล้านคน
1: แล้วคนไทยคือของประเทศนะ
0: 60กว่าล้านคนเนี่ยมี51ล้านคนนะเป็นเจ้าของบัญชีจะมีบัญชีบางคนอาจจะมีหลายบัญชีก็ได้
1: ใช
0: ่ๆเนี่ยมันก็ความเสียหายพอสมควรนะฮะถ้าถามถึงกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยในต่างประเทศกับประเทศไทยเนี่ยมันก็มีความของเขาเข้มงวดกว่ากฎหมายรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องในสินค้าเนี่ยภาษาอังกฤษเลมอนลอเลมอนที่ตอบว่ามะนาวเลมอนลอนะฮะคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะในการที่ที่ต่างประเทศน่ะถ้าซื้อสินค้าเขาก็จะมีคืนเงินหรือลดราคาหากเป็นถ้าซื้อรถยนต์ซื้อรถใช้ไฟฟ้าแล้วซ่อมซ้ำซากอะซ่อมไม่จบนะฮะซ่อมไม่จบนะฮ
1: ะ
0: ก็สามารถที่จะคืนเงินได้เลยนะครับสามารถนำไปซ่อมหลายครั้ง 2-3 ครั้งไปแล้วชิ้นส่วนหลักยังคงเสียหายซ่อมเวลานานเกินกำหนดกฎหมายของต่างประเทศถือว่าสินค้านี้ไม่ได้คุณภาพผู้บริโภคมีสิทธิ์ในการปฏิเสธการซ่อมได้เลยภาระการพิสูจน์อยู่ที่ผู้ขายผู้ขายหรือผู้ผลิตจะต้องรับผิดชอบพิสูจน์ว่าความบกพร่องนี้ไม่ได้เกิดจากการใช้งานไม่ได้เกิดจากการใช้งานผิดประเภทของผู้บริโภคนะฮะอันนี้เป็นที่ต่างประเทศคำถามประเทศไทยมีหรือยังฮะประเทศไทยมี
1: อ๋อมีเหรอคะ
0: มีแต่ไม่สมบูรณ์ก็คือซื้อสินค้าไม่เป็นไปตามคำพรรณนานะฮะในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และล่าสุดเนี่ยมันมีร่างกฎหมายที่ยังอยู่ในสภาเรียกว่าร่างพรบความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้านะครับอยู่ระหว่างการผลักดันและพิจารณาของหน่วยงานภาครัฐและสภาผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการครอบคลุมสินค้าประเภทรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: นะครับว่าซ่อมซ้ำซากซ่อมไม่จบเนี่ยคุณต้องคืนเงินนะนะฮะรถยนต์เนี่ยเป็นเยอะรถไม่ได้เป็นเยอะขออภัยคือเป็นปุ๊บเนี่ย
1: เห็นกรณีนี้บ่อย
0: ศูนย์ก็จะบอกว่าซ่อมสี่ซ่อมสี
1: ่
0: แล้วพอเอารถไปซ่อมเนี่ยเราก็ไม่มีรถใช
1: ้
0: ซ่อมไม่จบซ่อมขับๆไปดับขับๆไปดับเนี่ยใครก็ไม่อยากใช
1: ้
0: ตรงเนี้ยถ้ามีกฎหมายอันนี้มาผลักดันใช้เนี่ยก็จะทำให้ช่องว่างตัวนี้มันหายไปนะครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนนะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
4: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องราชวิถี Run for Life ครั้งที่2วิ่งต่อลมหายใจส่งต่อการให้เพื่อทุกชีวิตนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับนายแพทย์ไพโรจน์เครือกาญจนารองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณทรงพลคุณปริศนาครับ
1: ค่ะคุณหมอคะสำหรับงานวิ่งราชวิถี Run for Life Emergency for All ครั้งที่2นี้มีที่มาที่ไปในการจัดงานอย่างไรบ้างคะ
5: ครับก็คือตั้งแต่จากว่าทางโรงพยาบาลราชวิถีเรานะครับได้รับงบประมาณนะครับในการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินในที่เป็นอาคารทั้งหมดประมาณ 42,000 ตารางเมตรนะครับแต่เนื่องจากว่างบประมาณที่เราได้มานั้นเนี่ยเราจะสามารถเปิดตึกได้เพียงไม่กี่ชั้นนะครับก็เลยทำให้เราจะเป็นต้องในแง่ของการระดมทุนนะครับในการที่จะดำเนินการเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ตึกสามารถใช้งานในการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินได้ทุกรูปแบบอย่างครบวงจรนะครับ
1: ค่ะ
0: คร
5: ับ ก็เลยเป็นที่มาว่าเราต้องจัดกิจกรรมหลายอย่างนะครับรวมถึงในเรื่องของงานวิ่งนะครับก็เราก็คิดว่าในเมื่อเราเกี่ยวพันกับในเรื่องของการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับเราก็อยากจะชวนทุกท่านนะครับมาร่วมกิจกรรมในการที่มาออกกำลังกายเดินหรือวิ่งก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้ช่วยให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับดูแลท่านไม่ให้มีโรคเจ็บไข้ได้ป่วยหรือโรคฉุกเฉินเท่าที่ป้องกันได้ครับ
0: ครับปัจจุบันศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างครับ
5: คือผมคิดว่าในเรื่องนี้นะครับก็ในทั้งประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็ได้มีการพัฒนาในเรื่องของการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินมาขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลมีห้องฉุกเฉินอยู่ในทุกๆเรียกว่าทุกๆโรงพยาบาลนะครับ
0: ครับ
5: ทั้งประเทศก็ของกระทรวงสาธารณสุขก็มีเป็นพันกว่าโรงพยาบาลนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ผมก็ยอมรับว่าในวันนี้เรายังแก้ปัญหาในเรื่องของการที่จะทำอย่างไรให้คนจะช่วยป้องกันโรคนะครับให้ดีมากกว่าที่จะมารักษานะครับยังทำไม่ได้ดีนักนะครับเพราะนั้นเนี่ยศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยนะครับก็ทุกที่ก็พยายามพัฒนานะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลและวิถีเราก็พยายามพัฒนานะครับในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมีผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับมาใช้บริการเนี่ยก็หลักหลายหมื่นกับ6-7 หมื่นคนนะครับต่อปีนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่า 6-7 หมื่นคนที่เข้ามานะครับก็เรียกได้ว่าประมาณสัก 3-40% คือคนไข้หนักนะครับคือคนไข้หนักนี่หมายความว่าถ้าเขาไม่ได้รับการรักษาอย่างรีบด่วนนะครับก็จะมีผลในการเรื่องของการเสียชีวิตหรือในเรื่องของการที่จะเป็นพิการอะไรได้ง่ายนะครับ
0: ครับตอนนี้เราจัดงานวิ่งเนี่ยอาคารนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับเพื่อที่จะมาพัฒนาอาคารหลังนี้นะครับเรื่องของการสร้างหรือว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยมากน้อยแค่ไหนครับ
5: แน่นอนเลยครับเพราะว่าอันนี้คือวัตถุประสงค์ของเราที่เราดำเนินการในการทำครั้งนี้นะครับว่าเราเนี่ยนะครับอยากจะให้เรามีสามารถที่จะรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินทุกรูปแบบนะครับอย่างที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มวิกฤตนะครับ ได้อย่างครบวงจรนะครับแล้วก็อย่างบูรณาการนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของในเรื่องของที่ทางผมกำลังว่าในโรงพยาบาลเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นโรงพยาบาลระดับสตรีภูมินะครับที่จะต้องมีการรักษาผู้ป่วยได้ทุกรูปแบบนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คือคำว่าผู้ป่วยวิกฤตก็คือผู้ป่วยที่เรียกได้ว่า ถ้าภายใน4นาทีหรือ30นาทีนะครับไม่ได้รับการรักษาอย่างท่วงทีนะครับก็จะมีส่งผลต่อผลลัพธ์ของผลการรักษาก็คือผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตเช่นกรณีผู้ป่วยที่หยุดหายใจนะครับถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับถ้าขาดออกซิเจน4นาทีสมองก็เป็นกลายเป็นสมองตายนะครับก็จะกลายเป็นลักษณะของผู้ที่เป็นเจ้าหญิงหรือเจ้าชายนิทราถ้าขาดออกซิเจน8นาทีก็คือเสียชีวิตเลยนะครับ
0: ครับ
1: ค่ะคุณหมอคะขอย้อนกลับไปครั้งที่1หน่อยค่ะกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็อะไรคือแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่ปีนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วค่ะ
5: ครับก็เราจัดในปีที่แล้วนะครับตอนเดือนพฤศจิกายนนะครับก็เรียกได้ว่ามีผู้มาสมัครทั้งหมดนะครับร่วม 7,000 คนนะครับที่มาสมัครวิ่งเพราะว่าเราถือว่าเราเป็นกิจกรรมที่เราจัดอยู่รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับแล้วก็จะมีการวิ่งอยู่3ระยะก็คือ 1.5 กิโล5กิโลแล้วก็10กิโลเมตรนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีการวิ่งรอบอนุสาวรีย์ชัยนะครับโดยมีการประสานงานร่วมกับตำรวจต่างๆนะครับเพราะเราจะวิ่งอ้อมอนุสาวรีย์ชัยในทุกระยะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะมีการวิ่งไปตามเส้นทางต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งก็คือวิ่งอ้อมไปจนถึงวังสวนจิตรลดาแล้วก็เลี้ยวกลับมานะครับแล้วก็วิ่งย้อนกลับคืนมาอีกเส้นทางหนึ่งนะครับเพื่อกลับเข้ามาสู่จุดปลายทางนะครับจุดฟินิชที่ตรงบริเวณอนุสาวรีย์ชัยนะครับโดยที่เราจะคืนผิวถนนนะครับให้กับการจราจรปกติตั้งแต่7 โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับ
0: ครับ
5: เพราะนั้นเนี่ยก็เราก็เข้าใจว่าในเส้นทางในตอนเช้าจะเป็นวันอาทิตย์นะครับก็จะมีกระทบต่อผู้ใช้บริการทางถนนอยู่เป็นจำนวนไม่มากนักนะครับเราก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับแล้วเราก็จะวางแผนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่เราได้ทำเมื่อปีที่แล้วนะครับเราก็ได้นำเอาข้อต่างๆนะครับเข้ามาดูนะครับซึ่งก็ได้รับการชมมากมายนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นความที่เราเองนั้นเนี่ยเราจะต้องเอามาปรับปรุงต่อนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่มาของการจัดครั้งที่สองเพราะว่าครั้งแรกเราก็วางแผนไว้ว่าเราจะเป็นกรีนรันนิ่งนะครับที่เราอยากจะให้มีนักวิ่งมาเป็นกรีนรันเนอร์ด้วยกันเพื่อที่ทำให้งานวิ่งของเราเนี่ยเป็นงานวิ่งที่รักโลกนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้เป็นต้นแบบในการที่จะจัดการวิ่งต่างๆของประเทศไทยต่อไปนั้นเนี่ยให้มีความรักโลกมากขึ้นนะ
0: ครับงานวิ่งในครั้งนี้ฮะเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับมีความพิเศษอย่างไรเสื้อวิ่งเหรียญรางวัลมีเอกลักษณ์อะไรเป็นพิเศษไหมฮะมีอะไรซ่อนอยู่ในเหรียญในเสื้ออะไรพวกนี้ไหมฮะ
5: ใช่ครับก็จากที่เราได้เรียนไว้ว่าสิ่งที่ยังทำไม่ได้ดีในครั้งที่แล้วนะครับเราก็จะเอามาปรับปรุงนะครับในการจัดครั้งที่สองครั้งนี้นะครับเช่นในเรื่องของเสื้อนะครับเราเองนั้นเนี่ยก็ทำเสื้อขึ้นมานะครับโดยที่เสื้อครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นเสื้อที่เรียกว่าเป็น biodegradable ก็คือเสื้อตัวนี้นะครับจะรักโลกโดยการที่เวลาที่เราเนี่ยนะครับเป็นเสื้อที่เป็นจากโพลีอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับ เวลาลงไปในถ้าเสื้อหมดสภาพแล้วถูกทิ้งไปอยู่ในสภาพแวดล้อมทั่วไปนะครับก็กลายเป็นว่าเสื้อเนี่ยก็จะไม่ละลายจะใช้เวลาหลายร้อยปีกว่าจะละลายไปได้นะครับแต่เสื้อของเราเป็นผ้ารุ่นใหม่นะครับที่จะมีลักษณะที่ย่อยสลายได้โดยธรรมชาติถ้าฝังลงดินนะครับหรืออยู่ในตะกอนน้ำเสียหรือมีหลุมของกบฝังหรือแม้กระทั่งลงไปในทะเลนะครับก็ใช้เวลาประมาณสัก 2-3 ปีก็จะละลายออกไปหมดนะครับไม่มีเหลือในส่วนด้านนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผ้าที่เราใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็นผ้าที่ซับเหงื่อแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะครับมีความนุ่มมีความฟูไม่ติดตัวเบาสบายยับยากนะครับอันนี้คือเสื้อที่เราทำนะครับรวมถึงในเรื่องของการใช้ในเรื่องของตัวติดบิ๊บนะครับเราก็จะใช้เป็นอีโคบิ๊บที่เรียกได้ว่าทำมาจากขยะในทะเลนะครับเป็นพลาสติกนะครับเพราะนั้นเอามาใช้ซ้ำได้ก็หวังว่าหลังจากที่ท่านได้รับไปจากทุกท่านที่มาสมัครงานวิ่งกับเรานะครับเราจะแจกอีโคบิ๊บให้ทุกท่านไปใช้ในการติดบิ๊บทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านก็สามารถใช้ซ้ำได้นะครับแทนที่การใช้เข็มกลัดที่เป็นโลหะนะครับถ้าท่านใช้แล้วท่านทิ้งไปนะครับก็จะเป็นปัญหาตรงที่ว่าทำให้ในสิ่งแวดล้อมเราเนี่ยมีการใช้โลหะอะไรแล้วก็ไม่ย่อยสลายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกด้านนึงรวมถึงการที่เราจะวางระบบต่อเติมจากปีที่แล้วนะครับว่าเราจะบอกว่าเราจะไม่แจกแก้วน้ำนะครับที่ท่านดื่มครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งเป็นขยะส่งไปนะครับเราก็จะดำเนินการในการมอบเป็นขวดน้ำเหมือนเดิมนะครับให้ท่านนำไปแล้วก็ยกไปเวลาที่ท่านดื่มนะครับตามรายทางเนี่ยเราก็จะมีถังขยะที่วางไว้ พื่อที่เราจะได้นำขวดที่ท่านดื่มเสร็จแล้วนะครับท่านทิ้งลงไปแล้วเนี่ยเราจะมีคนไปเก็บในการที่จะนำขวดพลาสติกนะครับเพทบอทเทิลเนี่ยนะครับนำไปใช้เป็นรียูสนะครับแล้วก็ไปรีไซเคิลนะครับในกระบวนการต่อไปนะครับรวมถึงในเรื่องของเหรียญนะครับเนื่องจากปีนี้นะครับเป็นปีที่ครบรอบ75ปีนะครับของการเปิดโรงพยาบาลราชวิถีนะครับซึ่งจากเดิมเราเคยชื่อโรงพยาบาลหญิงนะครับแล้วเราเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลราชวิถีในปี2519นะครับเพราะนั้นเราก็จะถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีของโรงพยาบาลราชวิถีเราก็จะมีด้านหนึ่งเป็นรูปเหรียญ75ปีนะครับแล้วก็จะเราก็จะทำเหรียญของปีนี้นะครับให้มีความสวยงามมากขึ้นมีความหนามีความเห็นเป็น3มิตินะครับเพราะภาพด้านหลังก็จะเป็นรูปอาคารของอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินนะครับที่อยู่ติดกับอนุสาวรีย์ชัยเพราะฉะนั้นก็จะมีรูปของอนุสาวรีย์ชัยร่วมกับในเรื่องของที่อาคารฉุกเฉินอยู่ในภาพนะครับตั้งเหรียญด้านหลังครับ
1: ค่ะก็เป็นความพิเศษนะคะสำหรับปีนี้คุณหมอคะย้ำหน่อยค่ะงานนี้ครั้งที่2แล้วจัดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงคะ
5: ครับเราจะจัดวันที่22พฤศจิกายนนะครับก็เป็นวันอาทิตย์นะครับก็จัดที่บริเวณที่เดิมก็คือที่บริเวณของอนุสาวรีย์ชัยนะครับส่วนระยะทางที่วิ่งเนี่ยนะครับก็แล้วแต่ว่าทุกท่านที่มาสมัครนะครับจะเดินหรือวิ่งในระยะเวลาที่ 1.5 หรือ5กิโลนะครับหรือ10กิโลนะครับตามแต่ละท่านที่พร้อมได้นะครับในตรงส่วนด้านนี้ครับ
1: ค่ะแล้วถ้าสนใจแล้วคะคุณหมอสามารถสมัครไปได้จนถึงเมื่อไหร่แล้วก็มีจำนวนจำกัดไหมคะเราสมัครได้ช่องทางไหนบ้าง
5: ก็คือเรื่องเสื้อเนี่ยนะครับเราทำเสื้อไว้นะครับก็จำนวนครั้งนี้ปีนี้เนี่ยเราทำไว้เสื้อถึง 20,000 ตัวนะครับที่ท่านสามารถสมัครได้ส่วนกรณีที่ท่านเองนั้นเนี่ยนะครับจะสมัครเนี่ยนะครับก็จะมี2ช่องทางก็คือมาสมัครที่โรงพยาบาลราชวิถีเราจะเปิดในเรื่องของการรับสมัครแล้วก็รับเสื้อไปได้เลยนะครับก็ที่บริเวณหน้าอาคารสิรินธรตึกสิรินธรด้านหน้านะครับก็จะมีการเปิดในทุกวันเวลาราชการนะครับก็คือตั้งแต่ช่วง 9:00 นถึง 3:00 นนะครับก็ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่เปิดราชการส่วนถ้าท่านสมัครออนไลน์นะครับท่านก็สมัครได้ที่www.regis.run นะครับหรือว่าท่านจะสามารถไปดูที่เว็บเป็นแฟนเพจราชวิถี Run for Life ได้ครับนะครับในตรงส่วนด้านนี้ก็จะมีในเรื่องของการสมัครผ่านในระบบออนไลน์ครับ
0: ครับถ้าท่านใดไม่สะดวกไปร่วมวิ่งแต่อยากทำบุญในครั้งนี้จะสามารถสนับสนุนและบริจาคผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับคุณหมอครับ
5: อ๋อครับต้องขอบคุณมากครับก็ท่านสามารถที่จะบริจาคนะครับผ่านไปที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีนะครับโดยที่ในหน้าเว็บของมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีนะครับก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดนะครับรวมถึงหรือถ้าท่านจะสะดวกที่ท่านจะในแง่ของเลขบัญชีนะครับท่านก็สามารถสมัครในเรื่องของการร่วมทำบุญได้นะครับที่เลขบัญชีของธนาคารกสิกรไทยนะครับของโรงพยาบาลราชวิถีนะครับคือเลขบัญชีเนี่ยจะอยู่ที่หมายเลขเนี่ยนะครับตอนนี้แป๊บหนึ่ง
0: ครับอันนี้ก็คือตัวเลขบัญชี
5: ก็จะเป็นเลขบัญชีของที่มูลนิธินะครับว่าเป็นเลขบัญชีของกสิกรไทยนะครับก็จะเป็นเลข029-2-60574-9นะครับจะเป็นบัญชีชื่อมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีธนาคารกสิกรไทยนะครับ029-2-60574-9นะครับหรือซึ่งท่านสามารถจะบริจาคผ่านอีโดเนชันก็ได้นะครับก็จะหรือไม่ก็ส่งข้อมูลหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งมาที่ไลน์ของสมาชิกของสมาชิกมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีนะครับก็เป็นส่งไปที่ไลน์ ID นะครับ @RAJFD นะครับ R ก็คือ RAJ ก็คือราชวิถีนะครับตัวย่อแล้วก็ FD ก็ Foundation นะครับอารัสเซียนะครับแล้วก็ A อเมริกา J เจแปน F ฟินแลนด์แล้วก็ D นะครับนะครับในตรงส่วนด้านนี้ D Dream นะครับก็จะเป็นในลักษณะของการที่ท่านส่งข้อมูลมานะครับพร้อมกับเลขบัตรประชาชนพร้อมหลักฐานก็ทางมูลนิธิจะดำเนินการในเรื่องของการทำลดหย่อนสองเท่าให้กับทุกท่านที่บริจาคเข้ามาครับ
1: ค่ะ คุณหมอคะสุดท้ายค่ะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังไหมคะให้ออกมาร่วมกันสร้างพลังการร่วมมือครั้งนี้ค่ะ
5: ครับก็ผมคิดว่าข้อแรกที่สำคัญที่สุดนะครับก็คืออยากจะขอให้ทุกท่านเนี่ยนะครับช่วยกันรักษาสุขภาพออกกำลังกายทานอาหารที่มีคุณภาพนะครับมีสุขภาพดีนะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดการในเรื่องของความเครียดนะครับผมคิดว่าอันนั้นก็พยายามดูแลว่าความเครียดไม่ให้มันมากเกินไปนะครับพักผ่อนให้ได้เพราะนั้นเนี่ยถ้าท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับก็ในการที่ออกมาเดินหรือมาวิ่งหรือออกกำลังกายต่างๆนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนที่ดีขึ้นนะครับส่วนการที่ออกมาร่วมทำบุญนะครับก็ท่านจะทำบุญสะดวกทำบุญร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถีก็ขอเชิญชวนมาร่วมกับในเรื่องของการเดินวิ่งนะครับครั้งนี้คืออาจจะทำบุญผ่านช่องทางที่เพื่อผมได้เรียนไปทราบเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออยากขอฝากให้ท่านทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่ดีไม่เจ็บป่วยฉุกเฉินด้วยสาเหตุที่ป้องกันได้ครับและมีอะไรที่คิดว่าโรงพยาบาลราชวิถีสามารถที่จะให้การช่วยเหลือหรือการดูแลได้นะครับก็ขอให้ติดต่อเข้ามาที่โรงพยาบาลราชวิถีได้ครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
1: ขอบคุณค่ะ
5: นะครับขอบคุณมากครับ
0: ครับ
5: ขอบคุณมากครับคุณสมพลครับคุณปริศราครับ
0: ครับ
5: ขอบคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับนี่คืองานราชวิถี Run for Life ครั้งที่2นะครับที่จะได้นำเงินนะครับจากการบริจาคจากการวิ่งเหล่านี้นะครับไปสร้างอาคารแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับมาเพิ่มโอกาสในทางให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รอดชีวิตมากขึ้นนะครับถือว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับราชวิถี Run for Life ครั้งที่2ครับ
1: ค่ะ
0: ไปดูเรื่องของประเด็นอื่นๆกันบ้างนะครับประเด็นจะบอกทางการเมืองก็ไม่ใช่ประเด็นทางสังคมก็ไม่เชิงนะฮะอดีตส.ส.พรรคประชาชนชาเชิงเซาฮะคุณจิรัตน์ทองสุวรรณได้โพสต์ข้อความถึงกรณีโฆษกรัฐบาลและโฆษกกองทัพเกี่ยวอะไรกันฮะโฆษกรัฐบาลกับโฆษกกองทัพคือเขาบอกว่าโฆษกรัฐบาลตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด4 ท่านส่วนโฆษกกองทัพมี62ท่าน
1: โอ้
0: 62ท่านเขาก็เลยถามว่ารบกวนใครก็ได้ใน62ท่านช่วยออกมาทำหน้าที่โฆษกชี้แจงเหตุผลหน่อยครับว่าทำไมกองทัพไทยจึงเป็นองค์กรที่มีโฆษกมากที่สุดในโลกในขณะที่โฆษกรัฐบาลทำหน้าที่ชี้แจงผลการประชุมครม.ทุกสัปดาห์มีโฆษกแค่4คนแล้วโฆษกกองทัพที่มีอย่างน้อย62คนทำหน้าที่อะไรนะครับพอเขาดูจากแอดเนี่ยที่เป็นอินโฟภาพประกอบมาเผยแพร่เนี่ยเขาบอกว่ากองทัพเรือน่าจะอู้ฟู่ที่สุดอย่างกับโปสเตอร์ฮะกองทัพอากาศน่าจะมีเรื่องชี้แจงมากที่สุดเพราะมีโฆษกทั้งหมด26ท่านอันนี้นะก็เป็นข้อสังเกตนะครับบอกว่าเอ๊ะทำไมโฆษกกองทัพมี62คน
1: นะ
0: ฮะคือกองทัพเนี่ยมี3เหล่าบกเรืออากาศนะฮะแล้วก็จะมีกองบัญชาการกองทัพไทยที่ตั้งอยู่ส่วนกลางใช่ไหมฮะเขาก็เลยมองว่าโอ้62คนนี่มันเยอะไปแต่ผมลองไปดูแล้วไอ้ที่เขากล่าวอ้างมาบอกว่าเอ้ยมันมีแอดโฆษณาบอกกองทัพมีโฆษกเยอะอะไรกันขนาดนี้คือถ้าไปดูจริงๆเนี่ยเขาเขียนว่าทีมโฆษกนะครับ มีคำว่าทีมโฆษกกล่าวคือเนี่ยคนทุกคนที่รายล้อมอยู่ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นโฆษกแต่เป็นทีมโฆษกคือทีมโฆษกมี 10-20 คนเนี่ยผมมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะแต่ละคนเนี่ยก็มีหน้าที่ทำประเด็นอีกคนนึงก็ทำหน้าที่ในทางอื่นๆนะฮะแล้วก็จะมีโฆษกสัก 1-2 คนเนี่ยเป็นผู้แถลงจากข้อมูลที่ทีมโฆษกเนี่ยได้จัดทำมานะฮะเขาใช้คำว่าทีมโฆษกนะฮะอันนี้ก็ผมไม่ได้ชี้แจงแทนของทัพนะแต่ว่าพอดีผมไปเห็นไอตัวแอดโฆษณานี้แล้วนะฮะบอกว่าเนี่ยคือทีมโฆษกกองทัพเรือนี่คือทีมโฆษกอะไรเนี่ยคือเราต้องดูว่ามีคำว่าทีมอยู่ข้างหน้าไม่ใช่ว่าทุกคนที่เรียงร้อมรายรอบ10กว่าคนเนี่ยคือโฆษกหมดก็เขียนว่าทีมโฆษกกระทรวงกลาโหมทีมโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเห็นมามี10กว่าคนเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะฮะอันนี้ก็นั่นแหละ ให้ข่าวกันนะครับ
1: ค่ะ
0: เรื่องกกต.เลขาแสวงม
1: ี
0: ข่าวว่าจะถูกประเมินให้พ้นเก้าอี้เลขามีข่าวลือแพร่สะพัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าเลขาแสวงบุญมีเนี่ยนะฮะเลขากกต.ส.จะหลุดเก้าอี้เพราะกกต.ชุดคุณอิทธิพรบุญประคองเนี่ยที่ปัจจุบันพ้นตำแหน่งไปแล้วนะครับจากประธานกกต.เป็นผู้ประเมินการทำงานของคุณแสวงในรอบปี68พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 60% นะฮะแต่ยังต้องรอเสียงชี้ขาดจากคุณถิติเชษฐ์นุชชนาธกกต.ก่อนที่จะเสนอเข้าที่ประชุมพิจารณาในช่วงกลางเดือนม
1: ิ
0: ถุนายนนี้ว่าจะมีมติยกเลิกสัญญาหรือไม
1: ่
0: แหล่งข่าวของกกต.ไม่รู้ใครนะฮะแหล่งข่าวจากกกต.ก็เปิดเผยนะครับว่าการประเมินในครั้งนี้กกต.เก่าที่พ้นจากตำแหน่งร่วมประเมินด้วยเนี่ยก็คือคุณอิทธิพรบุญประคอง
1: ค
0: ุณสันทัศน์สิรินันท์ไพบูลย์คุณเลิศวิโรจน์โกวัฒนะคุณประกรณ์มหันนบเนี่ยมีข้อโต้แย้งเหมือนกันบอกว่ามีอำนาจในการประเมินไหมพอพ้นตำแหน่งไปแล้วนี่มาประเมินภายหลังพ้นจากตำแหน่งมานานแล้วทำได้หรือขัดต่อข้อกฎหมายหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวจะต้องมาดูตรงนี้นะครับว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับแล้วก็มีการประชุมใหญ่ของกกต.เนี่ยแหละครับเพื่อที่จะพิจารณาการบริหารงานของสำนักงานอาจจะเป็นประเด็นเรื่องของการประเมินผลงานเลขากกต.ขึ้นมาพิจารณาว่าต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งในส่วนนี้คาดว่าจะมีการประชุมลับกันต่อไปครับ
1: ค่ะไปติดตามเรื่องของกรณีนะคะที่ทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีการถอนชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนะคะเรื่องนี้ค่ะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยท่านก็ออกมาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยทางเพื่อไทยเนี่ยพร้อมนะคะที่จะยื่นแล้วก็ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะเข้าสู่การพิจารณาของสภาโดยมีการร่วมลงชื่อสนับสนุนเนี่ยจาก7พรรคการเมืองด้วยกันพอทางพรรคภูมิใจไทยถอนเนี่ยก็เคารพการตัดสินใจดังกล่าวนะคะเนื่องจากว่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสมาชิกแต่ละคนในการที่จะดำเนินการตามความคิดเห็นของตนเองนะคะก็คือถือเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ในกระบวนการของรัฐสภานะคะซึ่งมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเรื่องนี้คุณจุลพันธ์บอกว่าไม่ได้กระทบนะคะต่อเรื่องของความสัมพันธ์ของทางพรรคเพื่อไทยแล้วก็ภูมิใจไทยค่ะก็คือไม่ได้มีความขัดแย้งกันแต่อย่างใดนะคะแต่พอเกิดเหตุแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทำไปต่อจากนี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวจะต้องมีการหารือกันกับทางพรรคภูมิใจไทยนะคะถึงเหตุผลแล้วก็ความจำเป็นซึ่งน่าจะเป็นเรื่องของข้อกังวลทางด้านกฎหมายที่อาจจะทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงนะคะรวมไปถึงแนวทางที่ทางพรรคเพื่อไทยจะสามารถที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขร่างกฎหมายในส่วนดังกล่าวได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยท่านบอกว่าก็รู้ล่วงหน้านะว่าเหตุการณ์เนี่ยจะเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าทางท่านนายกนะคะดิฉันชวิรกูลแล้วก็คุณพระดอนปริศนานันทกุลนะคะแจ้งให้ทราบนะคะในที่ประชุมพรรคก็คาดว่าจะมีแนวโน้มมติพรรคออกมาในลักษณะนี้นะคะก็เดี๋ยวทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาจะมีการ ประชุมหารือร่วมกันนะคะคาดว่าน่าจะภายในสัปดาห์นี้ก็น่าจะเป็นการทบทวนหรือว่าหารือกันนะคะว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมีข้อห่วงใยทางกฎหมายอย่างไรบ้างก็เพื่อที่จะตกผลึกว
0: ่
1: าจะดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนั่นเองค่ะ
0: หลักๆน่าจะเป็นสัดส่วนเนี่ยของสสร.ผู้ที่จะมา กำหนดนะฮะผู้ที่ยกร่างรัฐธรรมนูญนะฮะคนร่างรัฐธรรมนูญนั่นเองนั่นแหละว่าจะมีใครมีสัดส่วนเท่าไหร่มาจากเลือกตั้งเท่าไหร่แต่งตั้งสักเท่าไหร่กลุ่มอาชีพอะไรยังไงนะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามดูกันต่อไปน่าจะยาวๆร่างรัฐธรรมนูญผมว่าปี2ปีนั่นแหละกว่าจะออกมาได้กว่าจะจบนะกว
1: ่
0: าประชาชนเนี่ยจะมาลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยน่าจะปี71 72เป็นไปได
1: ้
0: นะฮะไม่น่าเป็นปีนี้นะครับเพราะตอนนี้ก็ยังอยู่ในสภากันอยู่เลยฮะมาดูทางการเมืองกันต่อฮะเรื่องของคุณทักษิณหลังจากที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษแล้วนะครับพรรคเพื่อไทยเป็นยังไง
1: มี
0: แรงกระเพื่อมยังไงฮะส
1: ั
0: มภาษณ์คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็พูดถึงเรื่องของคุณทักษิณนะครับหลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวอดีตท่านนายกทักษิณนะครับที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษส่วนอดีตนายกเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยต่อไปไหมนะฮะคุณจุลพันธ์ก็ยืนยันว่าคุณทักษิณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยอีกต่อไปแล้วนะฮะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยอีกต่อไปแล้วนะฮะวันนี้พรรคเพื่อไทยมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนการทำงานภายใต้อุดมการณ์ทางความคิดที่ปูรากฐานมาตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยจนถึงปัจจุบันนะครับและพรรคเพื่อไทยก็มีหลักการแนวคิดใน การความเชื่อฉบับพรรคเพื่อไทยและพรรคเพื่อไทยก็พร้อมที่จะนำความเชื่อเหล่านี้สู่ประชาธิปไตยให้กับประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการทำงานของพรรคอย่างจริงจังนะครับพูดง่ายๆปฏิเสธอำนาจของคุณทักษิณที่จะมาครอบงำพรรคนั่นเองน
1: ะฮะ
0: นี่คือคำพูดของคุณจุลพันธ์โดยสรุปไปถามคุณยศชนันท์
1: ม
0: ั่งค
1: ุ
0: ณยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีอวนะฮะคือจริงๆแล้วคุณยศชนันท์คือมีศักดิ์เป็นหลานของคุณทักษิณนะฮะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณยศชนันท์เนี่ยคือคุณพ่อก็คือคุณ
1: สมชาย
0: วงสวัสดิ
1: ์
0: ค
1: ุ
0: ณแม่คือคุณแดงอ
1: ่
0: ะ
1: จำชื่อไม่ได้
0: น้องสาวคุณทักษิณพี่สาวคุณทักษิณนั่นแหละนะฮะค
1: ุ
0: ณเยาวภาวงสวัสด
1: ิ์
0: เออนั่นนะคุณยศชนันท์เป็นหลานก็มีกระแสข่าวบอกว่าคุณทักษิณมอบหมายให้คุณยศชนันท์ในฐานะหลานน่ะดูแลงานพรรคเพื่อไทยหน่อยนะเออจริงไม่จริงยังไงฮะคุณยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีอว.ออกมาปฏิเสธเลยครับไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยไม่จริงครับที่อยู่ดีๆมาบอกว่าโอ้โหคุณทักษิณมอบให้ผมเนี่ยมาดูแลพรรคนี้พรรคเพื่อไทยนะฮะอย่าลืมนะฮะพรรคเพื่อไทยเนี่ยหัวหน้าพรรคคือใครฮะ
1: คุ
0: ณจ
1: ุ
0: ลพันธ์อมรวิวัฒน์เออเนี่ยนะฮะคือท่านก็พูดตรงไปตรงมาแหละบอกไม่มี
1: อ
0: ่ะกระแสที่บอกว่าคุณทักษิณมามอบหมายให้ดูแลงานพรรคเพื่อไทยแต่ตนเนี่ยจะทำงานให้พรรคอย่างเต็มที่ทั้งการบริหารบ้านเมืองแล้วก็งานของพรรคแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้านะครับสรุปแล้วทั้งสองท่านเนี่ยคุณจุลพันธ์กับคุณยศชนันท์เนี่ยออกมาพูดในเสียงเดียวกันปฏิเสธอำนาจครอบงำของคุณทักษิณว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะพอแม่พอคุณทักษิณพ้นโทษมันก็มีกระแสออกมาบอกว่าคุณทักษิณจะกลับมาพังงาดเหมือนตอนนั้นไหมนะฮะทำให้พรรคเพื่อไทยกลับมายิ่งใหญ่เหมือนสมัยคุณทักษิณเป็นหัวหน้าพรรคหรือไม
1: ่
0: นะคร
1: ับ
0: จริงๆเนี่ยคุณทักษิณก็คือถ้าเป็นอันนี้มุมมองผมแล้วนะฮะคือคุณทักษิณก็อาจจะอยากวางมือแล้วครับเพราะว่าคือตอนแรกที่กลับมาเนี่ยก็คือเลี้ยงหลานนะฮะแต่บางทีคุณทักษิณเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะวางมือได้ก็เพราะว่าลูกสาวเนี่ยคือคุณแพทองธารเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีคร
1: ั
0: ้นผู้เป็นพ่อเนี่ยจะปล่อยให้ลูกเนี่ยเผชิญชะตากรรมทางการเมืองอยู่คนเดียวไม่ช่วยเหลือไม่อะไรเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะเป็นแก้วตาดวงใจถูกไหมฮ
1: ะ
0: ทำให้คุณทักษิณในตอนนั้นเนี่ยต้องออกแอคชั่นนะครับและตอนนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าหนักใจเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะคุณทักษิณจะสามารถวางมือได้หรือไม
1: ่
0: แต่คนก็บอกว่ารอบนี้คุณทักษิณน่าจะแผ่วลงน่าจะวางมือได้แต่อย่าลืมนะฮะมันยังมีคดีหลายส่วนเนี่ยที่คุณทักษิณเนี่ยยังค้างอยู่ในใจที่จะทำให้คุณทักษิณไม่สามารถวางมือได้ 100% นั่นคือคดีของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรน้องสาวคุณทักษิณจำได้ไหมฮ
1: ะ
0: คดีคุณแพทองธารที่เป็นคดีหุ้นเอาพายกอล์ฟที่ถูกร้องเรียนให้ตรวจสอบการถือหุ้นช่วงรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและคดีตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตั๋ว PNที่มีการไปยื่นร้องให้ปปช.ตรวจสอบการโอนหุ้นภายในครอบครัวชินวัตรเข้าข่ายนิติกรรมอำพรางหรือไม่อันนี้คนที่ถูกร้องเรียนเนี่ยคือคุณแพทองธารชินวัตรลูกสาวของคุณทักษิณนะฮะตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นข้อเป็นชนักอะที่จะทำให้คุณทักษิณเนี่ยไม่สามารถวางมือได้ 100% ไม่สามารถล้างมือในอ่างทองคำได้นะครับอันนี้ต้องติดตามดูนี่คือประเด็นทางการเมืองที่เราจะต้องจับตาหลังจากที่อดีตนายกทักษิณเข้าเกณฑ์อภัยโทษเรียบร้อยแล้วนะครับศาลปล่อยตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวก็รอเงื่อนไขในทางกฎหมายนะครับในการประชุมของศาลและหน่วยงานอื่นๆในการยื่นเรื่องในการปลดกำไร EM นะครับจะถือว่าพ้นโทษอย่างสมบูรณ์สำหรับคุณทักษิณชินวัตรครับ
1: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิสราพานแก้วค่ะ
0: ทรงผลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยผลักดันผู้ประกอบการ 2,000 รายจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: กล่าวนำสินค้า SME วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศมาจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการตลาดแบบครบวงจรทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ GP ตลอดระยะเวลาโครงการการสนับสนุนค่าจัดส่งสินค้าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทยทั้งนี้โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนกว่าสิทธิประโยชน์จะหมดโดยไม่เพียงมุ่งกระตุ้นยอดขายในระยะสั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าไทยคุณภาพจากผู้ประกอบการรายย่อยมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การซื้อซ้ำและการขยายฐานลูกค้าในระยะยาวคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า300 ล้านบาทนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำหรับความคืบหน้าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงการคลังย้ำเตือนผู้ถือบัตรรายเดิมยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้โดยยืนยันมุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างตรงเป้าหมายนายพงศ์นครโภชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการรวมถึงตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและธนาคารของรัฐส่วนประชาชนที่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงมหาดไทยจะรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนควบคู่กับข้อมูลสมุดพกครัวเรือนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อส่งให้กระทรวงการคลังคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งภาครัฐต้องจัดสรรงบประมาณไปช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนเป็นลำดับแรกสำหรับผลการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะประกาศในวันที่17กรกฎาคมนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองสามารถยืดอุทธรณ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมและจะทราบผลในเดือนกันยายนก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมขณะที่ประชาชนชาวอำนาจเจริญให้ความสนใจลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นจำนวนมากล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับทุกภาคส่วนเร่งอำนวยความสะดวก
2: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในจังหวัดอำนาจเจริญเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างเดินทางมาติดต่อธนาคารและหน่วยงานรับลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดความแออัดบริเวณหน้าเคาน์เตอร์และจุดพักรอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้หน่วยงานปกครองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่ธนาคารหน่วยรับลงทะเบียนในการจัดลำดับคิวและดูแลความเรียบร้อยพร้อมกำชับให้เตรียมสถานที่รองรับประชาชนเพื่อลดความร้อนและเพิ่มความรวดเร็วลดระยะเวลาการรอคอยในการให้บริการทั้งนี้จังหวัดขอความร่วมมือผู้นำชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและขอให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนไปติดต่อหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานคลังจังหวัดได้ทันทีพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นี
1: ่การรักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี

0: ื้อประกันภัยไม่ต้องรีบแค่เช็คชัดทัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 Line Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
2: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
3: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจร

0: รรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
2: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

ฎหมายทั้งปวงจะทำรงความยุติธรรมและความถูกต้องเที่ยงตรงมีความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมหรือไม่เพียงไรนั้นขึ้นอยู่กับการใช้หากนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์หรือด้วยเจตนารมณ์ไม่สุจริตต่างๆกฎหมายก็เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์และกลายเป็นภัยต่อประชาชนพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาหน้าคานใหม่สวนอำพรวันที่19กรกฎาคม2520จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการกฎหมายใกล้ตัว

0: ัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสำนักประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับกระบวนการศาลยุติธรรมจังหวัดชลบุรีได้จัดรายการกฎหมายใกล้ตัวจากกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชลบุรีทุกวันศุกร์เวลา 9:10 น.ถึง 9:35 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งเป็นรายการที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปอันเป็นประโยชน์กับประชาชนโดยมีหน่วยงานในกระบวนการศาลยุติธรรมผัดเปลี่ยนหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจำนวน3หน่วยงานด้วยกันคือหน่วยงานศาลจังหวัดชลบุรีศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรีและศาลแขวงชลบุรีในวันนี้ดิฉันนางสาวณัชชาภิกุลทองนักจิตวิทยาพร้อมด้วยนางสาวรังสินีอินพรมผู้ให้คำปรึกษาประจำคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมสำนักงานประจำศาลแขวงชลบุรีมาพบกับท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: และวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาลความหมายของคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาลคลินิกจิตสังคมเริ่มจากคำว่าจิตสังคมไซโคโซเชียลหมายถึงความสัมพันธ์หรือการเชื่อมโยงที่รวมมิติจิตใจพฤติกรรมครอบครัวและสังคมของบุคคลเข้าด้วยกันเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของบุคคลสำหรับคำว่าการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในศาลหรือคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในศาลไซโคโซเชียลคลินิกเป็นคลินิกที่ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาโดยมีเป้าหมายระยะสั้นเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะวิกฤตจัดการกับภาวะตึงเครียดด้านจิตใจอารมณ์แสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ลดการหนีคดีหรือหนีประกันระหว่างดำเนินคดีและมีเป้าหมายระยะยาวเพื่อให้ผู้รับคำปรึกษามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขและไม่ก่อคดีซ้ำความสำคัญของการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาลคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมถือเป็นกลไกใหม่ที่เปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างศาลกับประชาชนทำให้ศาลเข้าใจข้อเท็จจริงถึงพฤติการและข้อจำกัดของผู้กระทำความผิดสามารถเลือกใช้คลินิกเป็นมาตรการยุติธรรมทางเลือกภายใต้กรอบกฎหมายและระบบศาลเป็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมการกระทำความผิดของผู้ต้องหาหรือจำเลยได้ตรงกับปัญหาของแต่ละคนเพื่อให้เห็นภาพเชิงรูปธรรมจึงนำเสนอตัวอย่างประสบการณ์ของผู้พิพากษาที่นำกลไกคลินิกมาใช้ในการคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมจะมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีอาญาของศาลได้อย่างไรบ้างกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีหลักการพื้นฐานที่สำคัญ2ประการคือการควบคุมอาชญากรรมเพื่อให้สังคมโดยรวมเกิดความสงบเรียบร้อยในขณะเดียวกันการควบคุมอาชญากรรมนั้นอาจมีการใช้อำนาจรัฐไปกระทบสิทธิของบุคคลต่างๆจึงจำเป็นต้องมีการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมโดยการใช้อำนาจรัฐดังกล่าวต้องเป็นวิธีที่ชอบธรรมตามกฎหมายและจะต้องเป็นไปโดยเที่ยงธรรมแก่ทุกๆฝ่ายเพราะแม้การกระทำความผิดทางอาญาจะเป็นการกระทำที่กระทบต่อสังคมโดยรวมก็ตามแต่การปฏิบัติต่อผู้ถูกกล่าวหาย่อมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมด้วยหลักการพื้นฐานทั้งสองประการนี้จึงเปรียบเสมือนด้านทั้งสองในเหรียญเดียวกันกระบวนการยุติธรรมที่ดีและมีประสิทธิภาพจึงต้องพยายามรักษาความสมดุลระหว่างอำนาจรัฐในการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษและ หลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยจะต้องไม่โน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่งในส่วนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคลินิกจิตสังคมคลินิกจิตสังคมในระบบศาลจะตั้งขึ้นจากการกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวโดยกรณีชั้นสอบสวนศาลใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา108วรรคท้ายส่วนชั้นหลังมีคำพิพากษาศาลใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา46ที่เปิดโอกาสให้ผู้กระทำความผิดทางอาญาที่โทษไม่ร้ายแรงสามารถรอการกำหนดโทษหรือรอการลงโทษได้และกำหนดเงื่อนไขเพื่อควบคุมความประพฤติประเภทคดีที่เข้าคลินิกจิตสังคมคดีเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีโทษไม่ร้ายแรงคดีอาญาทั่วไปที่มีโทษไม่ร้ายแรงคดีความผิดเกี่ยวกับเพศคดีความรุนแรงในครอบครัวการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมเป็นการใช้องค์ความรู้ทางจิตวิทยาและกระบวนการสังคมสงเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุของการกระทำผิดรายบุคคลเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำและเกิดการสนับสนุนการเห็นคุณค่าในตนเองให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยการประยุกต์แนวคิดและหลักการของทฤษฎีทางจิตวิทยาที่สำคัญได้แก่ทฤษฎีที่เน้นบุคคลเป็นศูนย์กลางทฤษฎีที่เน้นเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมร่วมด้วยกับเทคนิคลำดับขั้นตามโมเดลของการเปลี่ยนแปลงเทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อกระตุ้นแรงจูงใจและเทคนิคการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาประกอบด้วยนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถซึ่งผ่านการอบรมทางการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในการยุติหรือแก้ไขปัญหาตลอดจนส่งเสริมให้ผู้รับคำปรึกษาเข้าใจปัญหาของตนเองสามารถใช้สติปัญญาและความสามารถของตนเองในการตัดสินใจเลือกวิธีแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมและผลของการจัดให้มีคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาลสามารถช่วยลดอัตราการหลบหนีระหว่างประกันของผู้ถูกดำเนินคดีมีการเข้ารายงานตัวตรงตามนัดไม่กลับไปกระทำความผิดซ้ำและสามารถปรับตัวกับภาวะวิกฤตดำเนินชีวิตอยู่กับครอบครัวรวมถึงสามารถศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ตามปกติทำให้บุคคลเหล่านั้นกลับเข้าสู่สังคมและดำเนินชีวิตของตนเองได้เหมาะสมเป็นการลดงบประมาณการดำเนินงานราชทัณฑ์รวมถึงส่งผลต่อการแก้ปัญหานักโทษโดนเรือนจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: วัตถุประสงค์ของการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมช่วยสร้างความตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตของชีวิตขณะถูกจับกุมให้ผู้รับคำปรึกษาเข้าใจตนเองและเข้าใจปัญหาของตนส่งเสริมให้ผู้รับคำปรึกษามีความรู้ทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสมเป็นการสร้างแรงจูงใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้รับคำปรึกษาให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นผู้รับคำปรึกษาสามารถปรับตัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุขลดความเสี่ยงในการหลบหนีคดีและลดอัตราการกระทำผิดซ้ำหลักการให้คำปรึกษาคลินิกจิตสังคมผู้ให้คำปรึกษามีการพูดคุยอย่างมีเป้าหมายสื่อสารเชิงบวกเน้นสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้คำปรึกษาและผู้รับคำปรึกษาเป็นการสื่อสารสองทางเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันการให้คำปรึกษาไม่ใช่การแนะนำสั่งสอนและไม่ใช่การตัดสินถูกผิดการให้คำปรึกษาเป็นแนวทางการช่วยให้ผู้รับคำปรึกษามีแนวทางการแก้ไขปัญหาขอบเขตการให้บริการของคลินิกจิตสังคมลักษณะของผู้รับคำปรึกษา ผู้รับคำปรึกษามาได้จากหลายช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างชั้นสอบสวนเมื่อศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยกำหนดเงื่อนไขให้เข้ารับคำปรึกษาด้านจิตสังคม 2. จำเลยที่ศาลพิพากษาให้รอการกำหนดโทษหรือรอการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56และกำหนดเงื่อนไขให้เข้ารับคำปรึกษาด้านจิตสังคม 3. บุคคลทั่วไปที่ยื่นขอเข้ารับคำปรึกษาทางด้านจิตสังคมต่อมาบทบาทผู้ให้คำปรึกษาสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใต้บรรยากาศที่เป็นมิตรและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กำลังใจฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสมร่วมกันระหว่างผู้ให้คำปรึกษาและผู้รับคำปรึกษาลดภาวะความตึงเครียดด้านจิตใจและอารมณ์ที่ผู้รับคำปรึกษากำลังเผชิญปัญหาต่างๆส่งเสริมให้ผู้รับคำปรึกษาพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆและช่วยให้เข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้นต่อมานะคะความแตกต่างของผู้ให้คำปรึกษาของคลินิกกับผู้ประนีประนอมของศาลผู้ประนีประนอมประจำศาลหรือผู้ไกล่เกลี่ยเป็นผู้ที่ต้องรับฟังปัญหาวัตถุประสงค์และบริบทของคู่ความแต่ละฝ่ายให้ความช่วยเหลือคู่ความเพื่อให้ข้อพิพาททั้งหลายยุติลงอย่างฉันมิตรมีความเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมายส่วนผู้ให้คำปรึกษาคลินิกจิตสังคมมุ่งเน้นการรับฟังปัญหาบริบทของผู้รับคำปรึกษาซึ่งเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยที่กระทำผิดทางอาญาช่วยให้เกิดการพัฒนาปรับเปลี่ยนความคิดพฤติกรรมไปในทางบวกและไม่ก่อคดีซ้ำผู้รับคำปรึกษาได้รับประโยชน์จากการเข้ามารับคำปรึกษาคลินิกจิตสังคมอย่างไรได้รับคำปรึกษาอย่างเหมาะสมในบรรยากาศที่เป็นมิตรได้รับความช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูด้านจิตใจเบื้องต้นผู้รับคำปรึกษารู้จักและเข้าใจตนเองและครอบครัวรู้จักรับผิดชอบต่อสังคมปรับเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้เป็นปกติสุดสุดท้ายนะคะความแตกต่างของคลินิกจิตสังคมในระบบศาลกับการคุมประพฤติของสำนักงานคุมประพฤตินะคะการให้คำปรึกษาของสำนักงานคุมประพฤติเป็นการให้คำปรึกษาพร้อมกันจำนวนมากๆนะคะตามโปรแกรมให้คำปรึกษาของสำนักงานคุมประพฤติส่วนการให้คำปรึกษาของคลินิกจิตสังคมในระบบศาลเป็นการให้คำปรึกษารายบุคคลตัวต่อตัวและมีระยะเวลาในการพูดคุยที่นานกว่าซึ่งจะทำให้รับทราบปัญหาได้ตรงประเด็นช่วยให้ผู้รับคำปรึกษามีทางเลือกและสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมได้ตรงจุดมากกว่าโปรแกรมของสำนักงานคุมประพฤติขอบคุณมากค่ะ
0: หวังว่าท่านผู้ฟังที่เคารพจะได้รับประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยช่วงสุดท้ายนี้หากท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยใดๆเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามไปยังศาลแขวงชลบุรีซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลแขวงชลบุรีตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข038-287-6614ในวันและเวลาราชการนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการกฎหมายใกล้ตัวจากกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชลบุรีทุกวันศุกร์เวลา 9:10 นถึง 9:35 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์สำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวณัชชาภิกุลทองนักจิตวิทยาพร้อมด้วยนางสาวรังสินีอินพรมผู้ให้คำปรึกษาประจำคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมสำนักงานประจำศาลแขวงชลบุรีขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ

gonna be something.

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันค่ะไทยบรรลุการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเตรียมลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ไทยบรรลุการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเตรียมลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้วางรากฐานการเติบโตเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาค
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือดีฟ้าในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่2ณกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์โดยไทยในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจาได้ประสานจุดยืนของประเทศสมาชิกจนบรรลุข้อตกลงหลังจากนี้จะตรวจทานถ้อยคำทางกฎหมายก่อนลงนามอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดอาเซียนหรืออาเซียนซัมมิตในเดือน

0: มูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนสู่ระดับ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573และยกระดับอาเซียนสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: ผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กว่า 73,000 คนทยอยลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อย่างต่อเนื่อง
2: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังคงมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมทยอยเดินทางมาที่ธนาคารของรัฐเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องที่สาขาของธนาคารรัฐเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยทางธนาคารมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวนกว่า 73,000 คนส่วนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่ยังไม่ต้องมาดำเนินการใดๆในขณะนี้เพราะเจ้าหน้าที่รัฐจะลงพื้นที่ไปสำรวจผู้ที่ยังไม่เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลที่มีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลงทะเบียนให้ก่อนเข้าสู่ระบบการตรวจสอบคุณสมบัติประกาศผลผู้ได้รับสิทธิและยืนยันตัวในลำดับต่อไปสมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ชาวอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีทยอยเดินทางมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านธนาคารจำนวนมาก
3: นายสุกิจมีพริ้งนายอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ณธนาคารออมสินสาขาบ้านนาเดิมและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผู้มาลงทะเบียนยืนยันรายเดิมดำเนินการด้วยความเรียบร้อยทางอำเภอได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและสื่อออนไลน์โดยอำเภอบ้านนาเดิมขับเคลื่อนนโยบายกรมการปกครองอำเภอเพิ่งได้ 4P ยกระดับการคัดกรองจากเดิมที่พิจารณาแบบรายครอบครัวเปลี่ยนมาเป็นพิจารณารายบุคคลทั้งนี้เพื่อคัดกรองให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริงให้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกรายต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งทั้งธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: ไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะในเด็กหรือผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือผู้ที่มีน้ำหนักมากผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุหากป่วยจะทำให้การรักษาซับซ้อนมากขึ้นอาจทำให้เสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี

ันยังไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไตสิ่งสำคัญคือต้องดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวันการ

0: หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
2: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: ใครจะ
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบนายกรัฐมนตรีรายงานแนวทางการดำเนินการกรณีกัมพูชาเดินหน้าประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคิทรศักราช1982
5: นายศิหาศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลภายหลังกลับจากการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาและร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับรัฐมนตรีหรือ OECD ที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อรายงานความคืบหน้าและหารือแนวทางการดำเนินการของฝ่ายไทยกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคิทรศักราช1982ในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาจากนั้นช่วงบ่ายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะบรรยาย

0: โฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการที่ระบุว่านายกูเตเรสประนามเหตุการณ์โจมตีกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในเลบานอนหรือยูนิฟิลที่เมืองมาจานยูนทางตะวันออกเฉียงใต้ของเลบานอนเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้เจ้าหน้าที่ยูนิฟิลชาวเซอร์เบียเสียชีวิต1นายถือเป็นเจ้าหน้าที่ยูนิฟิลรายที่7ที่เสียชีวิตนับตั้งแต่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเลบานอนเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมานายกูเตเรสยังเน้นย้ำว่าการโจมตีกองกำลังรักษาสันติภาพของ UN ถือเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหยุดการกระทำดังกล่าวเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่อิสราเอลและเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแบบมีเงื่อนไขโดยกำหนดให้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะต้องยุติการโจมตีอิสราเอลและถอนกำลังนักรบออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของแม่น้ำลิตานีในเลบานอนซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนอิสราเอลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการเร่งติดตามเหตุคนร้ายยิงอาสารักษาดินแดนสุไหงปาดีเสียชีวิตพร้อมเยียวยาครอบครัวอย่างเร่งด่วน
1: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายวิชานชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์กรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีบนถนนสาย4323พื้นที่บ้านเจาะน้ำใสตำบลป่าลุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาทั้งนี้ขอแสดงความเสียใจและให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเร่งด่วนขณะที่ในช่วงเย็นวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจะเป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพพร้อมพิธีเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้งพิธีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานเพื่อมอบแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตสร้างขวัญและกำลังใจแก่ญาติผู้สูญเสียอย่างสมเกียรติปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เนว
1: สำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งจะมีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
2: ไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
3: ยังไงให้ดีวันนี้เราไม่ทิ้งเรื่องเล็กในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ 1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวครุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสี

นวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตามที่หวังกัน

สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับพบกันเป็นประจำนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับในส่วนของคนที่มีบัตรอยู่เดิมแล้วก็เปิดให้ลงทะเบียนนะครับและเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นวันที่จะมาพูดถึงคนที่ไม่มีบัตรนะครับยังไม่มีบัตรสวัสดิการครับไม่ใช่กลุ่มคน13ล้านคนเศษๆนะครับว่าท่านก็ต้องลงทะเบียนเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ากระบวนการเนี่ยไม่ต้องไปลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังแอปทางรัฐที่ธนาคารที่ตู้ ATM เขาจะมีกลไกทางมหาไทยซึ่งก็เริ่มมาแล้วด้วยนะที่สำคัญนะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คือจริงๆแล้วกระทรวงมหาดไทยเขามีตัวเลขอยู่แล้วนะครับว่ามีคนอีกเท่าไหร่ที่ควรจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่ได้นะครับเขามีตัวเลขอยู่แล้วนะพูดเลยก็คือประมาณ1ล้าน4หมื่นคนใน1ล้าน4หมื่นคนนี่แหละครับก็จะมีช่วงเวลาระหว่าง4ถึง17มิถุนายนที่ท่านจะได้ลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยว่าลงยังไงและคนที่ตกหล่นจากล้าน 40,000 คนเนี่ยในอนาคตท่านจะมีสิทธิ์ที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้จะมี2ส่วนเลยก็คือส่วนที่มีบัตรอยู่แล้ว 13,180,000 คนแล้วก็กำลังลงทะเบียนกันอยู่กับคนที่ไม่มีบัตรแต่นะฮะกระทรวงมหาดไทยเขามีข้อมูลอยู่แล้วประมาณล้าน 40,000 คนเนี่ยท่านก็จะเข้าสู่กระบวนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ด้วยกำลังจะมีบัตรนะครับเพราะฉะนั้น เดี๋ยวช่วงเบรก2เนี่ยจะมีนะครับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรีจะมาเป็นคนให้ข้อมูลเลยเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่มีบัตรมีปัญหาท่านก็ลงเดี๋ยวก็จะมาบอกชี้แจงและย้ำนะคนที่ไม่มีบัตรแล้วก็ตอนนี้กำลังนะครับเป็นดราม่าในโซเชียลแล้วฉันจะลงไงฉันก็อยากได้ไม่ต้องห่วงทุกอย่างจะจบภายใน17มิถุนายนคนที่ยังไม่มีบัตรตอนนี้ไม่ใช่กลุ่มคน13ล้าน 180,000 คนเนี่ยนะฮะภายใน17มิถุนายนจะจบท่านก็จะได้ลงเหมือนกันล้านกว่าคนนะครับเขามีข้อมูลอยู่แล้วข้อมูลที่ว่าคืออะไรและกลุ่มตกหล่นก็จะมีโอกาสด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็ต้องติดตามให้ดีนะนะครับก่อนอื่นนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะครับอธิบดีกรมการปกครองนะครับคุณนฤชาโคสาวิไลนะครับก็บอกตอนนี้กรมการปกครองนะก็สั่งการให้อำเภอทั่วประเทศเลยจัดตั้งOne Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยืนยันตัวตนด้วยสำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบใหม่ในกลุ่มคนที่มีบัตรอยู่แล้วนะประมาณ13ล้าน 180,000 คนเนี่ยก็แต่ให้แต่ละอำเภอเนี่ยนะคอยอำนวยความสะดวกด้วย

แต่จริงอย่างที่ผมเรียนนะว่าคนที่ได้บัตรอยู่แล้ว13ล้านคนแล้วก็ต้องยืนยันตัวตนเนี่ยถ้าลงผ่านแอปอ่ะมันก็ง่ายนะครับแอปเป๋าตังทางลัดเนี่ยสะดวกมากนะครับอย่างไรก็ตามครับนอกเหนือจากนี้กลุ่มคนที่ยังไม่มีบัตรนะครับและทางกระทรวงมหาดไทยเขามีข้อมูลก็คือข้อมูลจปท.นะครับว่าตอนนี้มีคนไทยอีกประมาณ 1,400,000 คนที่ควรจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่ได้นะครับกลุ่มคนเหล่านี้แหละนะครับท่านอธิบดีกรมการปกครองก็บอกว่าก็จะมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.ลงพื้นที่ไปนะฮะสอบทานและลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สำหรับคนกลุ่มนี้นะประมาณ 1,400,000 คนพูดง่ายๆก่อนเกริ่นก่อนก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยพม.เนี่ยเขาลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลจปท.เขามีรายละเอียดว่ากลุ่มปอบบางจปท.ต้องมีรายได้ไม่เกิน 40,000 ไม่เกินแสนต่างๆเนี่ยเขาสำรวจโดยสำนักงานสถิติเนี่ยมาตลอดเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยประชาชนคนไทยเกือบ70ล้านคนประมาณ13ล้านคนที่เป็นกลุ่มปอบบางมีบัตรแล้วแต่กลุ่มปอบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตอนนี้เขามีข้อมูลอยู่แล้วคือ 1,400,000 กว่าคนเพราะงั้นเขามีชื่อมีอะไรพร้อมในช่วงนะ 4-17 เนี่ยนะฮะเขาก็จะให้นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆนี่แหละครับลงไปนะครับพบปะและจัดเวทีประชาคมนะครับเพื่อคัดกรองแล้วก็จัดลงทะเบียนกันเลยนี่นะครับนอกเหนือจากนี้กลุ่มคนที่ผ่านมายังไม่เคยให้ข้อมูลจปท.เพราะว่าแน่นอนเวลามีคนลงไปเก็บข้อมูลก็อาจจะไปทำงานนู่นนี่นั่นข้อมูลอาจจะไม่คือผมก็พูดตรงๆนะหลายคนที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการให้ข้อมูลจปท.เท่าไหร่เวลาเขาลงไปเก็บนะครับผมเนี่ยเคยสัมภาษณ์ในรายการนี้บอกเวลาเจ้าหน้าที่ลงไปเก็บจปท.เนี่ย อุปสรรคมากสุดคือถูกสุนัข กัด ลงไปตามบ้านเนี่ยเพราะงั้นบางคนอาจจะไม่ให้ยังไม่ได้ให้ข้อมูลข้อมูลก็อาจจะตกหล่นเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่ยังไม่ได้อยู่ในฐานจปท.เนี่ยนะตกหล่นเนี่ยในช่วง 4-10 มิถุนายนเนี่ยนะครับท่านก็ประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรก็แล้วแต่และเวลาในชุมชนของท่านจัดเวทีประชาคมเกี่ยวกับเรื่องนี้ภายในวันที่ 4-17 มิถุนายนเนี่ยท่านต้องไปด้วยนะจะได้ไปลงข้อมูลให้เรียบร้อยภาครัฐเขาจะได้มีฐานข้อมูลนอกเหนือจาก 1,400,000 คนที่เขากำลังจะให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการนั้นรอบใหม่จริงๆเนี่ยนะก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ก็เป็นกลุ่มปอบบางแต่นะครับยังไม่มีข้อมูลในกระทรวงมหาดไทยคุณก็ต้องไปลงทะเบียนด้วยนะครับให้เขาทราบเขาจะได้มีการสอบทานข้อมูลรายได้อะไรต่างๆนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับกรมการปกครองเนี่ยเขาก็จะส่งข้อมูลให้กับกระทรวงการคลังภายใน21มิถุนายนนี้ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ทุกอย่างจะจบทั้งกลุ่มที่มีบัตร13ล้านคนก็ลงให้แล้วเสร็จและคนที่ไม่มีบัตรแล้วบอกว่าฉันเนี่ยเดือดร้อนฉันต้องการได้รับความช่วยเหลือรอมาหลายรอบแล้วเนี่ยยังไม่ได้บัตรสักทียังไม่ได้ลงสักทีนะฮะ 4-17 มิถุนายนเนี่ยเขาจะจัดการให้เรียบร้อยผ่านเวทีประชาคมของแต่ละชุมชนที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นเขาจะไปจัดท่านก็ลงซะตรงนั้นให้เรียบร้อยเลยนะครับมีคนบอกยุ่งยากกว่าเดิมในคอมเมนต์ TikTok ครับก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ก็อย่างที่บอกแหละครับคือตอนแรกเนี่ยผมก็สงสัยเหมือนกันนะว่าเขาจะให้คนกลุ่มใหม่ที่ยังไม่มีบัตรเนี่ยมาลงทะเบียนกันยังไงเมื่อกี้สอบถามชัดเจนแล้วก็คือกระทรวงมหาดไทยเขามีข้อมูลอยู่แล้วมีรายชื่ออยู่แล้วนะฮะเอาบอกเป็นตัวเลขเลยก็ได้เนี่ย 1,044,785 คนเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เดี๋ยวก็จะได้ลงในการจัดเวทีประชาคมของแต่ละชุมชนเลยนะฮะภายในวันที่17มิถุนายนนี้แต่ที่จะมีปัญหาอีกก็คือกลุ่มคนที่ยังไม่มีบัตรและเดือดร้อนและยังไม่เคยให้ข้อมูลจปท.ยังไม่ได้อยู่ในล้านคนเนี่ยกลุ่มนี้เขาเรียกกลุ่มตกหล่นเพราะฉะนั้นเวลาที่ในแต่ละชุมชนแต่ละท้องถิ่นเขาจัดเวทีประชาคมเนี่ยท่านต้องไปด้วยนะไปให้ข้อมูลกระทรวงมหาดไทยเขาเนี่ยผมก็เดือดร้อนผมก็มีรายได้น้อยไม่เกินแสนเหมือนกันแต่ที่ผ่านมาจปท.มาเก็บยังไม่ได้เก็บข้อมูลผมนะอะไรเงี้ยท่านก็ต้องไปนะนะเพื่อไปแจ้งข้อมูลให้กับกระทรวงมหาดไทยจะได้ไปคัดกรองรอบหน้านะแต่ว่ารอบนี้เพราะฉะนั้นง่ายๆเลยนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง

ไปบอกญาติพี่น้องเลยสำหรับคนที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและยังไม่ได้ลงทะเบียนนะว่าภายในวันที่17 มิถุนายนนี่แหละกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ละท้องถิ่นก็จะมีเวทีประชาคมเพื่อให้ท่านลงทะเบียนเขามีข้อมูลอยู่แล้ว1,44,000 คนนะครับไม่ว่าท่านจะมีชื่อหรือไม่มีชื่ออยู่ใน1,000,000 คนเนี่ยเวลาเขาจัดเวทีประชาคมถ้าท่านคิดว่าท่านควรจะเป็นคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่และยังไม่เคยได้เนี่ยนะท่านต้องไปนะไปให้ข้อมูลและคนที่ไปแล้วมีชื่ออยู่ใน1,40,000 คนเนี่ยเขาจะให้ลงทะเบียนได้เลยนะย้ำนะ17ภายใน17 มิถุนายนเนี่ยทุกอย่างจบทั้งกลุ่มที่มีบัตรอยู่แล้วและกำลังลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลเนี่ยกับคนที่ยังไม่มีบัตรและต้องลงทะเบียนรอบใหม่เพื่อจะได้ใช้สิทธิ์สิงหาคมนะครับอันนี้นะครับสถานะลูกจ้างนายจ้างนำชื่อไปลดหย่อนภาษีถูกตัดสิทธิ์หรือเปล่าไม่ถูกนะนะครับเพราะว่าตามคุณสมบัติคือต้องเป็นบิดามารดาภรรยาบุตรบุญธรรมนี่นะครับพ่อแม่ภรรยานี่ก็โดนนะเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีมีประธานชุมชนมีสธไว้ทำไมทำงานต่างจังหวัดทำไงนะครับเดี๋ยวมา อีกประมาณ10 นาทีเดี๋ยวจะมีตัวแทนจากกระทรวงการคลังมาเป็นคนตอบในรายการนี้นะครับใครมีคำถามเนี่ยเดี๋ยวผมถามให้นะทำงานต่างจังหวัดทำไงถ้าเวลาเขาจัดเวทีประชาคมใช่ไหมครับอันนี้ก็น่าสนใจแต่อย่างที่บอกครับว่าคนที่ไม่มีบัตรและกำลังจะได้ลงทะเบียนเนี่ยเขามีชื่ออยู่แล้วนะครับยังไงกระทรวงมหาดไทยเขามีชื่ออยู่แล้วนะ1,40,000 กว่าคนเนี่ยเขาแค่จัดเพื่อสอบทานแล้วก็เปิดลงส่วนคนคำถามนี่ดีว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเวลาเขาจัดเวทีประชาคมแล้วผมไม่อยู่ล่ะนะเดี๋ยวก็จะได้ถามให้เนาะนะครับนี่สำคัญนะแล้วก็คนที่ไอ้ช่วงเวลาเขาเก็บข้อมูลจปท.เนี่ยอย่างที่บอกไปทำงานทำเงินอะไรเนี่ยยังไม่ได้ให้ข้อมูลชื่อตกหล่นอยู่ควรจะได้สิทธิ์มีรายได้ไม่เกิน100,000 ต่อปีแต่ยังไม่มีบัตรและกลัวว่าจะไม่ได้มีชื่ออยู่ใน1,000,000 กว่าคนเนี่ยเวลาเขาจัดเหลือในชุมชนท่านก็ไปให้ข้อมูลกระทรวงมหาดไทยเขานะฮะเขาจะได้ขึ้นบัญชีไว้ในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้คือข้อมูลแบบอัปเดตสุดเลยนะฮะเพราะว่าสอบถามทางตัวแทนคลังนะเดี๋ยวอีกประมาณสักนิดหน่อยนะเดี๋ยวก็จะเข้ารายการนะครับในการสัมภาษณ์นะครับแล้วก็มีคำถามอะไรก็สอบถามได้นะครับอันนี้ก็น่าจะชัดเจนนะเพราะว่าวันสองวันเนี้ยทุกคนก็มีดราม่าหลายเรื่องรถนะคุณสมบัติเบื้องต้นคือต้องไม่มีรถยนต์นะครับยกเว้นรถ เพื่อประกอบอาชีพนะ3 ล้อเล็กตุกตุกกระป๋อรถเพื่อการเกษตรนะครับการลดหย่อนภาษีกรณีเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปลดหย่อนคุณพ่อคุณแม่นี่ก็เลยจะถูกตัดสิทธิ์นะครับแต่อุทธรณ์ได้นะครับอย่างที่เราทราบนะตอนนี้ก็คืออุทธรณ์ได้ เดี๋ยวเขาประกาศก่อนนะท่านผู้ชมครับเขาประกาศก่อนถ้าถูกตัดสิทธิ์ก็ไปอุทธรณ์ถ้าเป็นเรื่องนี้ก็ไปแจ้งรายละเอียดเลยว่าลูกลดหย่อนจริงแต่ไม่ได้ดูแลอยากจะให้รัฐดูแลนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ลูกก็จะเอาชื่อพ่อมาลดหย่อนภาษีไม่ได้ส่วนใครที่ไม่มั่นใจนะผู้พ่อแม่คนไหนไม่มั่นใจว่าลูกเนี่ยเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีหรือเปล่าเนี่ยนะก็ให้ลูกเข้าไปเช็คได้นะครับในฐานของกรมสรรพากรได้เลยเมื่อกี้ผมก็เช็คแล้วเหมือนกันผมก็ไม่ได้เอาชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีนะครับแล้วก็อีกเรื่องคือนักเรียนนักศึกษาในนี้ก็เป็นดราม่าเหมือนกันก็อย่างที่บอกครับว่ากระทรวงการคลังเขาบอกว่าที่ตัดสิทธิ์นักเรียนนักศึกษาเพราะว่า อยากจะให้สิทธิ์สำหรับคนวัยทำงานอายุ18 ปีขึ้นไปที่มีรายได้น้อยส่วนนักเรียนนักศึกษานี้ยังไม่เข้าสู่ภาคแรงงานก็เลยถูกตัดสิทธิ์ไปนะครับโอเคเตรียมคำถามได้นะถ้าไม่มีใครมาสอบสำรวจจะทำยังไงคะถ้าท่านอยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่เดี๋ยวอันนี้จะติ๊กไปเลยจะถามให้นะครับไปทำงานต่างจังหวัดเวลาเขาจัดเวทีประชาคมแล้วไม่อยู่จะทำยังไงนะครับคือกระทรวงมหาดไทยก็มีการประชุมกันไปเมื่อวานนี้ถึงรายละเอียดนะครับโอเคใครมีคำถามนะแต่ว่าก่อนอื่นสรุปนิดนึงนะว่าในส่วนของการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีวราวุฒิศิลปอาชานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกำลังลงพื้นที่อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราในวันนี้นะไปเยี่ยมอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับแล้วก็ติดตามการแก้ไขปัญหามลภาวะทางกลิ่นของกิจกรรมคั่วบดเมล็ดกาแฟนะทีมงานขึ้นภาพได้เลยนะครับของรัฐมนตรีวราวุฒิศิลปอาชานะครับ

ในวันนี้นะครับมีรัฐมนตรีลงพื้นที่ภาคตะวันออก2ท่านท่านแรกคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือรัฐมนตรีสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้ก็ลงพื้นที่ที่ท่าเรือแหลมฉบังนะไปรับฟังบรรยายสรุปภารกิจและโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังแล้วก็ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะครับท่านผู้ชมครับพักสักครู่แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาพูดคุยกับตัวแทนของกระทรวงการคลังนะสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรีใครมีคำถามก็เดี๋ยวสอบถามกันได้ครับพักสักครู่ครับ

0: ันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
1: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
2: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
3: คุณกำลังฟังสปท.ชลบุรี FM 99.75 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
5: ครับกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับและมี2ท่านนะที่จะมาไขข้อข้องใจของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับเกี่ยวเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐรอบใหม่นะครับที่อยู่ข้างผมนะครับท่านเป็นนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษจากสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรีนะครับคุณอิทธิพงษ์ไพรศรีสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับแล้วก็ข้างๆนะครับเป็นเจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงานครับคุณอุษาศรีชัยนะครับสวัสดีครับนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็สอบถามเลยแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบใหม่รอบนี้ที่ทางสำนักงานคลังอยากจะมาย้ำอยากจะมาชี้แจงกับประชาชนวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างครับ
6: ครับก็ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีท่านผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีท่านขนาดกรนะครับ
5: ครับ
6: ขอบคุณที่ให้โอกาสมาประชาสัมพันธ์เรื่องสำคัญในวันนี้นะครับก็คือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2559นะครับก็ที่จะมาตอกย้ำเลยนะครับว่าเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มิถุนายนนะครับก็เห็นชอบเรื่องโครงการนะครับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพื่อได้ให้ได้รับสิทธิสวัสดิการพื้นฐานภาครัฐอย่างตรงจุดยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นนะครับ
5: ครับ
6: ตรงนี้นะครับที่ต้องเน้นย้ำก็ให้กับผู้ฟังเลยนะครับก็คือทางปลัดกระทรวงการคลังก็ได้ชี้แจงไปในข่าวทางหน้าจอโทรทัศน์แล้วก็ออนไลน์ต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะไม่เหมือนรอบที่ผ่านมานะครับเพราะมีการปรับปรุงเกณฑ์นะครับให้มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับเพื่อให้เม็ดเงินงบประมาณเนี่ยไปถึงมือผู้เดือดร้อนตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับถ้าพูดถึงภาพรวมนะครับกลุ่มเป้าหมายหลักในปี69เนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันครับที่ผมเน้นย้ำมานะครับก็คือกลุ่มแรกนะครับคือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับซึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่ท่านใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกเดือนอยู่แล้วนะครับก็คือใช้ในการอุปโภคบริโภค300บาทนะครับ เดินทาง750บาทอะไรอย่างเงี้ยฮะ
5: ครับ
6: ซึ่งปัจจุบันฐานข้อมูลเนี่ยมีอยู่แล้วอยู่ประมาณตอนนี้ลดลงก็มีคนมายกเลิกไปบ้างเหลือ 13.18 ถึง19ล้านนะประมาณนี้นะครับคร่าวๆกลุ่มนี้นะครับต้องเน้นย้ำเลยนะครับท่านผอ.นะครับว่าต้องมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกคนนะครับตามที่เป็นข่าวว่าไม่ต้องมาไม่ได้นะครับท่านต้องมาลงทะเบียนนะครับจะบอกว่าเคยได้แล้วอยู่เฉยๆไม่ได้ครับไม่งั้นจะถูกตัดสิทธิ
5: ์
6: ก็คือต้องมาลงทะเบียนช่องทาง5ช่องทางเดียวทางทีมงานของผมหรือน้องเนี่ยเขาจะมาชี้แจงให้ฟังว่าช่องทางไหนบ้างทำอย่างไรไม่ได้ยุ่งยากนะครับก็เดี๋ยวเรียนประชาสัมพันธ์ทางนี้ได้เลยนะครับ
5: คร
6: ับ นะครับส่วนกลุ่มที่2นะครับนี่กลุ่มแรกคือกลุ่มผู้มีบัตรรายเดิมนะครับ
5: ครับ
6: กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มตกหล่นที่เราฟังข่าวกันมาว่าทำไมถึงไม่ได้จะมีดราม่าว่าเพราะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือกลุ่มนี้คือกลุ่มผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์นะครับแต่ยังไม่มีบัตรในรอบที่แล้วนะหนึ่งเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือก็อ้างอิงมาจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจปท.นะครับของกระทรวงมหาดไทยก็คือของกรมการพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็อีกกรมหนึ่งกระทรวงหนึ่งก็คือระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับหรือเรียกย่อว่าพม.ถ้าในจังหวัดก็จะคุ้นเคยอยู่สอง หน่วยงานนี้นะครับกรมการพัฒนาชุมชนกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จะช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่เกิดมีปัญหายากไร้หรือมีเหตุอะไรต่างๆนะฮะไม่ปลอดภัยหรืออะไรเนี่ยหน่วยงาน2หน่วยงานเนี้ยก็จะเป็นเข้าไปช่วยเหลือนะครับก็ซึ่งข้อมูลเนี่ยเขาจะเก็บไว้จนสุดตั้งแต่สิ้นสุดนะวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็จะมีรายชื่อตามที่ท่านผอ.พูดไปฮะก
5: ็
6: คือประมาณ1,400,000คนเนี่ยนะทั่วประเทศนะครับ
5: คือพูดง่ายคนที่ตกหล่นและยังไม่มีบัตรและอยากจะลงทะเบียนเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีการลงทะเบียนแต่ย้ำว่ากลุ่มคนเหล่านี้ภาครัฐเขามีชื่อหมดแล้ว10,000,000กว่าคนนะว่างั้นเถอะ
6: ใช่ครับ
5: นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้อยู่ในล้านกว่าคนเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีวิธีการในการที่จะเข้ามาสมัครด้วยนะครับ
6: มีครับ
5: ครับ
6: ครับเดี๋ยวขออนุญาตต่อเลยนะครับก็คือทีนี้คำถามจากประชาชนทั่วไปว่าไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่แล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้อยู่ในบัญชีตกหล่นอีกนะตามที่บอกว่าไปลงจปท.แล้วก็พม.ไปสำรวจมาเนี่ย
5: ครับ
6: ถ้าไม่มีจะทำอย่างไรนะครับเรื่องนี้แนวทางปฏิบัติก็มีไว้แล้วนะครับก็แต่ในช่วงเนี้ยท่านก็จะไม่สามารถลงทะเบียนได้นะครับอันนี้ต้องเน้นย้ำก่อนท่านจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมานะครับแต่มีแนวทางช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวผมจะพูดในลำดับต่อไปนะครับ
5: ครับ
6: รัฐบาลก็ยังไม่ทอดทิ้งนะครับกลุ่มนี้ท่านก็บอกว่าสามารถเดินเรื่องขอรับสิทธิสวัสดิการจากภาครัฐเบื้องต้นได้นะครับผ่านกระทรวงที่ผมบอกไปแล้วกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในมนุษย์ในพื้นที่หรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับอย่างเราชลบุรีก็ไปที่จังหวัดชลบุรีอยู่ที่อำเภอเมืองอย่างนี้นะครับแล้วก็อยู่ตามอำเภอต่างๆนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปช่วยเหลือและนำข้อมูลท่านนะครับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลในวันนี้ถ้าท่านใดไม่มีชื่ออยู่ในล้าน40,000คนเดียวทางปกครองมหาดไทยต่างๆไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นหรือสำนักงานท่านทางอำเภอทุกอำเภอนะครับเขาจะมีพิธีการมีเจ้าหน้าที่ลงไปถึงที่นะครับไปแจ้งให้ท่านตามที่ท่านผอ.บอกเดี๋ยวต้องมีประชาคมด้วยอันเนี้ยจะไปแจ้งท่านให้ท่านเข้าร่วมนะครับแล้วก็มาแจ้งมายืนยันตัวตนว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยจริงๆอย่างเงี้ยแล้วจะได้เข้ารอบในรอบนี้นะครับแต่ในส่วนที่ไม่มีรายชื่อเนี่ยท่านก็มาแจ้งไว้กับทางเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่นี้ได้เลยเหมือนกันนะครับเพื่ออะไรก็เพื่อว่าให้ท่านเข้าสู่ระบบในปีนี้นะครับเพื่อในอนาคตในปี2ปีนี้เดี๋ยวก็จะมีโครงการดีๆช่วยเหลือประชาชนต่ออีกก็ท่านก็จะได้มีอยู่ในระบบนี้หลายท่านนะครับที่ผ่านมาก็คือว่ารู้สึกว่าเสียเวลาทางอำเภอมาหรือเงี้ยไม่มีเวลาให้ข้อมูลอย่างเงี้ยพวกเนี้ยก็จะตกติดประมาณอย่างเงี้ยครับในด้านที่ท่านผอ.พูดไปข้างต้นแล้ว
5: ก็เนี่ยมีท่านผู้ชมนะพิมพ์มานะบอกว่า20กว่าปีแล้วจปท.ไม่เคยเข้ามาในชุมชนเลยเพราะฉะนั้นช่วยถ้าเกิดเขาไม่เข้ามาท่านก็ต้องรักษาสิทธิ์ด้วยการไปหาพม.จังหวัดเลยนะ
6: ครับ
5: พลาดไม่ได้แล้วนะเพราะว่าปรากฏว่าไอ้ข้อมูลที่เขามาเก็บเนี่ยมันดันสำคัญแล้วนะสินะเพราะมาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการของรัฐรอบใหม่นะท่านผู้ชมครับ
6: ครับทีนี้ก็มาเน้นย้ำอีกเรื่องหนึ่งก็คือปฏิทินและเวลาลงทะเบียนและวิธีการลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวจะไล่ลำดับไปเรื่อยๆจนถึงทางปกครองจะลงไปช่วยเหลือกลุ่มใหม่ยังไงด้วยนะครับอันนี้ผมขอเริ่มจากกลุ่มเก่าก่อนเอาสรุปย่อๆนะครับก็ตามที่ได้ข่าวได้ยินข่าวเลย4มิถุนายนที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้จนถึงวันที่21มิถุนายนนะครับย้ำนะครับ4ถึง21มิถุนายนนี้นะครับจะเป็นการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ
5: ครับ
6: โอเค18วันประมาณโดยคร่าวๆนะครับทีนี้เพื่อให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้เห็นภาพชัดเจนนะฮะเราก็มาดูแยกช่องทางลงทะเบียนของแต่ละกลุ่มกันเลยนะครับในกลุ่มแรกก่อนผู้มีบัตรรายเดิมประมาณ 13.19 ล้านคนนะครับกระทรวงการคลังนะครับก็ได้อำนวยความสะดวกโดยจัดช่องทางเลือกในการยืนยันสิทธิ์ไว้ให้ถึง5ช่องทางด้วยกันทางนี้เดี๋ยวเราจะมาอธิบายโดยให้คุณอุษานะครับได้ชี้แจงเมื่อวานนี้น้องเขาได้ลงไปช่วยเหลือประชาชนที่หน้างานด้วยแล้วนะครับที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาชลบุรีสารกลางนะครับ
5: เดี๋ยวขอเบรกนิดนึงได้ไหมครับเราพูดถึงเรื่องคุณสมบัติก่อนได้ไหม
6: ได้ครับ
5: นะเพราะว่าตอนนี้ท่านผู้ชมถามเรื่องคุณสมบัติมาเยอะจริงๆนะนะครับจะได้ชี้แจงรายละเอียดก่อนเดี๋ยวไล่ไปถึงข้อไหนที่ท่านผู้ชมถามเดี๋ยวผมจะถามย้ำให้นะเชิญเลยครับ
6: ครับในคุณสมบัตินะครับ
5: ครับ
6: ที่ตามที่สรุปนะครับรอบนี้ปรับเกณฑ์ใหม่คัดกรองแม่นยำขึ้นจะเป็นรายบุคคลนะครับทีนี้ขอเป็นในส่วนของข้อห้ามก่อนแล้วกันนะครับคนที่จะเข้าไม่ได้เลยนะฮะประกอบไปด้วย1ครับภิกษุสามเณรนักพจน์หรือนักบวชอันนี้แน่นอนเข้าไม่ได้แล้วนะฮะผู้ต้องขังผู้ถูกกักขัง หรือบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐนี่ก็ไม่ได้นะครับ
5: ครับ
6: อันนี้ไม่สามารถลงทะเบียนได้นักเรียนนักศึกษารอบที่แล้วเหมือนจะได้นะครับรอบนี้ไม่ให้แล้วนะครับ
5: ครับ
6: เพราะมีประเด็นเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถือว่ายังอยู่ในวัยเรียนนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐในการศึกษาเล่าเรียนอยู่กลุ่มนี้ก็จะยังไม่ได้นะครับต่อไปเป็นข้าราชการนะครับพนักงานราชการอันนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะมีเงินเดือนมีอะไรอยู่นะครับต่อไปเป็นพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีรายได้นะครับไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีแต่ถ้าไม่เกินยังสามารถได้รับสิทธิ์นะครับถ้ามีรายได้เกิน 100,000 บาทอ่ะคือจะไม่ได้นะครับอันนี้พนักงานลูกจ้างหมายความว่ายังไงพนักงานลูกจ้างหมายถึงว่าบางทีเป็นจ้างเหมาเป็นไม่ได้เป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยมาจ้างเป็นชั่วครั้งชั่วคราวหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วจ่ายเงินไปกับรัฐตรงเนี้ยถ้าเขาได้รับเกิน 100,000 บาทเงี้ยอย่างในที่ทำงานผมเนี่ยอย่างพนักงานขับรถผมก็ได้อยู่ประมาณตอนนี้ก็ประมาณหลักหมื่นสมมตินะครับสมมติหลักหมื่นอย่างเงี้ยก็เกินแสนแล้วอย่างเงี้ยก็จะลงไม่ได้ซึ่งแต่ก็เดิมเขายังไม่เคยมาทำงานที่นี่ก็ได้อย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าได้ไม่เกินสมมติเป็นแม่บ้านมารับเดือนละ 5,000 ปีนึงก็ 60,000 อย่างเงี้ยเขามารับทำงานให้ภาครัฐก็จริงแต่เงินที่เขาได้ไม่ถึงแสนอย่างนี้ก็ยังมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้อยู่นะครับ จากคนที่เคยได้ก็อาจจะได้เนี่ยฮะที่ว่าเกณฑ์อาจจะคนที่เคยได้แล้วอยู่ๆทำไมรอบนี้โดนตัดสิทธิ์ก็อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้นะครับแต่ว่าท่านอย่าเพิ่งกังวลขอให้ไปลงทะเบียนให้ครบก่อนตามที่ท่าน
7: อุทธรณ์ได้อุทธรณ์ได
6: ้ใช่ครับลงก่อนแล้วเดี๋ยววันที่17ประกาศเป็นกรกฎาคมนะครับประกาศแล้วเราค่อยว่ากันว่าจะเป็นยังไงนะครับอุทธรณ์อีกทีนึง
5: โดยเฉพาะข้อนึงที่ตอนนี้คนถามมาเยอะคือเรื่องของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์อะไรก็ได้มีรถตู้ไว้ขับส่งนักเรียนลงได้ไหม
6: อันนี้ตามเกณฑ์เลยนะครับก็จะมีอยู่ที่แจ้งไว้นะครับรถยนต์ส่วนบุคคลไม่ได้
5: ไม่ได
6: ้ที่รถตู
5: ้รถตู้ก็ถือว่าเป็นรถบุคคล
6: ส่วนบุคคลครับถึงจะเป็นโดยสารก็จริงแต่ถ้าเขามีชื่อแต่ถ้าเกิดเขาไปรับจ้างอย่างเงี้ยเขาไม่มีชื่อแน่นอนแต่ถ้าเขาเป็นเจ้าของรถเนี่ย
5: อ
6: ันนี้ก็สามารถตอบได้ชัดเจนนะครับว่าไม่ได้นะครับ
5: คือเขาใช้คำว่ามีกรรมสิทธิ์แต่เปิดรถคันนั้นเป็นชื่อของท่านอ่ะอันนี้ก็ไม่ได้
6: คร
5: ับ แล้วก็มีท่านผู้ชมถามมาว่าเป็นรถสามีแต่สามีเสียแล้วแล้วก็โอนเป็นชื่อตัวเอง
6: อันนั้นมันก็เข้าเกณฑ์ว่าเป็นตัวเขาครับ
5: ครับแต่ถือว่าไม่ได้นะท่านผู้ชมครับมีรถเก๋งแต่เป็นรถเก๋งเก่ามาก
6: ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นรถยนต์นะครับเอาที่ได้เลยดีกว่า
5: ที่ได้เลยนะนี่สำคัญเลยครับเชิญเลยครับ
6: ที่ได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บนึงนะก็คือรถยนต์3ล้อส่วนบุคคลตามที่เป็นข่าวตามที่บอกนะครับเดี๋ยวพี่ขอดูรถยนต์ส่วนบุคคลแล้วก็4ล้อเล็กนะครับ4ล้อเล็กก็เหมือนรถกระป๋อถ้าในกรุงเทพจะเห็นรถกระป๋อที่รับส่งนะครับ
5: คร
6: ับ ถ้าต่างจังหวัดก็จะพอมีบ้างก็รถเล็กๆกันนะครับแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์อันนี้สำคัญเลยรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถยนต์เครื่องมอเตอร์ไซค์หรือว่าที่ต่างจังหวัดเรียกก็คือได้หมดนะครับแต่ประเภทละ1คันนะครับผมย้ำอีกทีนึงประเภทละ1คันที่ผมบอกมาเนี่ยท่านจะมีมอเตอร์ไซค์มีรถ4ล้อเล็กอย่างเงี้ยได้แต่ต้องประเภทละ1คันเท่านั้นแต่มี2คันน่ะไม่ได้แล้วถือว่าโดนตัดสิทธิ์แล้ว
5: คร
6: ับ มอเตอร์ไซค์ตัวนี้ก็คือไม่เกิน300ซีซีเหมือนกันก็ตามที่บอกไปเลยนะครับตามที่ท่านปลัดบอกนะว่าถ้ามีบิ๊กไบค์เนี่ยถือว่าท่านมีตังค์แล้วเกิน300ซีซีส่วนใหญ่ก็จะเป็นบิ๊กไบค์นะครับ
5: ครับ
6: โอเคนะครับมาประมาณนี้ก็สรุปให้อีกทีนะฮะรถจักรยานยนต์กระบอกสูงไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อนะครับรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างนะครับและอันนึงเลยที่สำคัญคือรถใช้งานเกษตรกรรมเนี่ยใช้ได้นะครับต้องเป็นรถเกษตรกรรมเท่านั้นไม่ใช่รถส่วนตัวแบบไปวิ่งข้างนอกถนนหนทางก็จะมีจดทะเบียนตามขนส่งอยู่นะครับท่านก็จะรู้ถ้ารถยนต์ส่วนบุคคลจะเป็นรอย3อะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มันจอดลึกเกินไปเดี๋ยวท่านจะงง
5: คือพูดง่ายว่าคุณสมบัติเนี่ยเขาใช้คำว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์นะเพราะฉะนั้นไอ้รถยนต์ที่ว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถกระบะก็รถยนต์ไม่ใช่แค่รถเก๋งขอให้เป็นรถยนต์เนี่ยนะครับก็ถูกตัดสิทธิ์หมดนะครับยกเว้นรถยนต์เขาใช้คำว่าขนาดเล็กเนาะ4ล้อเล็ก
6: 4ล้อเล็กครับ
5: ก็รถกระป๋อ3ล้อเล็กก็รถตุ๊กนะครับประมาณนี้อย่างเงี้ยได้แต่ก็มีได้แค่คันเดียวนะ
6: ครับ
5: นะครับ
6: ประมาณนี้
5: จะได้เข้าใจเนาะ
6: ครับเดี๋ยวต่อ
5: สิเชิญเลยครับ
6: คนที่ไม่ได้อีก2ส่วนนะครับ
5: ครับ
6: ผู้รับบําเหน็จรายเดือนบําเหน็จบํานาญพวกนี้ไม่ได้เหมือนกันก็ถือว่าได้รับเงินเดือนอยู่นะครับ
5: ครับ
6: และ กลุ่มสุดท้ายหรือเคยเลยคือข้าราชการการเมืองสภาผู้แทนราษฎรสวสสเนี่ยไม่ได้นะครับโอเค
5: ครับ
6: ก็ในส่วนนี้ก็จบ
5: ครับ
6: นะฮะในส่วนที่คนไม่ได้ทีนี้มาในหลักเกณฑ์รายได้บ้างแล้วนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับเดี๋ยวให้น้องอุตสาห์ลองพูดเลยครับมีอะไรบ้างครับ
7: ถ้าเรื่องรายได้นะคะก็คือจะต้องไม่มีรายได้หรือว่ามีไม่มีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลอื่นโดยที่จะต้องจ่ายไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีค่ะบัตรเครดิตก็จะต้องไม่มีนะคะวงเงินสินเชื่อทุกประเภทก็จะต้องมีแล้วรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาทค่ะเงินฝากสลากก็รวมกันไม่เกิน 100,000 บาทเช่นกันค่ะแล้วก็จะต้องไม่มีอันนี้เดี๋ยวหนูพูดในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ให้ฟังเพิ่มเติมนะคะก็คือจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ค่ะก็จะได้แก่ห้องชุดทุกแห่งรวมกันไม่เกิน35ตารางเมตรค่ะบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวแล้วก็ตึกแถวรวมกันไม่เกิน25ตารางวาค่ะแล้วกรณีที่ท่านเป็นเกษตรกรนะคะจะต้องที่ดินแล้วก็ที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน10ไร่ค่ะแต่ถ้าไม่ได้เป็นเกษตรกรนะคะจะต้องรวมกันไม่เกิน1ไร่ค่ะก็เดี๋ยวหนู
5: ส่วนใหญ่คุณสมบัติเรื่องอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็คล้ายๆกับของเดิมอยู่แล้ว
7: ใน
5: ทางของเดิมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่ได้สิทธิ์รอบที่แล้วแล้วก็กำลังลงใหม่รอบนี้ถ้าท่านยังคงสถานะเดิมเนี่ยก็มีโอกาสได้อยู่แล้วล่ะไม่ใช่แบบไอ้รอบที่แล้วถือสิทธิ์ที่ดินนิดนึงในช่วง2ปีดันไปซื้อเพิ่มอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะ
6: ใช่ครับก็เดี๋ยวสรุปให้อีกทีแล้วกันนะครับก็คนที่หลักๆเลยมีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
5: ครับ
8: หุ้นส่วนจำกัดหรือกรรมการบริษัทจำกัดมหาชนต่างๆพวกนี้ไม่ได้แน่นอนเลยนะครับถึงจะรายได้ไม่เข้าจริงไปมีชื่ออยู่ในนั้นเฉยๆแต่
6: ไม่เคยมีรายได้เข้าก็จริงแต่มีชื่อในห้างหุ้นส่วนต่างๆอย่างเงี้ยที่จดทะเบียนนิติบุคคลนะครับพูดง่ายๆคือโดยตัดสิทธิ์นะครับไม่ได้นะครับเงินฝากหมดเลยนะครับไม่ว่าสลากออมสินด้วยนะครับสลากต่างๆธ.ก.ส.หรืออะไรที่ตอนนี้มีก็ตรวจได้หมดนะครับไม่ใช่เฉพาะเงินฝากบัญชีธนาคารเงินฝากประจำเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้นแล้วนะครับรวมถึงเงินต่างๆที่ท่านเอาไปไว้ด้วยพันธบัตรต่างๆนะครับเนี่ย 100,000 นะครับตรงเนี้ยต้องไม่มีนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สอบถามกันมาเยอะเลยคือเบี้ยประกันภัย
5: ครับเนี่ยฮะ
6: ตามหลักเกณฑ์ที่เขามองก็มองว่าอันเนี้ยต้องมีคนเงินเหลือแล้วเท่านั้นที่จะไปทำได้นี่ก็ว่าผมก็มองว่าค่อนข้างสอดคล้องอยู่แล้วนะครับ12,000 บาทต่อปีขึ้นไปนะฮะถ้าคนยากจนจริงๆอ่ะก็บอกได้เลยที่ผมลงไปพื้นที่สำรวจในจังหวัดชลบุรีอ่ะในกลุ่มพวกนี้จะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ทำประกันพวกนี้เลยนะครับอันนี้เขาก็มาขัดกองออกไปด้วย
5: เมื่อกี้มีท่านผู้ชมถามมาทาง TikTok นะว่าซื้อประกันแต่ซื้อให้พ่อแม่แต่ตัวเองมีคนจ่าย
6: อ
5: ย่างเงี้ยได้ไหม
6: อันนี้ก็เป็นไปตามเกณฑ์รอบนี้นะครับที่บอกว่าลูกอ่ะมีตังค์พ่อแม่ไม่มีตังค์อันนี
5: ้ อ
6: ันนี้เป็นตามนี้เลยครับ
5: อ
6: ันนี้ถือว่ามีคนดูแลหรืออะไรอยู่
5: ก็ถูกตัดสิทธ
6: ิ์ง่ายนะก็ต้องถูกตัดสิทธ
5: ิ์อันนี้ถามให้แล้วนะนะครับส่วนรถที่พิมพ์กันมาเยอะจริงๆนะว่าน่าจะกำจัดน่าจะน่าจะแล้วก็ให้รายละเอียดเรื่องว่าถ้าเป็นรถเก่าเกิน20ปีน่าจะได้มันรอบนี้ไม่ได้เพราะงั้นก็บอกขอให้มีถ้าเกิดมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์เนี่ยถือว่าถูกตัดสิทธิ์นะนะครับไม่เกี่ยงว่ารถเก่ารถใหม่นะครับต้องเรียนท่านผู้ชมอีกครั้งก็ถามกันมาเยอะจริง
6: ครับก็ต้องเรียนให้ผู้ฟังรับทราบด้วยนะครับว่าจริงๆเกณฑ์ออกมาเนี่ยก็เข้าใจนะครับบางคนโดนตัดสิทธิ์บางคนได้อย่างเงี้ยฮะแต่บริบทอ่ะทำกันทั้งประเทศนะครับมันต้องมีเกณฑ์กลางอยู่เกณฑ์หนึ่งอันนี้ก็มองว่าทีนี้ท่านก็ไม่ต้องห่วงนะครับอะไรที่ออกมาตอนนี้นะครับเดี๋ยวมีช่วงอุทธรณ์เดี๋ยวจะให้อุทธรณ์ได้นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยก็บอกแล้วว่า เรื่องพ่อแม่เรื่องรถยนต์ที่โดนไปนะก็ให้มาอุทธรณ์ได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวรอฟังข่าวอีกทีหนึ่งโดยช่วงอุทธรณ์นะครับว่าช่องทางไหนแต่ช่องทางแน่ๆเลยก็สามารถไปที่สาขาของแบงค์ได้เลยนะครับส่วนช่องทางออนไลน์เดี๋ยวก็จะมีประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับ
5: ครับครับช่องทางลงทะเบียนได้เลยครับอาจารย์ครับ
6: ครับโอเคต่อไปเป็นช่องทางลงทะเบียนเน้นย้ำดีกว่าเนาะจะได้ท่านที่ใดที่ยังไม่มานะครับเดี๋ยวก่อนจะไปเข้าเรื่องของมหาดไทยผมขอเน้นย้ำรายใหม่ก่อนนะครับ
5: ครับ
6: รายใหม่ตอนนี้ท่านยังไม่ต้องเสียเวลานะครับหรือเสียเงินเดินทางมาที่สาขาแบงก์กรุงไทยนะครับแล้วก็ในออนไลน์อ่ะท่านก็อาจจะยังลงไม่ได้นะครับเพราะว่าตามที่บอกเลยนะครับเขาจะไปคัดกรองอยู่ในความจำเป็นพื้นฐานจปทของพัฒนาชุมชนแล้วก็ของพม.สมุดพกอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ว่ามีรายได้น้อยต่ำกว่าเกณฑ์ที่ดำรงชีพอยู่ได้เนี่ยทีเนี้ยบางท่านไม่รู้ว่าท่านอยู่ในกลุ่มนี้ไหมแต่ท่านรู้อยู่แล้วว่าท่านไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการเนี่ยขอให้รออยู่ที่พื้นที่นะครับก็คือเดี๋ยวหรือไม่ถ้าท่านรอไม่ไหวท่านลองสอบถามผู้นำชุมชนในพื้นที่นะครับว่าเจ จะเปิดให้ลงรายชื่ออะไรได้เมื่อไหร่ตอนนั้นนะฮะท่านไปแจ้งเขาได้เลยนะฮะเพราะว่าในครั้งนี้ทางรัฐบาลก็ไม่อยากให้ทางประชาชนน่ะมีความยากลำบากจึงได้ให้ทางกระทรวงมหาดไทยฮะซึ่งมีผู้นำชุมชนมีท้องถิ่นมีอบต.มีท่านนายอำเภอมีอะไรดูแลประชาชนอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยเขาจะเข้าไปบริการประชาชนในรอบของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยครับตามที่ท่านผอ.ได้พูดไปแล้วด้วยว่าเดี๋ยวจะมีประชาคมด้วยอะไรด้วยแต่ก่อนประชาคมเดี๋ยวจะมีสำรวจด้วยเดี๋ยวผมก็ได้เล่าอธิบายแต่นี้เดี๋ยวขอไปที่รายเก่าก่อนว่าช่องทางลงทะเบียนมีอะไรบ้างเชิญเลยครับ
7: ค่ะช่องทางการลงทะเบียนนะคะก็จะมี5ช่องทางค่ะเดี๋ยวหนูขอย้ำวันที่ต้องลงทะเบียนก่อนนะคะก็คือต้องลงทะเบียนภายในวันที่4ถึง21มิถุนายน2569ค่ะเป็นรายเก่าก็ต้องลงนะคะเดี๋ยวช่องทางแรกที่จะอธิบายให้ฟังจะเป็นการทำผ่านแอปเป๋าตังค่ะแอปเป๋าตังอันนี้พอเราอัปเดตแอปให้เป็นล่าสุดแล้วเข้าไปอะค่ะถ้ากดเข้าไปเลยใส่รหัสถ้าจำรหัสไม่ได้ไปที่ธนาคารนะคะให้ธนาคารเขาช่วยรีรหัสให้พอเรากดเข้าไปทางแอปเป๋าตังค่ะจะขึ้นแบนเนอร์เป็นคำว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก็ให้เราคลิกเข้าไปค่ะแล้วก็อ่านเงื่อนไขอ่านแล้วกดยอมรับค่ะจากนั้นกดปุ่มลงทะเบียนค่ะพอเรากดเสร็จหน้าจอก็จะแจ้งมาเลยค่ะว่าลงทะเบียนสำเร็จแต่ว่าอันนี้คือเป็นการลงทะเบียนเฉยๆนะคะจะต้องรอการตรวจสอบด้วยว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านซึ่งอันนี้จะประกาศในวันที่17กรกฎาคมค่ะต่อไปก็จะเป็นแอปพลิเคชันเหมือนกันค่ะก็จะเป็นของทางรัฐเนี่ยก็จะอาจจะยากกว่าเป๋าตังนิดนึงก็คือจะต้องล็อกอินเข้าไปแล้วก็จะต้องค้นหาบริการเป็นชื่อว่าระบบลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐค่ะพอกดเข้าไปนะคะเราจะต้องตรวจสอบข้อมูลของเราค่ะถ้าเกิดว่าให้ลูกหลานทำให้ยังไงนั่งดูด้วยกันนะคะดูว่าชื่อเราตรงตามบัตรประชาชนไหมดูเบอร์โทรศัพท์ค่ะแล้วก็ดูข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็เลื่อนอ่านข้อตกลงนะคะอ่านเสร็จกดยืนยันค่ะก็อันนี้ก็จะถือว่าพอกดยืนยันปุ๊บหน้าจอจะแจ้งเตือนมาเลยว่าเราลงทะเบียนสำเร็จแล้วเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วสำหรับแอปทางรัฐค่ะส่วนช่องทางที่3ก็คือทำผ่านเว็บไซต์ค่ะตัวเว็บไซต์นะคะถ้าเกิดว่าเราเข้าไปอะค่ะเราจะค้นหาใน Google ว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะอันนี้หนูอยากให้กดที่เป็นตากระทรวงการคลังนะคะจะได้ไม่โดนเว็บของมิจฉาชีพด้วยก็ต้องดูก่อนกดด้วยอันนี้ก็คือกลัวว่าจะมีมิจฉาชีพเข้ามาเพราะกดเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นปุ่ม3ปุ่มค่ะให้เราเลือกปุ่มที่ชื่อว่าลงทะเบียนสำหรับผู้มีบัตรรายเดิมค่ะก็ถ้าเรากดเข้าไปนะคะกดเริ่มลงทะเบียนก็จะมีวิธีการพิสูจน์ตัวตนทั้ง2วิธีเลยก็คือวิธีแรกจะยากหน่อยสำหรับผู้สูงอายุก็คือการลงสแกนผ่านแอปไทยดีค่ะแต่ว่าวิธีที่2ที่จะง่ายหน่อยก็จะเป็นการกรอกเลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เลขหลังบัตรค่ะเพื่อยืนยันตัวตนโดยพอกรอกเสร็จปุ๊บทั้ง2ขั้นตอนทั้ง2วิธีในการยืนยันตัวตนนะคะเราก็จะต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะแล้วก็กดอ่านเงื่อนไขเช่นเดิมค่ะอ่านเงื่อนไขแล้วก็กดยืนยันอันนี้ก็จะเป็นการลงทะเบียนในขั้นต้นหนูขอย้ำก่อนว่าทุกช่องทางเป็นแค่การลงทะเบียนนะคะจะต้องมีการตรวจสอบด้วยคือลงทะเบียนสำเร็จแต่ต้องตรวจสอบก่อนถึงประกาศผลส่วนช่องทางที่4อันนี้ก็จะสำหรับคนที่ไม่ถนัดใช้แบบเทคโนโลยีไม่ถนัดใช้แอปแต่แถวบ้านเรามีตู้ธนาคารตู้ ATM อันนี้จะต้องเป็นตู้ของกรุงไทยเท่านั้นนะคะก็คือให้ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรประชาชนไปได้เลยค่ะแล้วไปที่ตู้พอเราไปที่ตู้เราจิ้มดูที่ตู้นะคะมันจะมีเป็นเมนูที่ชื่อว่ายืนยันตัวตนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐให้เรากดเข้าไปแล้วทีนี้ก็จะมีคำว่าลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะพอเรากดเข้าไปอะค่ะตู้จะแจ้งว่าให้เสียบบัตรประชาชนก็ให้เราเสียบแล้วรอระบบตรวจสอบทีนี้หน้าจอก็จะขึ้นให้เรากดอ่านข้อตกลงความยินยอมแล้วก็กดอ่านไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็กดยินยอมพอกดยินยอมปุ๊บก็จะต้องระบุมือถือค่ะแล้วก็กดถัดไปพอกดถัดไปเสร็จก็จะตู้ก็จะขึ้นมาว่าธนาคารน่ะได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็ช่องทางสุดท้ายช่องทางที่5อันนี้ก็คือสำหรับใครที่อาจจะทำไม่ถนัดไม่มีลูกหลานพาไปหรือว่ายังไง ก็คือถือบัตรประชาชนไปที่ธนาคารของธนาคารได้เลยค่ะก็จะมี5ธนาคารก็จะมีกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามค่ะก็คือถือบัตรประชาชนไปแล้วก็กดบัตรคิวรอเจ้าหน้าที่รันลำดับไปนะคะแล้วก็จะเอาเจ้าหน้าที่เขาก็จะเอาบัตรประชาชนไปเสียบแล้วก็ตรวจสอบให้เรากดยืนยันข้อมูลค่ะอันนี้หนูขอย้ำเลยว่าลายเก่าต้องลงทะเบียนนะคะทุกท่านเลยไม่ใช่ว่าลายเก่าแล้วจะดึงข้อมูลคือแต่ว่าเลือกลงทะเบียนได้เลยตามช่องทางที่สะดวก5ช่องทางที่หนูแจ้งไปก็คือภายในวันที่4ถึง21มิถุนายนค่ะ
5: ครับ
7: อันนี้ถ้าลงทะเบียนสำเร็จคือการลงทะเบียนนะคะต้องรอประกาศผลด้วยกลัวทุกท่านจะเข้าใจผิด
5: มีคนถามมาว่าลงทะเบียนในเว็บไซต์แต่ว่ากรอกข้อมูลผิดเนี่ยแก้ไขยังไงครับ เมื่อวานเนี่ยผมดูคลิปรู้สึกว่าเขาบอกว่าก็ให้ลงใหม่ในวันถัดไปในการแก้ไขข้อมูลได้นะครับ
7: ค่ะ
6: ครับก็เดี๋ยวสรุปให้อีกทีแล้วกันนะครับ5ช่องทางก็ใน4ช่องทางเนี่ยก็จะเป็นออนไลน์เป็นแอปเป็นเว็บไซต
5: ์
6: นะครับก็อาจจะเป็นความยากลำบากนะครับไปตามที่บอกว่าก่อนจะเป็นพื้นฐานรายได้ไม่เพียงพออาจจะไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีช่องทางสุดท้ายแต่ในสี่ช่องทางแรกนะครับอย่างที่บอกถ้ามีลูกมีหลานหรือมีคนข้ามหรือมีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็ไม่อยากให้ไปเพราะมันเป็นข้อมูลส่วนตัวอยากให้ทำเองนะครับเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องมิจฉาชีพด้วยก็จะฝากเรียนอย่างนี้นะครับก็ทีเนี้ยขั้นตอนลงไม่ได้ยากนะครับถ้าใครมีโทรศัพท์มีสมาร์ทโฟนก็ลงเองได้เลยเข้าไปกดดูถ้าไม่เห็นก็ให้ลูกหลานช่วยดูให้ลูกหลานในบ้านจริงๆนะครับไม่ใช่คนข้างๆก็อันตรายอยู่นะครับ
5: อ
6: ันนี้ก็ต้องฝากเตือนไปด้วยทีนี้แต่ถ้าไม่มีจริงๆจะทำยังไงก็มีช่องทางนะครับอย่างที่ผมบอกสาขาของธนาคาร5แห่งด้วยกันนะครับ กรุงไทยนะครับท่านทราบอยู่แล้วกรุงไทยนอกจากกรุงไทยยังมีนะฮะออมสินนะครับธนาคารออมสินด้วยนะครับธนาคารธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอันนี้ถ้าเกษตรกรรมจะรู้ดีก็จะไปได้เลยนะครับอีก2ธนาคารที่เพิ่มใหม่เข้ามานะครับในรอบที่แล้วก็มีอาจจะไม่ค่อยได้เป็นข่าวนะครับว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับธอสอชื่อย่อนะครับและอีกธนาคารหนึ่งก็คือ iBank หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับ
5: ครับ
6: ท่านอยู่ใกล้ตรงไหนท่านก็ไปเข้าสาขานั้นได้เลยอันนั้นน่ะท่านแค่รับบัตรคิวแล้วก็เข้าไปแจ้งชื่อเอาบัตรประชาชน1ใบเนี่ยไปก็สะดวกอันนี
5: ้
6: แต่มันจะต้องมีการเดินทางอันนี้อย่างที่บอกก็ก็อาจจะติดขัดบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ
5: จริงถ้าใครมีมือถือเอาไปด้วยคุณแม่ผมไปธนาคารไปลงทะเบียนกับธนาคารกรุงไทยสุดท้ายคือเขาก็ให้สมมติมีมือถือมามีเน็ตเขาก็ให้โหลดแอปเป๋าตัง
6: ค์
5: แต่เขาเป็นคนแนะนำนะ
6: ผมก็อยากจะย้ำอีกอันนึงท่านที่ไม่ได้อย่าเพิ่งเสียใจนะครับ
5: ค
6: ือก็อย่างที่บอกทางรัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งนะครับแล้วส่วนราชการต่างๆเนี่ยรับนโยบายมานะครับทุกคนก็ทำเต็มที่นะครับท่านไม่ต้องห่วงนะครับถ้าคนไหนไม่ได้ท่านเดี๋ยวจะมีคนเข้าไปช่วยเหลืออย่างรายใหม่เนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับก็เดี๋ยวจะติดต่อไปเดี๋ยวผมจะได้อธิบายเลย
5: ครับอันนี้สำคัญมากนะฮะ
6: โอเคสเต็ปต่อไปนะครับเป็นรายใหม่นี่รายเก่าโอเคนะครับถ้ามีอะไรเดี๋ยวสามารถเข้าไปดูตอนท้ายเดี๋ยวจะมีเบอร์โทรมีเว็บไซต์ต่างๆให้ท่านเข้าไปนะครับ
5: ครับ
6: ถ้าไม่สะดวกก็โทรมาได้เลยนะฮะโอเคอันนี้มาเข้าในส่วนของมหาไทย
5: ลายใหม่นะตอบคำถามลายเก่านิดนึงก่อนก็ได้นะครับบอกว่าลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีแต่ลูกไม่มีงานทำแล้วตอนนี้ก็อุทธรณ์ได้นะวีอุทธรณ์นะครับเลือกจะให้รัฐเยียวยานะครับแล้วก็บอกว่าญาติเอาชื่อนะครับไปซื้อรถอันนี้ก็ถือว่าจะถูกตัดสิทธิ์เหมือนกันเพราะชื่อของท่านกลายเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถจนคันนั้นไปซะนะครับอันนี้ขออภัยเลยนะครับ
6: ครับขอบคุณผอ.ครับก็เอาตามหลักเลยครับไอเหตุผลต่างๆอ่ะต้องเรียนให้ทุกท่านทราบเลยนะครับว่าก็คงจะทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะไปสำรวจลงลึกถึงพฤติกรรมได้
5: มาซื้อใครแน่เป็นเจ้าของมันแต่ว่าถ้าชื่อท่านเป็นกรรมสิทธิ์ที่ไปรถก็คือก็จบละ
6: จบเลยฮะก็ดูตามหลักฐานทางราชการหลักฐานที่ถูกต้องนะครับโอเคนะครับในส่วนของรายใหม่นะครับที่ว่าทำไมไม่ได้แล้วผมก็ไม่อยากให้มาเมื่อวานนี้ก็ได้ลงพื้นที่ไปเจอหลายท่านอยู่นะครับผมก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปทุกท่านก็ได้กลับไปที่บ้านแล้วบางทีผมก็บอกว่าใจเย็นๆนะครับก็เดี๋ยวจะมีท้องถิ่นผู้นำชุมชนหรืออำเภออะไรต่างๆจะเข้าไปช่วยเหลือท่านด้วยวิธีการยังไงนะครับก็ระดับแรกเลยนะครับกลุ่มตกหล่นผู้ไม่มีบัตรรายเก่าตามบัญชีรายชื่อนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวทางท้องถิ่นทางปกครองเนี่ยจะมีแนวปฏิบัติชัดเจนและจริงจังมากเลยนะครับคือประชาสัมพันธ์จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นะครับปูพรมนะครับโดยกรมการปกครองเนี่ยจะแจ้งอำเภอแจ้งเทศบาลต่างๆนะครับมอบหมายอย่างของชลบุรีเราเนี่ยจะแจ้งเทศบาลและเมืองพัทยาด้วยนะครับมอบหมายเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ลงทะเบียนนะครับเป็นเจ้าหน้าที่สำรวจนะฮะเห็นไหมครับมีเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจนะครับแล้วก็รับลงทะเบียนกลุ่มตกหล่นนี้นะครับระหว่างตามที่ท่านผอ.บอกไว้วันที่4ถึง10มิถุนายนนะครับโดยสำนักทะเบียนอำเภอท้องถิ่นจะพิมพ์รายงานในบัญชีรายชื่อกลุ่มเป้าหมายพวกนี้นะครับผู้ไม่มีบัตรเนี่ยออกมาจากระบบงานทะเบียนและให้เจ้าหน้าที่รายชื่อลงไปหาพื้นที่อันนี้คือในส่วนของ 1,400,000 คนนะครับนะฮะอย่างชลบุรีมี กี่หมื่นกี่แสนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะลงไปให้หมดนะครับทั่วประเทศก็จะอยู่ในบัญชีเนี่ยแหละฮะเขาก็จะลงไปนะครับลงไปตรงเนี้ยคนที่ไม่มีรายชื่อในนี้เขาก็จะเก็บมาด้วยนะครับก็ถือว่าลงไปทั้งทีเนี่ยว่าเดี๋ยวคนมีไม่มีไม่รู้อยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยก็แจ้งไปกับเจ้าหน้าที่สำรวจตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคและหลังจากนั้นนะครับระหว่างวันที่4ถึง17ด้วยนะครับเราหมดวันที่10นะฮะมันก็ต่อเนื่องถึง17คือก็จะมีจัดประชุมคือบางจังหวัดหรือบางหน่วยงานท้องถิ่นเขาทำเสร็จก่อนสมมติ4ถึง10เนี่ยกำหนดไว้เลยต้องลงพื้นที่สำรวจนะครับทีนี้ก็ให้ไปจนถึงวันที่17เนี่ยจะต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านกรรมการชุมชนและทำเวทีประชาคมอันนี้แหละครับสำคัญทำเพื่ออะไรนะครับก็ทำเพื่อคัดกรองและตรวจสอบบุคคลตามบัญชีรายชื่อว่าได้ลงทะเบียนครบทุกรายจริงแล้วนะครับที่เขาให้มาเนี่ยในล้าน 40,000 คนเนี่ย ครบไหมถ้าไม่ครบเพราะอะไรเดี๋ยวไม่ครบเขามีเบอร์มีอะไรเขาก็จะโทรไปถามหรือให้ผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรต่างๆไปดูนะครับตรงนี้ครับสำคัญนะฮะหลังจากนั้นก็คือหลังจากวันที่17แล้วก็คือ18ถึง21มิถุนายนก่อนจะสิ้นสุดการลงทะเบียนเนี่ยนายอำเภอก็จะจัดประชุมคณะกรรมการอำเภอแบบบูรณาการสอบทานบัญชีรายชื่ออีกครั้งหนึ่งแล้วคัดกรองนะครับเป็นการซ่อมแซมกระบวนการทั้งหมดนะครับ
5: ครับ
6: ก็จะได้กลุ่มที่นอกเหนือจากบัญชีล้านสี่หมื่นมาด้วยตรงนี้เขาก็จะเอาทุกท่านเข้าระบบเนี่ยฮะเห็นพอเห็นภาพแล้วนะครับประมาณอย่างนี้นะครับ
5: มีคนถามว่าในระหว่างที่จัดเวทีประชาคมเกิดไปทำงานต่างจังหวัดไม่ได้มาร่วมเวทีจะทำยังไงถามให้เลย
6: ตรงนี้นะครับเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวตรงเนี้ยเบื้องต้นวันที่ไปสำรวจ4ถึง10อ่ะอย่างที่ผมบอกเขาจะมีรายชื่อท่านอยู่แล้วในช่วงนั้นญาติพี่น้องอาจจะบอกว่าคนนี้ด้วยคนนี้ด้วยนั่นแหละไปทีนี้ในวันประชาคมเนี่ยในนี้ผมยังขออนุญาตนะครับอันนี้ยังเป็นไปของส่วนมหาดไทยไม่ได้ลงมาด้วยแต่เบื้องต้นผมคิดว่าก็คือเขาก็ต้องลงไปสำรวจเอาชื่อมาก่อนเขาคงจะไม่ตัดสิทธิ์ทีเดียวหรอกฮะถ้าเกิดมีญาติหรือมีใครอยู่เขาอาจจะต้องลงไปเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายแล้วอ่ะพอเขาคัดเสร็จอ่ะเขาต้องลงไปสำรวจครับเพราะว่าไอ้คนล้านสี่หมื่นคนเนี่ยทุกท่านที่เป็นล้านสี่หมื่นคนนะครับมีรายชื่อเขาสำรวจมาเบื้องต้นแล้วก็ค่อนข้างจะเรียบร้อยน่าจะผ่านนอกจากว่าปัจจุบันอาจจะมีรายได้เพิ่มหรืออะไรเงี้ยอาจจะตกสิทธิ์ในตอนที่เข้าสู่ระบบสวัสดิการแห่งรัฐอีกทีนึงแล้วไปตรวจเจอนะครับแต่ในช่วงที่เขาสำรวจอาจจะปี2ปีที่แล้วเนี่ยท่านอาจจะเข้าเกณฑ์แต่พอไปเข้าสู่ระบบใหญ่ของบัตรสวัสดิการอาจจะตกตามเกณฑ์ที่บอกไปข้างต้นดังนั้นก็ค่อยๆว่ากันอีกทีแล้วมาอุทธรณ
5: ์
6: นะครับทีเนี้ยกลุ่มที่ไม่เคยมีเลยไงฮะอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับผมคิดว่าเดี๋ยวทางตอนประชาคมอ่ะเขาคงจะมีเงื่อนไขให้อยู่นะครับเพราะยังไงก็ฝากวันที่เขามาสำรวจถ้าเรารู้ว่าเขาจัดวันนั้นวันนี้เราก็แจ้งไปก็ได้นะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเลยคนที่จะมาสำรวจท่านน่ะท่านต้องรู้จักอยู่แล้วอยู่ในพื้นที่ท่านเลยนะครับครับอันนี้ก็ผมคิดว่าไม่น่าห่วงนะครับเดี๋ยวท่านก็ฝากผู้นำชุมชนไป
5: ครับพูดง่ายๆย้ำอีกครั้งนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับการลงทะเบียนรอบนี้มี2ส่วนคือคนที่มีบัตรอยู่แล้วก็ลงในช่วงนี้ผ่าน5ช่องทางส่วนคนที่ยังไม่มีบัตรนะครับเขาก็ใช้กลไกทางมหาดไทยซึ่งจะมีทั้งผู้นำชุมชนลงไปสำรวจจะมีเวทีประชาคมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นภาครัฐมีรายชื่ออยู่แล้วล้าน 40,000 กว่าคน
6: ครับ
5: นะครับส่วนที่นอกเหนือจากนี้ตกหล่นเวลาเขาจัดเวทีประชาคมหรือท่านก็อาจจะต้องไปประสานผู้นำชุมชนของท่านแหละนะครับว่าเออนี่ผมก็เดือดร้อนนะตอนจปทเนี่ยยังไม่มีข้อมูลเลยก็ไปแจ้งได้นะครับในช่วงเวลานี้นะภายใน17มิถุนายน
6: ครับ
5: นะ
6: ครับก็เน้นย้ำ
5: ครับ
6: เลยครับปอด้วยเดี๋ยวเกิดวันที่ผมไม่ได้มาแล้ว
5: ครับ
6: เนี่ยก็คือถ้ามีคนจากอำเภอหรือผู้นำชุมชนเขาไปขอข้อมูลท่านในช่วงเนี้ย4ถึง10อ่ะท่านก็รีบให้ข้อมูลเลยนะครับว่าเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับยังไงชื่อท่านไม่ได้ตกหล่นแน่ถ้าท่านเป็นผู้มีรายได้น้อยจริงๆเนี่ยยังไงท่านได้รับสิทธิ์แน่นอน
5: ครับ
6: Okay.
5: ครับบอกผ้าใส่ชื่อกลางเป็นชื่อเล่นต้องทำยังไงคะนะครับอันนี้เมื่อวานผมดูรายการนะเขาชี้แจงว่าขอให้เบอร์โทรศัพท์ของท่านเนี่ย
6: ถูก
5: แล้วกันเขาจะโทรมาเช็คโทรมาอะไรอีกนะครับหรือเขาบอกว่าถ้าเหมือนลงครบ24ชั่วโมงแล้วเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้นะครับอันนี้นะนี่กระทรวงการคลังเขาชี้แจงนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องรถนะเรื่องการทำประกันอะไรต่างๆเหล่านี้เนาะอันนี้ก็อย่างที่บอกกับรถเนี่ยเขาดูชื่อว่าใครเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถนะครับเอาชื่อมาซื้อแทนหรือว่าอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ซื้อประกันแทนก็อย่างที่บอกถ้าเกิดถึงขนาดซื้อประกันกระทรวงการคลังก็บอกแสดงว่าท่านก็เหลือเก็บนะครับต้องการกรองเอาคนที่เดือดร้อนและต้องได้รับความช่วยเหลือจริงๆวันนี้เวลาน้อยเกินไปนะ
6: ครับสรุปเวทีอุทธรณ
5: ์ครับ
6: ก็สืบเนื่องเลยอุทธรณ์ตามที่บอกถ้าใครคีย์ผิดหรือว่าคีย์ผิดแล้วรู้แล้วแก้ทันแต่ว่าคีย์ผิดแล้วไม่รู้เลยจนถึงสิทธิ์ไม่ได้แล้วท่านมาตรวจเจอที่หลังแล้วนึกได้ท่านขออุทธรณ์ในช่วงอุทธรณ
5: ์
6: นะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับสมมติคีย์ผิดชื่อกลางอย่างตามที่หอบอกมันจะมีช่วงหนึ่งก็คือถ้าสมมติท่านลืมไปแล้วท่านนึกได้ตอนที่ปิดไปแล้วให้มาทำตอนช่วงอุทธรณ์ครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวอุทธรณ์ท่านก็ไปสาขาไปอะไรได้ขอตูตรวจสอบแล้วเดี๋ยวเจอขึ้นมาเดี๋ยวเขาแก้ข้อมูลใหม่ให้ท่านก็จะได้กลับได้สิทธิ์เหมือนเดิม
5: ครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องหยุดในช่วงของออนแอร์ทางวิทยุก่อนนะเดี๋ยวออนไลน์อยู่ก่อนนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษนะครับคุณอิทธิพงษ์ไทยศรีสวัสดิ์แล้วก็คุณอุตสาห์ศรีชัยจากสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรีมากขอบคุณนะครับ
6: ขอบคุณครับ
5: ครับกลับมาพบกับรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับทางสวทชลบุรีช่วงนี้หมดเวลาแล้วเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับเวลาข่าวไปหน่อย
6: เวลาข่าว
5: รถเก่า30กว่าปีครับพอก็

0: สงค์ก็เพื่อต้องการให้บุตรมีภาระลดลงเพื่อไปดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุเพราะฉะนั้นหลักการนี้ก็จะเป็นหลักการว่าในเมื่อผู้ที่มีบัตรประกันสังคมที่เป็นพ่อแม่มีคนคอยดูแลแบ่งเบาภาระค่าครองชีพอยู่แล้วก็อาจจะมีความจำเป็นน้อยกว่าคนที่มีรายได้ไม่สม่ำเสมอมีรายได้ไม่แน่นอนหาบเล่แผงลอยหาเช้ากินค่ำอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มที่ภาครัฐซึ่งมีงบประมาณค่อนข้างจำกัดจะต้องไปดูแลก่อนเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีชื่อแล้วก็ถูกลูกนำมาหักลดหย่อนภาษีอันนี้เราก็อาจจะต้องรอในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะมีการทบทวนคุณสมบัติข้อนี้ไหม
1: สำหรับการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะประกาศในวันที่17กรกฎาคมนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองสามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมและจะทราบผลในเดือนกันยายนก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมพร้อมกันนี้ยังเตือนประชาชนไม่

0: ทยอยเดินทางมาที่ธนาคารของรัฐเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องที่สาขาของธนาคารรัฐเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยทางธนาคารมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่พร้อมชี้แจงสร้างความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ใหม่ในการตรวจสอบคุณสมบัติคัดกรองผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในรอบนี้โดยจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนดคือ 4-21 มิถุนายนนี้หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์โดยจะมีการประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวนกว่า 73,000 คนส่วนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่ยังไม่ต้องมาดำเนินการใดๆในขณะนี้เพราะเจ้าหน้าที่รัฐจะลงพื้นที่ไปสำรวจผู้ที่ยังไม่เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลที่มีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลงทะเบียนให้ก่อนเข้าสู่ระบบการตรวจสอบคุณสมบัติประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์และยืนยันตัวในลำดับต่อไปสมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: คลังจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยยอดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐวันแรกคึกคักพร้อมแนะช่องทางตรวจสอบสิทธิ์แยก3กลุ่มเป้าหมาย
2: นางประภาวดีสุขันธมาลัยคลังจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนผู้กรอกข้อมูลยืนยันสิทธิ์ผ่านสถาบันการเงินต่างๆรวมทั้งสิ้น 5,883 รายโดยส่วนใหญ่ประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกรวดเร็วผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยทั้งนี้กระทรวงการคลังได้เปิดระบบให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะและกลุ่มเป้าหมายของตนเองได้แล้วผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการที่เว็บไซต์ welfare2.mof.go.th เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการกลุ่มที่1ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมสามารถดำเนินการลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569กลุ่มที่2บุคคลในฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทยให้ติดต่อลงทะเบียนหน้าที่ว่าการอำเภอในพื้นที่กลุ่มที่3ประชาชนกลุ่มทั่วไปให้ดำเนินการลงทะเบียนหน้าที่ว่าการอำเภอเช่นเดียวกันทั้งนี้หากเป็นผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษสามารถแจ้งเรื่องได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัยสำหรับประชาชนที่เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์แล้วไม่พบรายชื่อปรากฏอยู่ในกลุ่มที่1ที่2หรือที่3แสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040อยู่แล้วจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเร่งตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองผ่านช่องทางดังกล่าวเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดธนกฤตมาสแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยนำผู้ประกอบการ 2,000 รายจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและสนับสนุนค่าจัดส่ง
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทย2รายได้แก่ Next Gen Commerce และ Thailand Postmartเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนำสินค้า SME วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศมาจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการตลาดแบบครบวงจรทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ DP ตลอดระยะเวลาโครงการการสนับสนุนค่าจัดส่งสินค้าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์และ KOL เพื่อขยายการเข้าถึงผู้บริโภคและกระตุ้นยอดขายนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังสนับสนุนคูปองค่าจัดส่งสินค้าฟรีจำนวน250คูปองต่อร้านค้ารวมมูลค่า10ล้านบาทพร้อมจัดทำโค้ดส่วนลดไทยช่วยไทยมูลค่า100บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ200บาทจำนวน 500,000 โค้ดคิดเป็นมูลค่ารวม50ล้านบาทเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทย
4: การที่เราจะเอาสินค้า SME เนี่ยกระจายเข้าไปในออนไลน์ให้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็คือ Thailand Postmart นะคะเราจะให้สินค้าของ SME ที่เราได้คัดสรรมาแล้วคัดสรรอย่างไรก็ต้องคัดสรรสินค้าที่ท่านไม่ได้ซื้อมาขายไปนะคะแต่ท่านผลิตเองเพราะเราต้องการที่จะช่วยไปถึงแหล่งผลิตเลยจริงๆนะคะให้สามารถจะเข้ามาได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็คือทางแพลตฟอร์มก็คือทั้ง Thailand Postmart แล้วก็ทั้งตัว Next Gen เนี่ยจะไม่คิดค่า GP เลยในขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ก็จะช่วยสนับสนุนในเรื่องของค่าขนส่งและยังได้ส่วนลดอีก 100%

0: บาทเพราะฉะนั้นเรานับหนึ่งจากวันนี้ก็คือว่าเราต้องการที่จะทำให้ SME ของเราเนี่ยไม่น้อยหน้าไปกว่าใครเราสามารถจะให้คนไทยบริโภคสินค้าของเราด้วยกันเองให้รายได้กระจายไปสู่ SME
1: ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการแล้วจนกว่าสิทธิประโยชน์จะหมดลงโดยไม่เพียงมุ่งกระตุ้นยอดขายในระยะสั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าไทยคุณภาพจากผู้ประกอบการรายย่อยมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การซื้อซ้ำและการขยายฐานลูกค้าในระยะยาวคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า300ล้านบาทปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันข่าวไทยช่วยไทยพลัส6040ไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังเป็นข่าวจริงนายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีฝ่ายข้าราชการประจำเปิดเผยว่ากระทรวงดีได้ตรวจสอบร่วมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับข่าวโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังซึ่งพบว่าเป็นข่าวจริงโดยรัฐบาลยืนยันว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนซึ่งหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กรมสรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางไม่ใช่แค่เฉพาะยอดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีทั้งนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง1ล้าน8แสนบาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวตแต่อย่างใดขณะเดียวกันเกณฑ์การเสียภาษีจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการและมียอดขายพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวขอให้ร้านค้าอย่ากังวลคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเห็นชอบผลักดันปรับเบี้ยคนพิการ 1,000 บาททวนหน้าเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาน
3: ายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติครั้งที่1ทับ2569พร้อมเปิดเผยว่าที่ประชุมได้เห็นชอบให้ผลักดันการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือนสำหรับคนพิการทุกคนโดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปซึ่งจะส่งผลให้คนพิการกว่า 2,270,000 คนทั่วประเทศเข้าถึงสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการอาทิการจัดหากายอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการการพัฒนาศูนย์บริการคนพิการรวมถึงการปรับปรุงการบริหารกองทุนให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นที่ประชุมยังเร่งผลักดันการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงสิทธิและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการพร้อมกันนี้ยังได้ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนำแนวคิดการออกแบบที่รองรับทุกคนหรือ Universal Design มาใช้ภายใต้หลักการคนพิการใช้ได้ทุกคนก็ใช้ได้เพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากพื้นที่และบริการต่างๆได้อย่างเท่าเทียมนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ไทยบรรลุการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเตรียมลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้วางรากฐานการเติบโตเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนได้ข้อสรุปแล้วในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่2ทับ57ณกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์โดยไทยในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเจรจาและประสานจุดยืนของประเทศสมาชิกจนนำอาเซียนบรรลุข้อตกลงได้สำเร็จโดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตรวจทานถ้อยคำทางกฎหมายก่อนลงนามอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนบทบาทนำของไทยในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศและแสดงให้เห็นศักยภาพของอาเซียนในการร่วมกันกำหนดกติกาเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคที่มีมาตรฐานสูงรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุนดิจิทัลทั้งนี้ดีฟ้าถือเป็นความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคฉบับแรกของโลก ที่จะทำขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนโดยผลการศึกษาคาดว่าจะช่วยผลักดันมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนสู่ระดับ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573และยกระดับอาเซียนสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เดินหน้าขับเคลื่อนระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัลหรือดิจิทัล ID สู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานความเชื่อมั่นของประเทศตั้งเป้าปลดล็อกการใช้งานให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
4: นายชัชนะมิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าขณะนี้หน่วยงานกำลังเร่งผลักดันดิจิทัล ID ภายใต้กรอบการดำเนินงานระยะที่2ตั้งแต่ปี2568ถึง2570ซึ่งปัจจุบันประสบความสำเร็จในการเชื่อมโยงระบบไทยดีเข้ากับบริการออนไลน์ของภาครัฐแล้วกว่า 1,797 บริการส่งผลให้มียอดบัญชีผู้ใช้งานสะสมจากแพลตฟอร์มต่างๆทั้งไทยดีทางรัฐหมอพร้อมเป๋าตังและ NDID รวมกันสูงกว่า162ล้านบัญชีสำหรับเป้าหมายสำคัญในปี2569ผู้อำนวยการเอด้าระบุว่าจะมุ่งเน้นไปที่การขยายการใช้งานไปยังภาคเอกชนในกลุ่มท่องเที่ยวและอีคอมเมิร์ซรวมถึงการปลดล็อกข้อจำกัดในโลกออนไลน์ให้กับ3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มนิติบุคคลที่จะร่วมมือกับกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพัฒนาระบบทำสัญญาดิจิทัลหรือ e-contract กลุ่มคนต่างด้าวโดยร่วมมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวและแรงงานต่างชาติเข้าถึงบริการดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยและกลุ่มเปราะบางทั้งผู้เยาว์ผู้สูงอายุและคนพิการที่จะพัฒนาระบบตรวจสอบผู้ดูแลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อป้องกันการแอบอ้างสิทธิ์นอกจากนี้เอด้ายังเตรียมนำร่องระบบกระเป๋าเอกสารดิจิทัลนำเอาเอกสารรับรองดิจิทัลมาใช้กับ3เอกสารสำคัญคือบัตรประชาชนใบขับขี่และใบรับรองผลการศึกษาเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันข้ามหน่วยงานได้อย่างสะดวกและเตรียมจัดงานประชุมนานาชาติ Digital Trust Thailand 2026ในวันที่24มิถุนายนนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานดิจิทัลของไทยให้สอดคล้องกับสากลและเพิ่มขีดความสามารถบนเวทีโลกต่อไปนันนภาแสนตุ้มรายงาน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ประธานรัฐสภาเปิดโครงการร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมนำบุคลากรรัฐสภาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล
7: นายโสภณสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดโครงการร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอาคารรัฐสภาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการพนักงานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีก่อนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดภายในบริเวณอาคารรัฐสภารอบสระมรกตและลานประชาธิปไตยประธานรัฐสภากล่าวว่ารัฐสภาชุดที่27มีเป้าหมายในการพัฒนาอาคารรัฐสภาให้เป็นศูนย์กลางสำคัญและเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกมิติทั้งด้านร่างกายจิตใจและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยโครงการจิตอาสาเป็นหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ส่งเสริมการทำความดีเพื่อส่วนรวมนอกจากนี้ยังมีแผนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรของรัฐสภาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8: ตั้งแต่มีสภาชุดที่27นี้เรามีความตั้งใจที่จะให้สภาแห่งนี้นี่เป็นสภาที่ทำงานเพื่อประเทศชาติในหลายมิติ นอกจากการประชุมของท่านสมาชิกแล้วตัวอาคารรัฐสภานี้เราก็จะใช้เราจะปรับปรุงเป็นแลนด์มาร์คซึ่งประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็ใช้สภาเป็นหน้าเป็นตาฉะนั้นการเป็นแลนด์มาร์คการเป็นปอดของประเทศก็จะเป็นเรื่องของสถานที่ส่วนเรื่องข้าราชการนอกจากสนับสนุนงานสมาชิกแล้วเนี่ยเราก็จะพัฒนาข้าราชการเราเนี่ยนะครับให้ทำงานสังคม
7: ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมจิตอาสาประธานรัฐสภาได้นำคณะเดินทางไปร่วมพิธีบำเพ็ญถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดแก้วฟ้าจุฬามณีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครวาสนาตระเกตรายงาน
6: รองนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: นายสุภทีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรและการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารวิทานสถาปกศาลาโรงขยายแบบท้องสนามหลวงโดยมีนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายประสบเรียนเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรผู้บริหารกรมศิลปากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าสำหรับการดำเนินงานมีความคืบหน้าและเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรดำเนินการแล้วเสร็จระยะ 23.65โดยวางฐานรากเสร็จเรียบร้อยแล้วงานโครงสร้างคืบหน้าระดับ50และงานสถาปัตยกรรมคืบหน้าระดับ10ขณะที่พระที่นั่งทรงธรรมดำเนินงานโครงสร้างแล้วเสร็จระดับ60ส่วนศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมมีความคืบหน้าตามแผนงานด้านงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานจิตรกรรมและงานประติมากรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงานส่วนงานสร้างพระโกฏจันทร์พระหีบจันทร์เช่าไม้จันทร์พระโกฏพระบรมอัฐิและเครื่องสังเคตได้ออกแบบแล้วเสร็จเรียบร้อยขณะที่การบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและเครื่องประกอบอยู่ระหว่างการอนุรักษ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และตกแต่งรายละเอียดงานประณีตศิลป์นอกจากนี้สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรยังดำเนินการจัดทำพัดรองสำหรับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลการออกพระเมนพัดรองสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลพระบรมอัฐิพัดรองสำหรับถวายบรรพชิตจีนยวนและย่ามด้วยสถาบันสิริกิติ์รับผิดชอบการปักผ้ามาริชโยรายงาน
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบนายกรัฐมนตรีรายงานแนวทางดำเนินการกรณีกัมพูชาเดินหน้าประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลภายหลังกลับจากการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับรัฐมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อรายงานความคืบหน้าและหารือแนวทางดำเนินการของฝ่ายไทยกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982หรือ UNCLOS ในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาจากนั้นช่วงบ่ายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะบรรยายสรุปแก่คณะทูตเกี่ยวกับกฎหมาย UNCLOS รวมถึงผลการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีก่อนที่จะแถลงข่าวในเวลา 15:30 นที่กระทรวงการต่างประเทศวุฒิสภาร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์บูรณาการเครือข่ายเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องรวดเร็วและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน
9: นายมงคลสุรสัจจาประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจหรือ MOU ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาและองค์กรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีของวุฒิสภาระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์ณห้องรับรองพิเศษ203ชั้น2อาคารรัฐสภาโดยมีนายอังกฤษสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางปัน ิตาสถานไตรภพเลขาธิการวุฒิสภาพร้อมผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีประธานวุฒิสภากล่าวว่าวุฒิสภาในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติมีบทบาทสำคัญในการกันกรองกฎหมายติดตามการบริหารราชการแผ่นดินและสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนการเผยแพร่ข้อมูลภารกิจและผลการดำเนินงานของวุฒิสภาให้ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่และกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งมีศักยภาพด้านการสื่อสารและเครือข่ายสื่อมวลชนทั่วประเทศเพื่อร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสร้างความเข้าที่ดีแก่ประชาชน
10: สำหรับปัจจุบันเนี่ยปัญหาเรื่องข้อมูลข่าวสารมีความหลากหลายมีช่องทางแล้วก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ร่วมกันในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องกับประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีความร่วมมือร่วมกันและอีกด้านหนึ่งก็คือกรมประชาสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันเขาจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่สำคัญในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของรัฐแล้วก็ยังเป็นอีกอันหนึ่งที่จะต้องสนับสนุนไม่เพียงแต่รัฐบาลอย่างเดียวนะครับการได้รับความร่วมมือจากกรมประชาสัมพันธ์ในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องกับวุฒิสภาด้วยก็จะเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง
9: การลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและสร้างสรรค์สู่ประชาชนพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของวุฒิสภาให้เป็นองค์กรที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาลและได้รับความเชื่อมั่นจากสังคมตลอดจนพัฒนากลไกการสื่อสารเชิงรุกผ่านช่องทางสื่อมวลชนทุกมิติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นชวิสาประทุมมารายงาน
6: เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
11: เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ผมขอส่งความรักความปรารถนาดีและกำลังใจมายังพี่น้องชาวนาไทยทุกท่านผู้เป็นกำลังสำคัญในการผลิตข้าวหล่อเลี้ยงคนไทยและเป็นรากฐานสำคัญของภาคเกษตรกรรมไทยมาโดยตลอดข้าวไม่ได้เป็นเพียงพืชอาหารหลักของประเทศแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยอาชีพทำนาอยู่คู่สังคมไทยมายาวนานคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงคุณค่าของข้าวเชิดชูเกียรติพี่น้องชาวนาไทยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญต่อข้าวและกิจการข้าวของไทยเสมอมารัฐบาลตระหนักดีว่าการดูแลชาวนาไม่ใช่เพียงการดูแลอาชีพหนึ่งแต่คือการดูแลเอกลักษณ์ของชาติความมั่นคงทางอาหารของประเทศและความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านภาคเกษตรจากรูปแบบเดิมไปสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าวส่งเสริมข้าวคาร์บอนต่ำสนับสนุนงานวิจัยพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ที่ดีและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ตั้งแต่การเพาะปลูกการป้องกันโรคและแมลงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไปจนถึงการตลาดเพื่อให้ข้าวไทยมีคุณภาพสูงขึ้นต้นทุนเหมาะสมขึ้นและพี่น้องชาวนามีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นในโอกาสนี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมกันตระหนักถึงคุณค่าของข้าวไทยและความทุ่มเทของพี่น้องชาวนาที่สืบทอดอาชีพสำคัญนี้จากรุ่นสู่รุ่นผมเชื่อมั่นว่าด้วยความขยันอดทนและภูมิปัญญาของชาวนาไทยประกอบกับการสนับสนุนที่เหมาะสมจากทุกภาคส่วนข้าวไทยจะยังคงเป็นความภาคภูมิใจของประเทศและเป็นอาหารที่เลี้ยงดูประชากรโลกตลอดไปพร้อมกันนี้ผมขออวยพรให้พี่น้องชาวนาไทยทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจเข้มแข็งและประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ทุกประการ
12: ต ำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
13: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณะพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแย้งผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปเชื่อในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การหัวประมูลเนี่ยแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนคนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะรับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นสัมผัสโครงการ
12: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
6: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
14: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาไม่ต้องการพบกับยาตอลอมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านแต่หากได้พบจะถือเป็นเกียรติที่ได้พบกันอย่างไรก็ตามต้องดูว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้หรือไม่และหากสามารถทำข้อตกลงกันได้ก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะพบกับผู้นำสูงสุดอิหร่านโดยนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเชื่อว่ายาตอลอมอตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านยังมีชีวิตอยู่และกำลังมีส่วนร่วมมากขึ้นในการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแม้ว่าการสื่อสารของผู้นำสูงสุดอิหร่านจะเป็นลายลักษณ์อักษรและผ่านคนกลางก็ตามทั้งนี้สหรัฐและอิหร่านอยู่ระหว่างการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนแล้วอย่างไรก็ตามแม้ทั้งสองประเทศยังคงติดต่อสื่อสารกันอยู่แต่การเจรจายังไม่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม
6: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายสนับสนุนยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยคะแนนเสียง226ต่อ195เสียงโดยมีสมาชิกพรรครีพับลิกัน18คนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอิสระอีก1คนร่วมกับพรรคเดโมแครตผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยมาตรการฟื้นฟูยูเครนหลังสงครามรัสเซียยูเครนสิ้นสุดลงวงเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและสนับสนุนเงินกู้โดยตรงสูงสุดอีก 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ยังบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดกับรัสเซียซึ่งครอบคลุมภาคการส่งออกสถาบันการเงินอุตสาหกรรมน้ำมันและเหมืองแร่รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัสเซียอย่างไรก็ตามร่างกฎหมายสนับสนุนยูเครนยังเผชิญกับความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากและต่อให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาก็มีแนวโน้มสูงที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะใช้สิทธิ์คัดค้าน
14: กองทัพสวิตเซอร์แลนด์รายงานว่าสวิตเซอร์แลนด์เตรียมประจำการกำลังทหารกว่า 4,000 นายบริเวณทะเลสาบเจนีวาทางตะวันตกของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งติดกับเมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการรักษาความปลอดภัยระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ได้แก่ฝรั่งเศสเยอรมนีสหรัฐสหราชอาณาจักรอิตาลีแคนาดาญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายนนี้โดยกองทัพสวิตเซอร์แลนด์กล่าวเพิ่มเติมว่าความใกล้ชิดด้านพรมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในรัฐโบนครเจนีวาและรัฐวาเรทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศด้วยเหตุนี้สวิตเซอร์แลนด์จึงตัดสินใจที่จะส่งกองกำลังทหารไปปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนด้านความปลอดภัยในหลายพื้นที่บริเวณชายแดนรวมถึงท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวาด้วย
6: นายโรเจอร์คัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกออกแถลงการเมื่อวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้ป่วยที่ยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวใน DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย381รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงผู้เสียชีวิต63รายขณะที่ผู้ป่วยประมาณ230รายเข้ารับการรักษาในสถานรักษาพยาบาลแล้วซึ่งศักยภาพในการตรวจหาเชื้อของประเทศดีขึ้นอย่างมากหลังได้รับชุดตรวจหาเชื้อมากกว่า 4,000 ชุดจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาและนานาชาตินายคัมบากล่าวเพิ่มเติมว่าการติดต่อกับผู้ที่สัมผัสเชื้อไวรัสอีโบลายังดีขึ้นอย่างมากอยู่ที่ร้อยละ55จากเดิมร้อยละ9โดยมีเป้าหมายที่จะเข้าถึงให้ได้ร้อยละ90เพื่อช่วยให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขสามารถระบุตัวตนของผู้ที่สัมผัสเชื้อไวรัสได้เกือบทั้งหมดรวมถึงสามารถคาดการณ์ผู้ป่วยรายใหม่ได้อย่างแม่นยำมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังจากที่ทัพนักตบสาวไทยอันดับ19ของโลกลงสนามแมตช์แรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย 0-3 เซตล่าสุดเป็นลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนทีมอันดับ7ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยที่นำทัพโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมต้านความแข็งแกร่งของทีมสาวจีนไม่ไหวแพ้ไป 2-3 เซต 14-25 26-24 19-2525-23 และ7-15แต่ยังเก็บ1แต้มแรกได้สำเร็จตัวนัดต่อไปจะพบกับเบลเยียมในวันที่6มิถุนายนเวลา14นาฬิกาแบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายหมิวพปวีช่อชูวงมืออันดับ7ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขาดลอย 2-0 เกม 21-13 21-9 มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันแซยงมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ที่เอาชนะพุซาล่าวีสินทุ 2-0 เกม 21-17 21-15 ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ24ของโลกแพ้ชิวปินเฉียนมืออันดับ13ของโลกจากไต้หวัน 0-2 เกม 18-21 และ 19-21 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ22ของโลกพลิกกลับมาชนะหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีน 2-1 เกม18-21 21-6 และ 21-12 พักโซราฝันรองชนะเลิศได้สำเร็จปิดท้ายที่คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิชลาเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกเอาชนะฮูปังรอนกับไร่เป่ยจิงคู่มืออันดับ28ของโลกจากมาเลเซีย 2-0 เกม 21-14 24-22 พักโซราฝันรองชนะเลิศไปเจอกับคู่จากเดนมาร์กงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง International A Match ในปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนทีมชาติไทยอันดับ93ของโลกเตรียมพบกับคูเวตทีมอันดับ134ของโลกแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายในการเตรียมทีมทุกครั้งคือคาดหวังในชัยชนะมีการเตรียมแท็กติกวิเคราะห์คู่ต่อสู้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนพยายามดึงศักยภาพทั้งเตะแต่ละคนออกมาให้ได้มากที่สุดด้านสหรัฐอยู่เย็นกองกลางของทีมกล่าวว่าศึกเอเชียนคัพต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้แต่ละนัดที่ลงก็ต้องเก็บชัยชนะและซึมซับวิธีการเล่นจากโค้ชให้ได้มากที่สุดเพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับศึกเอเชียนคัพทั้งนี้ทัพช้างศึกจะลงสนามพบกับคูเวตในวันนี้เวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี32ศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนตะวันออกเฉียงเหนือรอบ16ทีมที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียมโรงเรียนกีฬาอบจ101ชนะยะโสธร FC 5-1บุรีรัมย์ยูไนเต็ดถล่มเอาชนะสุรินทร์ซิตี้12-0โรงเรียนกัญชนานมถล่มชนะโรงเรียนเลยพิทยาคม 13-0 และหนองบัวพิทยา FC ชนะสมาคมกีฬาแห่งนครราชสีมา 5-0 ส่วนที่สนามบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียม2ราศีสไลยูไนเต็ดเฉือนชนะโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี 4-3 โรงเรียนขวาวใหญ่พิทยาสันชนะอุดรยูไนเต็ด 2-1 และโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นชนะจุดโทษโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม 6-4 หลังเสมอกันในเวลา 2-2พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้เตรียมทีมนักกีฬาจักรยานไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทลู่เสือภูเขาและ BMX Racing วางแผนการฝึกซ้อมในช่วง3เดือนสุดท้ายเข้มข้นโดยทีมจักรยานลู่เตรียมเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินประเทศจีนทีม BMX Racing เดินทางสำรวจสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าพร้อมด้วยศึกรายการเก็บคะแนนโอลิมปิกขณะที่ทีมเสือภูเขาเตรียมวัดศักยภาพในศึกชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถาน หวังสร้างผลงานโดดเด่นและลุ้นเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานจัดงานที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าพิธีมอบรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีซึ่งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและนักกีฬารุ่นหลังอีกด้วย
16: ทุกคนที่ได้รับเกียรติแล้วก็ได้รับรางวัลนั้นมันจะเป็นสิ่งที่สร้างขวัญกำลังใจการตัดสินจากผลงานต่างๆไม่เพียงพอนะครับต้องดูเรื่องจริยธรรมเข้าไปด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมกับสมาคมที่คัดเลือกนักกีฬาที่ไม่ใช่ดูแค่มิติของตัวเลขแต่ดูถึงเรื่องนิสัยใจคอสิ่งต่างๆประกอบเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและก็นักกีฬารุ่นหลังๆต่อไปครับ
15: สำหรับปีนี้มีนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี2568ที่ผ่านมาและได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอาทิวีรพลวิชุมาจากกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมส่วนนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมเป็นของจุฑาทิพย์กันทัตทงจากกีฬาเทคบอลขณะที่รางวัลนักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมเป็นของภูริพลบุญสอนจากกีฬากรีฑารัชนาพรแซ่เตียนักกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมด้านชนิดกีฬาทีมยอดเยี่ยมได้แก่ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยที่สร้างผลงานโดดเด่นมาอย่างต่อเนื่องทั้งการคว้าเหรียญทอง SEA Games 2025ได้เป็นครั้งแรกในรอบ8ปีและครองแชมป์รายการ CV League สนามแรกส่วนสนาม2จบด้วยตำแหน่งรองแชมป์ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากระบวนการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเนื่องจากจะหมดวาระในวันที่30กันยายนนี้โดยผู้ว่าจะมาจากภาคเอกชนหรือภาครัฐได้ทั้งหมดแต่ต้องมีความรู้ด้านกีฬาและต้องมีความพร้อมที่จะเริ่มงานทันทีโดยไม่ให้งานชะงักส่วนโจทย์ใหญ่คืออยากให้พี่น้องประชาชนมีสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาที่ดีซึ่งอาจจะดึงภาคเอกชนมาร่วมพัฒนาในโครงสร้างพื้นฐานด้านสนามกีฬาต่อไป
17: ยังไงก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยก็คงจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องของกีฬาพอสมควรนะครับเพราะว่างานภารกิจต่างๆมีหลายเรื่องที่ต้องการการทำงานทันทีตอนนี้เนี่ยเราต้องการมากๆเลยนะครับคือเรื่องของการให้พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในระดับภูมิภาคเนี่ยได้มีสนามกีฬาดีๆได้มีอุปกรณ์กีฬาที่ทันสมัยนะครับในการที่จะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายหรือการแข่งขันก็ตามนะการดึงเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนนะซึ่งเราศึกษากันมาหลายปีนะครับมีการหารือกันในระดับเชิงนโยบายมาต่อเนื่องนะครับก็หวังว่าในไม่ช้าเนี่ยจะมีการเกิดขึ้น
15: ทัพกรีฑาทีมชาติไทยออกเดินทางลัดฟ้าไปสู่ประเทศไต้หวันเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑารายการใหญ่ไต้หวันเอเลติกโอเพ่นชิงชัยระหว่างวันที่6-7มิถุนายนที่สนามกีฬาป่านเฉียวโดยมีทัพนักกีฬาฝีมือดีรวม28คนพร้อมด้วยคณะผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่เดินทางไปล่าความสำเร็จรายการสำคัญอยู่ที่บิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งอันดับหนึ่งของไทยที่มีโปรแกรมลงชิงชัย2รายการใหญ่ได้แก่วิ่ง200เมตรและวิ่งผลัด4x100เมตรชายสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยนำโดยนายสันติโหลทองนายกสมาคมเดินหน้าพัฒนาวงการอย่างต่อเนื่องโดยจับมือกับมหาวิทยาลัยบูรพาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัตสนจันทร์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาลงนำข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา MOU เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรรวมถึงนักกีฬาอีสปอร์ตแบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลโดยจะร่วมการส่งเสริมกีฬาอีสปอร์ตในกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาเยาวชนรวมทั้งประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
18: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
19: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
20: วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่1หมวกคือเครื่องสวมศีรษะมีรูปต่างๆเพื่อเป็นเครื่องประดับหรือกันแดดกันฝนเป็นต้นหมวกที่รู้จักกันดีในปัจจุบันได้แก่หมวกแก๊ป เป็นหมวกทหารตำรวจหรือข้าราชการพลเรือนเป็นต้นที่มีกระบังหน้าหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเป็นหมวกสำหรับสวมป้องกันหรือลดอันตรายเมื่อศีรษะได้รับความกระทบกระเทือนส่วนหมวกโบราณที่ได้ยินชื่อกันบ่อยๆได้แก่หมวกกลีบลำดวนสำหรับพนักงานกรมกลองชนะสวมในงานพระราชพิธีคำว่าหมวกขยายความหมายมาหมายถึงตำแหน่งหน้าที่เช่นเขาสวมหมวก2ใบเป็นทั้งอธิการบดีและรัฐมนตรี
19: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 25 เซนติเมตรและเวลา 7:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง50 เซนติเมตรและเวลา 17:14 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 4 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.
2: ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม025347533-37ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง15 กรกฎาคม 2569โดยส่งผลงานได้ทางอีเมลกุลเลียบ kulleab@gmsil.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่084-685-1002และ09-5669-3301สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง21 กรกฎาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ www.nrct.go.th โทรศัพท์02-561-2445ต่อ312-4คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกครองและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลประจำปี2569โดยสามารถส่งทางไปรษณีย์หรือส่งผลงานได้ด้วยตนเองที่สำนักงานกสม.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพในวันและเวลาราชการและทางอีเมล hrpro62@nhrc.or.thตั้งแต่บัดนี้ถึง15 กรกฎาคม 2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-141-3930กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรบรรณารักษ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานแรงงานรวมตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18 อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพ.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานและเว็บไซต์ doe.thaijobjob.com หัวข้อสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง11 มิถุนายน 2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรก12 อัตราผู้สนใจสมัครที่เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติonab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง12 มิถุนายนนี้ตลอด24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปรากฏการณ์เอลนีโญ ท่านผู้ฟังคะปรากฏการณ์เอลนีโญเป็นความผิดปกติทางสมุทรศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องมานานนับพันปีโดยคำว่าเอลนีโญในภาษาสเปนมีความหมายถึงเด็กชายตัวเล็กๆหรือหากใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่จะสื่อถึงทารกพระเยซูคริสต์เนื่องจากมักเกิดในช่วงคริสต์มาสตามชายฝั่งของประเทศเปรูค่ะซึ่งในอดีตชาวประมงท้องถิ่นจะสังเกตเห็นกระแสน้ำอุ่นที่ไหลเข้ามาแทนที่กระแสน้ำเย็นอันอุดมไปด้วยธาตุอาหารในช่วงเวลาดังกล่าวทุกๆ 2-3 ปีอย่างไรก็ตามในปัจจุบันความหมายของเอลนีโญได้รับการนิยามอย่างเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นคือสภาวะที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออกอุ่นขึ้นอย่างผิดปกติซึ่งเกิดจากการอ่อนกำลังลงของลมค้าที่โดยปกติจะพัดพามวล น้ำอุ่นไปทางทิศตะวันตกสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อลมค้าอ่อนแรงลงมวล น้ำอุ่นจึงไหล ย้อนกลับมาทางฝั่งตะวันออกแทนที่น้ำเย็นบริเวณหน้าดินแผ่ขยายพื้นที่ครอบคลุมมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างชั้นบรรยากาศและการหมุนเวียนของอากาศในระดับโลกอย่างมีนัยสำคัญค่ะซึ่งปรากฏการณ์นี้จะเวียนเกิดซ้ำเป็นระยะเวลาที่ไม่สม่ำเสมอโดยแต่ละครั้งจะกินเวลานานประมาณ 12-18 เดือนและมีความรุนแรงแตกต่างกันไปตามดัชนีชี้วัดอุณหภูมิผิวน้ำทะเลกลไกการเกิดเอลนีโญนำไปสู่ความแปรปรวนของสภาพอากาศที่รุนแรงในหลายภูมิภาคทั่วโลกดังจะเห็นได้จากสถิติในรอบ50ปีที่ผ่านมาซึ่งเกิดเอลนีโญรวม15ครั้งโดยเฉพาะเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช 2525 ถึง 2526 ที่สร้างความเสียหายมหาศาลสูงถึง 8 ถึง 13 พันล้านเหรียญสหรัฐค่ะและคร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 2,000 คนทั่วโลกต้องเผชิญกับภัยพิบัติที่สลับขั้วกันเช่นความแห้งแล้งและไฟป่าในออสเตรเลียและอินโดนีเซียในขณะที่อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้กลับประสบกับภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วมขังอย่างรุนแรงสำหรับเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช 2540 ถึง 2541 ได้รับการบันทึกว่าเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดในศตวรรษที่20โดยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลพุ่งสูงกว่าปกติถึง 2-5 องศาเซลเซียสส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับประเทศไทยนั้นผลกระทบของเอลนีโญมีความชัดเจนอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนและต้นฤดูฝนโดยปริมาณฝนจะต่ำกว่าเกณฑ์ปกติทำให้เกิดภัยแล้งคุกคามภาคเกษตรกรรมและอุณหภูมิของอากาศจะสูงกว่าปกติในทุกฤดูกาลค่ะซึ่งการอ่อนกำลังของมรสุมและทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุหมุนเขตร้อนที่เปลี่ยนไปจะทำให้พายุเข้าสู่ประเทศไทยน้อยลงส่งผลให้ปัญหาการขาดแคลนน้ำทวีความรุนแรงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในหลายพื้นที่ของประเทศนั่นเองค่ะในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและโครงการวิจัยระดับโลกช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจจับและพยากรณ์การเกิดเอลนีโญได้แม่นยำขึ้นผ่านระบบดาวเทียมและทุ่นลอยตรวจวัดในมหาสมุทรการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนทำให้เราเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างมหาสมุทรและบรรยากาศได้ดีกว่าในอดีตอย่างไรก็ตามนะคะข้อเท็จจริงที่พบคือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515เป็นต้นมาปรากฏการณ์เอลนีโญมีความถี่และความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นซึ่งสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาพใหญ่การศึกษาและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยหน่วยงานระดับสากลเช่นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนนโยบายเพื่อรับมือกับผลกระทบทั้งในด้านการบริหารจัดการน้ำการป้องกันไฟป่าและการวางแผนรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปรากฏการณ์เอลนีโญเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
22: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
23: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่5มิถุนายน2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยคุณสวิทย์โสมนัสค่ะประสานรายการโดยพี่รุจิราน้ำจันทร์นะคะผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์พี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้เรามากับทีมงานนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ติดตามรับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยเนี่ยจะทราบดีอยู่แล้วว่ามี2ระบบนะคะทางระบบหน้าปัดวิทยุแล้วก็ทางออนไลน์ออนไลน์ก็จะเข้ามาในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ขึ้นไลน์แล้วใช่ไหมคะคุณอ้อ
0: ขึ้นเรียบร้อยแล้วค่ะเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได
1: ้
0: หรือว่าจะฝากคำถามก็ได้วันนี้เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะคะก็ทักทายมาฝากคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกันไว้ได้ค่ะ
1: ค่ะสำหรับใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุนะคะเรามีทั้ง FM และ AM ค่ะ FM 92.5 และ95 105 เมกะเฮิรตซ์นะคะ แล้วก็ AM 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสวทในส่วนของภูมิภาคนะคะที่รับสัญญาณในช่วงเวลานี้ด้วยค่ะ ก็สามารถแวะเวียนเข้ามาติดตามรับฟังได้นะคะกับเรื่องราวของวันนี้เรื่องสุขภาพค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะตอนนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เข้ามารับฟังรับชมทางออนไลน์นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้เห็นบรรยากาศในห้องส่งนะคะแล้วก็ภาพฉากหลังของเราวันนี้สวยงามไหมคะลายตานิดนึงนะ
1: สวยงามคนหรือวิว
0: ทั้งคนทั้งวิว
1: สวยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะ
0: คะ
1: ผีเสื้อมันก็จะตัดกับภาพเราใส่เสื้อสีดำใช่ไหมช
0: ุ
1: ดสีดำก็จะตัดกับผีเสื้อแล้วสวยงามมาก
0: วันนี้พาไปดูผีเสื้อพาไปดูผีเสื้อนะคะที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาจังหวัดสระแก้วค่ะอุทยานแห่งชาติปางสีดานะคะสถานที่ที่ในช่วงต้นฤดูฝนจะถูกแต่งแต้มไปด้วยสีสันสดใสของผีเสื้อหลายร้อยหลายหมื่นตัวเลยค่ะเพราะนอกจากสภาพแวดล้อมจะมีความอุดมสมบูรณ์สูงมีแหล่งน้ำและโป่งธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุแล้วที่นี่ยังเป็นผืนป่าดิบชื้นที่เชื่อมต่อกับมรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่อีกด้วยนะคะเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมของทุกปีค่ะถือว่าเป็นอีกช่วงที่เหมาะกับการมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาเพราะว่ามีทั้งป่าสีเขียวนะคะอากาศที่สดช

0: ธรรมชาติที่เป็นจุดรวมพลของผีเสื้อนับพันที่ลงมากินดินโป่งก็เป็นจุดถ่ายภาพที่สวยมากๆเลยนะคะอีกจุดที่สามารถไปชมได้ก็คือน้ำตกปางสีดาน้ำตกประจำอุทยานค่ะที่เดินทางเข้าถึงง่ายร่มรื่นแล้วก็อากาศเย็นสดชื่นด้วยแล้วก็ในวันที่5ถึง7มิถุนายนนี้ก็คือพรุ่งนี้นะคะวันที่5ถึงวันที่7ค่ะจะมีการจัดงานปางสีดาอินเลิฟเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา2569ที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาแห่งนี้ค่ะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้อนรับฤดูฝนแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนนะคะภายในงานจะได้พบกับ Butterfly Night Market นะคะที่รวบรวมอาหารของดีจังหวัดสระแก้วสินค้าโอท็อปแล้วก็สินค้าชุมชนกว่า60ร้านค้าค่ะหากวันหยุดนี้นะคะใครที่ยังไม่มีที่เที่ยวก็ลองเก็บปางสีดาไปพิจารณากันดูนะคะ
1: ปางสีดาอยู่ที่สระแก้วนะคะแล้วก
0: ็
1: ใครที่ไปเนี่ยจะชอบมากๆเลยเพราะว่าอากาศดีเข้าไปในบริเวณปางสีดาเนี่ยก
0: ่
1: อนเข้าเนี่ยเขาก็จะมีร้านค้าใครที่อยากจะกินอะไรก็แวะได้นะคะตรงประตูทางเข้าเลยทีนี้พอเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นโซนแบบโอ้โหที่พักมีที่พักด้วยน
0: ะ
1: และเข้าไปอีกนิดหน่อยเนี่ยก็จะไปเจอไปเหมือนไปเดินป่าธรรมชาติจะไปดูน้ำตกโอ้โหสวยมากสวยมากและที่สำคัญเนี่ยเทศกาลดูผีเสื้อมาถึงแล้วต้องไม่พลาดนะไปเที่ยวกันเยอะๆนะคะแล้วก็เหมาะกับช่วงนี้นะเพราะว่าไทยเชื่อไทยพลัสเนี่ยก็สามารถใช้ได้กับร้านค้าทั่วๆไปด้วยแต่ว่าต้องเข้ารายการ
0: เข้าโครงการ
1: นะคะมาดูอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของไทยช่วยไทยนี่แหละค่ะตอนนี้นะคะรัฐบาลก็เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยที่จะเข้าไปสนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็น SME แล้วก็ OTOP ไทยค่ะเข้าสู่ตลาดออนไลน์แบบเต็มรูปแบบด้วยค่ะซึ่งก็ได้รับความร่วมมือนะคะระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ไปรษณีย์ไทยค่ะเป็นการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มยอดขายที่สำคัญนะคะขยายโอกาสทางเรื่องของการค้าในยุคดิจิทัลแบบนี้ค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะจะใช้แพลตฟอร์ม Thailand Postmart ค่ะเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ก็จะเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคทั่วประเทศค่ะแล้วก็มีมาตรการช่วยเหลือหลายด้านนะคะอย่างเช่นยกเว้นค่าธรรมเนียม GP ตลอดโครงการหรือว่าช่วยลดภาระต้นทุนการขายออนไลน์ให้กับร้านค้าได้โดยตรงค่ะส่วนเรื่องของการกระตุ้นยอดค่าจะยอดขายนะคะรัฐบาลเองก็มอบโค้ดส่วนลดให้100บาทสำหรับการซื้อสินค้าขั้นต่ำเนี่ย200บาทนะคะจำนวนทั้งหมดเนี่ย 500,000 สิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไปใช้โค้ด100บาทเนี่ยก็ได้ลดเยอะนะถ้าซื้อแค่200บาทเท่ากับลดไป 50% เลยนะคะแต่ว่าจำนวนสิทธิ์เนี่ยมีแค่ 500,000 สิทธิ์นะรวมวงเงินอยู่ที่50ล้านบาทเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้สำหรับผู้ประกอบการค่ะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของไปรษณีย์ไทยเองนะคะก็จะเข้าไปดูแลสนับสนุนค่าขนส่งในอัตราที่พิเศษค่ะ20บาทเท่านั้นนะคะต่อคำสั่งซื้
0: อ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสั่ง1อย่างก็แค่20บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีการแจกคูปองส่งฟรีร้านค้าละ250ใบด้วยอันนี้ก็เข้าไปสนับสนุนกับผู้ประกอบการอีกนะคะแล้วก็เป็นการช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกค่ะซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของการค้าออนไลน์นั่นเองค่
0: ะ
1: นอกจากนี้นะคะก็จะมีการส่งเสริมการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์นะคะกิจกรรมไลฟ์สดขายสินค้าเพื่อที่จะเพิ่มการเข้าถึงของผู้บริโภคได้มากขึ้นสร้างการรับรู้เรื่องของแบรนด์แล้วก็ขยายฐานลูกค้าใหม่บนโลกออนไลน์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโครงการไทยช่วยไทยยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยนะคะไม่ว่าจะเป็น SME หรือ OTOP ในท้องถิ่นสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยเพิ่มมูลค่าสินค้าได้และที่สำคัญค่ะขยายตลาดสร้างรายได้ให้ยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้พี่กบ
1: ค่ะ
0: ฝนตกแบบนี้หลายจังหวัดก็ตกชุกแล้วนะตกทุกวัน
1: ใช่ค่ะ
0: พอหน้าฝนที่คู่หน้าฝนก็คือเห็ดก็คือ
1: เห็ดออกเยอะ
0: ช่วงนี้เห็ดออกเยอะจริงๆค่ะในช่วงฤดูฝนของทุกปีนะคะเป็นช่วงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติหลากหลายชนิดค่ะทั้งเห็ดที่กินได้แล้วก็เห็ดพิษนะคะโดยเห็ดพิษหลายชนิดมีลักษณะใกล้เคียงกับเห็ดที่กินได้ทำให้หลายคนค่ะมักจะเก็บมาขายแล้วก็นำมาปรุงประกอบอาหารนะคะเห็ดพิษค่ะทำให้เกิดอาการได้ตั้งแต่เล็กน้อยอย่างเช่นวิงเวียน

0: คลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวเกิดภายในไม่กี่นาทีแต่ว่าไม่เกิน 4-6 ชั่วโมงนะคะไปจนถึงอาการรุนแรงอย่างตับวายไตวายชักรุนแรงต่อเนื่องหมดสติแล้วก็รุนแรงถึงท่านเสียชีวิตได้เกิดอาการหลังทานเห็ด 4-6 ชั่วโมงนะคะแนะนำว่าให้ยึดหลักเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินนะคะโดยหลีกเลี่ยงการเก็บและกินเห็ดป่าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่ไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจว่ามันกินได้ไหมนะคะแล้วก็ไม่เก็บเห็ดบริเวณที่มีการใช้สารเคมีค่ะเพราะว่าเห็ดจะดูดซึบดูดซับเห็ดจะดูดซับพิษจากสารเคมีนะคะมาไว้ในดอกเห็ดค่ะนอกจากนี้นะคะไม่ควรกินเห็ดดิบหรือว่ากินแบบสุกๆดิบๆอย่างเช่นการปิ้งเห็ดย่างเห็ดหรือว่ากินเห็ดบางชนิดร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะเพราะจะทำให้เกิดพิษได้แล้วก็ความเชื่อพื้นบ้านในการทดสอบความเป็นพิษของเห็ดนะคะก็อย่างเช่นการจุ่มช้อนเงินลงไปในหม้อต้มเห็ดการนำไปต้มกับข้าวสารหรือว่าใช้ปูนกินหมากป้ายที่ดอกเห็ดถ้าเป็นเห็ดพิษจะกลายเป็นสีดำที่จริงความเชื่อนี้ไม่สามารถใช้ได้จริงนะคะรวมทั้งสารพิษในเห็ดบางชนิดก็ไม่สามารถทำลายได้ด้วยความร้อนค่ะสิ่งสำคัญที่พึงระลึกไว้เสมอก็คือไม่มีลักษณะภายนอกใดที่แน่นอนตายตัวอย่างเช่นสีกลิ่นหรือว่ารูปร่างที่สามารถใช้แยกเห็ดพิษออกจากเห็ดที่กินได้อย่างแม่นยำก็คือไม่ได้มีวิธีไหนที่จะสามารถสังเกตได้นะคะกรมควบคุมโรคค่ะก็ย้ำว่าการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการหลีกเลี่ยงการบริโภคเห็ดป่าที่ไม่รู้จักเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยรุนแรงแล้วก็ลดการเสียชีวิตจากเห็ดพิษในช่วงฤดูฝนนี้นะคะหากว่ามีอาการสงสัยว่าได้รับพิษจากเห็ดเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวก็ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะพร้อมกับนำตัวอย่างเห็ดหรือว่าภาพถ่ายเห็ดไปให้แพทย์ประกอบการวินิจฉัยด้วยนะคะ
1: ค่ะเรื่องหนึ่งนะคะนอกจากเรื่องเห็ดที่เราต้องเฝ้าระวังกันแล้วนะคะตอนนี้ก็อาจจะมาย้ำเตือนกันนะคะสำหรับใครที่หาตัวช่วยในการที่จะลดน้ำหนักเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่อยากที่จะอ้วนแล้วก็อยากจะมีสุขภาพดีบางคนก็จะมีวิธีการดูแลตัวเองด้วยการรับประทานอาหารคุมอาหารออกกำลังกายนะคะหรือบางคนอาจจะมีตัวช่วยเสริมเข้าไปอีกตอนนี้ตัวช่วยเสริมเนี่ยมีเยอะนะคะบางคนก็อาจจะไปหาอาหารเสริมมาลดน้ำหนักนะคะบางคนก็ล่าสุดเนี่ยมันมีเรื่องของปากกาลดน้ำหนักเข้ามานะคะปรากฏว่าปากกาลดน้ำหนักเนี่ยกำลังเป็นกระแสที่นิยมมากๆเลย
0: กำลังฮิตเลยนะ
1: ใช่กำลังนิยมมากนะคะแต่ปรากฏว่าใครที่เคยไปทำปักปากกาเนาะเขาเรียกปักปากกาเนี่ยที่แถวแถวรามินทราใช่ไหมอันนี้ต้องระวังนะคะผมมีข่าวนี้มาเล่าให้ฟังค่ะทางด้านของอธิบดีกรมสปสนะคะได้พูดถึงกรณีที่สื่อโซเชียลเนี่ยมีการเผยแพร่ข้อมูลผู้หญิงรายหนึ่งที่ป่วยนะคะแล้วเข้ารับบริการฉีดยาลดน้ำหนักที่คลินิกแห่งหนึ่งแล้วจนเกิดอาการอาเจียนรุนแรงจนต้องส่งโรงพยาบาลญาติเนี่ยให้ข้อมูลบอกว่าขณะที่เข้ารับบริการคลินิกเนี่ยไม่มีแพทย์เข้ามาทำการตรวจซักประวัติแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ผู้ให้บริการฉีดยาเนี่ยก็เป็นผู้ช่วยแพทย์ถือว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายผู้รับบริการค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทางด้านนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรนะคะอธิบดีกรมสปสเองนะคะก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของกองกฎหมายแล้วก็กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะนะคะร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่จากอย.แล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่คลินิกแห่งนี้ค่ะซึ่งอยู่ในย่านของรามอินทราจากการบันทึกถ้อยคำนะคะจากผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้หญิงรายนี้นะคะได้ติดต่อคลินิกเพื่อทำหัตถการลดน้ำหนักด้วยการใช้ยาชนิดหนึ่งนะคะโดยได้แจ้งความประสงค์ให้กับพนักงานของคลินิกว่าอยากจะลดน้ำหนักโดยมีผลข้างเคียงน้อยพนักงานก็ได้แนะนำตัวยาขึ้นมานะ
0: คะ
1: ผมไม่แน่ใจว่าจะออกเสียงถูกหรือเปล่านะมันเป็นชื่อเฉพาะของตัวยานะคะโนโวไทรพลัสนะคะวีต้าเปปไทด์ใช่ไหมไม่แน่ใจเปปติกนะคะให้กับผู้ป่วยแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนตัวยาเดิมเป็นตัวยาใหม่แทนโดยผู้ป่วยเนี่ยได้รับการปักปากกาลดน้ำหนักจากเจ้าหน้าที่ของคลินิกจากนั้นค่ะหลังจากที่เข้ารับบริการแล้วปรากฏว่าผู้ป่วยนะคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีอาการปกติดีแต่ หลังจากนั้นในวันที่30ก็คือวันรุ่งขึ้นนะคะวันรุ่งขึ้นวันที่30พฤษภาคมเนี่ยผู้ป่วยแจ้งว่ามีอาการไข้นะคะแจ้งให้คลินิกทราบคลินิกก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นอาการข้างเคียงจากการรับยาตัวนี้เข้าไปในครั้งแรกหลังจากนั้นค่ะต่อมาในวันที่31พฤษภาคมวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเนี่ยผู้ป่วยก็แจ้งมาอีกนะคะว่าตัวเองเนี่ยอาการรุนแรงแล้วนะคะจนต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านสายใหม่นะคะและจากการไปตรวจสอบพื้นที่แล้วก็เอกสารทางการแพทย์ของคลินิกเนี่ยปรากฏว่าพอไปตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยเจอการกระทำที่ผิดมาตรฐานพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541ดังนี้ค่ะก็คือ1ก็คือผู้ทำหัตถการปักยาลดน้ำหนักให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่ใช่แพทย
0: ์
1: นะคะนี่ผิดแล้วนะ2มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นก็ผิดเหมือนกัน3บัตรบันทึกประวัติผู้ป่วยนอกหรือว่าไอ้เขาเรียก OPD ใช่ไหม OPD card เนี่ยแสดงรายละเอียดไม่ครบถ้วนไม่มีลายมือชื่อของผู้ประกอบวิชาชีพที่ให้บริการรักษาพยาบาล4สุดท้ายก็คือซองยาค่ะปรากฏว่าซองยาเนี่ยก็แสดงรายละเอียดไม่ครบถ้วนนะไม่มีชื่อคลินิกไม่มีที่ตั้งไม่มีวันหมดอายุของยาด้วยเพราะฉะนั้นจากการไปตรวจสอบพนักงานของเจ้าหน้าที่อย.แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจของปรากฏว่ายาตัวนี้เนี่ยเป็นยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนด้วยก็เลยดำเนินการตามอำนาจหน้าที่พร้อมกับคำสั่งปิดคลินิก15วันทันทีค่ะ
0: เขาบอกว่าปากกาลดน้ำหนักเนี่ยมันมีผลข้างเคียงนะผลข้างเคียงที่อาจจะพบได้นะก็อย่างเช่นคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารปวดท้องท้องผูกหรือว่าท้องเสียซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะดีขึ้นเมื่อร่างกายเริ่มปรับตัวได้แต่ว่าบางคนน่ะเขาก็มีอาการเยอ
1: ะ
0: เขาก็จะได้รับผลข้างเคียงที่อาจจะเยอะนะคะเขาบอกว่ายาชนิดนี้เนี่ยไม่เหมาะสำหรับบางกลุ่มอย่างเช่นผู้ที่มีประวัติมะเร็งไทรอยผู้ป่วยตับอ่อนอักเสบหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีผู้สูงอายุรวมไปถึงผู้ที่มีโรคตับโรคไตหรือว่าใช้ยารักษาเบาหวานบางชนิดเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้นะคะจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเท่านั้น
1: เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะดูตัวช่วยอื่นเสริมเนี่ยต้องเช็คร่างกายแล้วก็อยู่ในการดูแลของคุณหมอด้วยนะคะก็ต้องเป็นคุณหมอเท่านั้นที่จะปักปากกาได้เนาะต้องเป็นแพทย์ที่ตรงมาในด้านนี้โดยเฉพาะนะคะ
0: ค่ะ
1: เรื่องสุขภาพนะคะวันนี้เราก็ยังคงมีนัดกับอาจารย์อาสาราชาวเจริญเหมือนเดิมนะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอกับอาจารย์นะคะตอนนี้อาจารย์อาอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะค่ะอาจารย์อาคะวันนี้มีอะไรมาอัปเดตบ้างคะ
2: พูดเรื่องปากกาลดน้ำหนักเดี๋ยวพูดเรื่องนี้เลยละกัน
1: ค่ะ
2: ค่ะจริงๆมันมีสมุนไพรที่มันออกฤทธิ์เหมือนปากกาลดน้ำหนักนะคะอย่าวันนี้จะมาบอกว่าตัวไหนนะคะ
1: คือ
2: ปากกาลดน้ำหนักเนี่ยเขาเรียกว่าปากกาเพราะว่ามันจิ้มพุงได้เลยคล้ายๆปากกานะคะจริงๆมันเป็นยาเบาหวานรุ่นใหม่นะคะช่วยในเรื่องของการลดระดับน้ำตาลในเลือดคือมันทำให้กินได้น้อยลงนั่นแหละเพราะว่ากลไกของปากกาเนี่ยมันไปกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งนะคะชื่อ GLP-1 ซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ทุกคนมีหมดแหละนะคะแต่ว่าคนที่แบบว่าน้ำหนักตัวเยอะอ้วนหรืออะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเหมือนกับว่ามีน้อยหน่อยทำให้เหมือนกับว่ากว่าจะอิ่มมันกินไปเยอะแล้วอ่ะเพราะว่าไอฮอร์โมนตัวเนี้ยมันทำให้เราอิ่ม
0: อ
2: ิ่มเร็วคุมหิวได้นานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: ทีนี้พอไปใช้ปากกาเนี่ยก็เหมือนกับว่าอาหารมันจะอยู่ในกระเพาะในลำไส้ได้นานขึ้น
0: อ
2: ่ะนะคะเหมือนมันอืดๆอ่ะเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงมันก็จะเจอเรื่องขึ้นไส้นั่นแหละคือธรรมชาติมันต้องลงไปเรื่อยๆเนาะเรากินจากปากย่อยที่กระเพาะลงไปลำไส้อะไรเงี้ยแต่อันนี้มันก็จะอยู่นานอ่ะนะคะมันก็ทำให้ตีขึ้นไส้อะไรอย่างงี้ได้แล้วก
0: ็
2: มันมีรายงานเรื่องตับอ่อนอักเสบหรือมะเร็งไทรอยด์อะไรเงี้ยที่ต้องระวังการใช้นะคะซึ่งมันก็ถูกเอามาใช้ในทางที่ผิดจากข้อบ่งใช้ที่เขาขึ้นทะเบียนกับทาง FDA หรือว่าอย.ก็คือเอามาใช้ลดน้ำหนักแต่ว่าผลข้างเคียงที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้คือมันทำให้หน้าแก่ด้วยนะคะ
0: เหรอคะ
2: เขาเรียกว่ามันพูดได้แบบโอเซมปิกเฟสคือโอเซมปิกมันเป็น ชื่อยี่ห้อยารุ่นแรกๆตอนนี้มันมีออกมาหลายรุ่นเจเนเรชันแล้วค่ะคือเพราะว่าคนที่ใช้พวกปากกาพวกนี้เนี่ยพอน้ำหนักมันลดลงอย่างรวดเร็วเนี่ยค่ะไขมันมันก็จะไปด้วยเนาะหน้าเนอร์เนี่ยมันจะตอบหมดนะคะก็ทำให้ดูแก่มีริ้วรอยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราแบบหน้ามันต้องมีไขมันพยุงโครงสร้างหน้าเนื้อไว้นะคะมันถึงจะดูแบบเด็กๆมีแก้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอไปใช้อันนี้ปากกานี่ก็แพงด้วยน
0: ะ
2: ราคาหลักหมื่นอัพนะหรือในตลาดมืดก็อาจจะถูกกว่านั้นหน่อยนะคะแล้วก็พอหน้าแก่ปุ๊บต้องไปเสียเงินเติมฟิลเลอร์อะไรไม่จบไม่สิ้นนะคะก็
1: จะเสียก็เสีย
2: ใช่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ทีนี้ในเรื่องของสมุนไพรนะคะก็ตัวแรกเลยนะคะที่มีการศึกษาวิจัยที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือตีผลาตีผลาเนี่ยมันต้องบอกว่ามันไม่ได้กระตุ้นการหลั่ง GLP-1 โดยตรง GLP-1 คือฮอร์โมนอิ่มที่ว่าเวลาเราปักปากกาแล้วมันจะหลั่งฮอร์โมนตัวนี้มาทำให้เราอิ่มอะค่ะคือตีผลาเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยมันเขาเรียกว่าธรรมชาติอะเนาะมันก็จะไปแบบมีกลไกที่ค่อนข้างซับซ้อนหน่อยคือมันไปทำให้แบคทีเรียประจำถิ่นบางตัวเนี่ยนะคะที่มันเป็นตัวดีอ่ะมีปริมาณมากขึ้นขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วนะคะซึ่งแบคทีเรียตัวเนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็น next generation ของโปรไบโอติกนะคะคือโปรไบโอติกคือเชื้อแบคทีเรียที่ดีในลำไส้นะคะทุกคนมีหมดมีมากมีน้อยแตกต่างกันนะคะแต่ว่าเราอาจจะเคยได้ยินเชื้อเช่นแลคโตบาซิลัสอะไรเงี้ยที่เราได้ยินในพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตอะไรเงี้ยนะเนี่ยเราจะคุ้นหูหน่อยนะคะแต่ว่าแบคทีเรียรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะคะที่เขาศึกษาไอ้ตัวเนี้ยมันน่าสนใจมันชื่ออะเคอร์เมนเซียมูซินิฟิเลียมูซินิฟิล่าชื่ออะไรก็ไม่รู้มันนะคะก็เป็นว่ามันเป็นตัวใหม่ที่เขาค้นพบเพราะว่าจริงๆแล้วในเนื้อในตัวเราเนี่ยไม่ใช่ที่ของเราหรอกค่
0: ะ
2: มันเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์เยอะแยะมากมายหลากหลายชนิดนะคะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนกันทุกวันนะคะแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อาหารที่เรากินลงไปอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยนะ
0: คะ
2: ซึ่งไอ้เจ้า next generation ตัวเนี้ยคือรุ่นใหม่ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยแอคเคอร์มันเสียเนี่ยมันเป็นแบคทีเรียที่ได้รับฉายาว่าเป็นโปรไบโอติกของคนผอม คือคนผอมจะมีเยอะ เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันทำหน้าที่ในการควบคุมน้ำหนักตัวควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดทำให้เราแบบอิ่มไวคุมหิวได้นาน เพราะว่าแบคทีเรียตัวเนี้ยมีความสามารถในการที่จะหลั่งฮอร์โมนอิ่มที่ชื่อ GLP-1 ได้ค่ะมันมาเข้ากลไกที่เหมือนปากกาแล้ว นะคะทีนี้ตีผลาเนี่ยถามว่าทำไมเขารู้ได้ไงว่าพอกินไปปุ๊บเนี่ยมันไปเพิ่มแบคทีเรียตัวนี้ได้นะคะคือเขาเอาตัวอย่างอุจจาระจากคนเนี่ยนะคะมา3คนนะคะที่เป็นคนที่มีภาวะท้องผูกเล็กน้อยนะคะก็เอาจุลินทรีย์ที่ได้จากอุจจาระของคนที่ท้องผูกเนี่ยมา3คนแล้วก็เอามาหมักนะคะจำลองสภาวะในลำไส้ใหญ่แบบสั้นคือคล้ายๆอยู่ในหลอดทดลองอ่ะนะคะแล้วเขาก็ดูว่าจุลินทรีย์มันปรับเปลี่ยนพลวัตอะไรยังไงในระบบนิเวศที่เกิดขึ้นอ่ะนะคะก็เขาก็อยากรู้อ่ะเนาะว่าถ้าเรากินลงไปในเนื้อในตัวเรามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่เขาก็ต้องเอามาทำในสเกลที่เป็นแบบหลอดทดลองอะไรเงี้ยเขาก็พบว่าพอตีผลาเนี่ยเข้าไปอยู่ในลำไส้ใหญ่นะคะมันจะเพิ่มสัดส่วนแบคทีเรียตัวเนี้ยตัวใหม่จริงๆในต่างประเทศอเมริกาเนี่ยเขามีการสกัดออกมาเป็นเม็ดแล้วนะคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ว่าไอ้พวกเป็นเม็ดน่ะส่วนตัวมองว่ามันไม่รู้จะไปถึงเป้าหมายหรือเปล่านะกว่าจะผ่านน้ำยงน้ำย่อยอะไรลงไปจากปากคือ
1: เหมือนว่าสรรพคุณทางยาใช่มั้ยคะ
2: ใช่ค่ะพวกนี้มันไม่ค่อยทนกดอ่ะคือถ้าจะเลือกโปรไบโอติกอ่ะหรือเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีอ่ะค่
1: ะ
2: มันก็มีหลายอย่างที่เราต้องพิจารณานะคะเช่นจำนวนที่เขาใส่มาหรือว่าเทคโนโลยีในการนำส่งเช ื้อจุลินทรีย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็คนสนใจเยอะแต่ว่าส่วนตัวก็ลองมาเยอะก็รู้สึกว่ามันพูดยากมันไม่รู้อ่ะมันมองไม่เห็นน่ะนะคะว่าเรากินแล้วมันเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงนี่เราก็ต้องสังเกตตัวเองดูอ่ะนะคะเช่นอย่างบางทีเรากินบางยี่ห้อเนี่ยเรารู้สึกว่าทำไมเราท้องอืดกว่าเดิมอีกเนี่ยเหมือนมันไปสร้างแก๊สสร้างลมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บางคนก็อาจจะกินแล้วขับถ่ายดีอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รู้ว่าในเนื้อในตัวเราเนี่ยอันไหนมันขาดอันไหนมันเกินอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันก็อาจจะต้องลองแล้วก็สังเกตตัวเองดูถ้าเราจะซื้อโปรไบโอติกกินอ่ะนะคะแต่ทีนี้ถ้าเรากินสมุนไพรเนี่ยสมุนไพรมันไม่ใช่เชื้อนะคะมันจะมีคุณสมบัติเป็นอาหารของเชื้อนะคะอาหารของเชื้อคือเขาเรียกว่าพรีไบโอติกแต่ถ้าเป็นตัวเชื้อเนี่ยเขาเรียกว่าโปรไบโอติกจะคนละคำศัพท์กันนะคะทีนี้แต่ถ้าเรากินสมุนไพรเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันมีความธรรมชาติมากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันไปปรับของมันเองอ่ะนะคะก็คือทำให้แบคทีเรียที่ดีเนี่ยมันมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นแล้วพอมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็รันงานตามหน้าที่มันเองนะคะอย่างในอดีตเนี่ยเราเคยรู้มาแล้วว่าตีผลาเนี่ยมันมีงานวิจัยค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับการลดไขมันในเลือดการลดน้ำหนักลดความอ้วนหรือว่าลดในเรื่องของคุมระดับน้ำตาลในเลือดช่วยเรื่องของการระบายอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็คิดว่ากลไกเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยนะคะเป็นกลไกหนึ่งนะที่สนับสนุนงานวิจัยในอดีตที่ผ่านมาว่าทำไมการกินตีผลาถึงทำให้เราถ่ายง่ายถ่ายคล่องแต่ว่าไม่ได้เหมือนก็ไม่ได้แรงเหมือนพวกมะขามแขกอะไรเงี้ยนะคะ
0: ค
2: ือมันจะออกแนวแบบปรับสมดุลจุลินทรีย์ปรับลำไส้อ่ะคือถ้าเป็นภาษาแบบในตำราโบราณก็คือมันรู้ปิดรู้เปิดแต่รู้ปิดรู้เปิดเนี่ยมันอธิบายตามรสยาของทางตัวส่วนประกอบในตำรับเพราะว่ามันจะมีสมอไทยสมอพิเภกแล้วก็มะขามป้อมคือมันมีทั้งเปรี้ยวมีทั้งฝาดนะคะอย่างเปรี้ยวเนี่ยเรากินของเปรี้ยวเยอะๆเราก็ถ่ายได้ถูกไหมคะระบายได้ง่ายพวกตระกูลมะขามอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเรากินของฝาดเยอะๆมันก็ช่วยแก้ท้องเสียก็ทำให้ท้องผูกได้ถ้ากินเยอะอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมาอยู่ในตำรับเดียวกันเนี่ยทั้งเปรี้ยวทั้งฝาดมันก็เลยได้ชื่อว่ารู้ปิดรู้เปิดคือคล้ายๆว่ามันปรับให้สมดุลอะนะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยในบัญชียาหลักแห่งชาติปีล่าสุดปี68ที่เพิ่งออกเนี่ยเขาก็เพิ่มข้อบ่งใช้หรือสรรพคุณของตีผลาเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งข้อก็คือช่วยระบายนะคะแต่ก่อนมันจะเป็นใช้แก้ไอขับเสมหะนะคะเพราะมันมีมะขามป้อมมีสมออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือช่วยระบายได้อีกหนึ่งข้อบ่งใช้แต่ว่าถ้าเทียบกับมะขามแขกเนี่ยมันจะอ่อนกว่าเพราะว่ามะขามแขกมันจะกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้นะคะแต่ว่าในคนที่กินมะขามแขกแล้วเริ่มดื้อยาชินยาไม่ถ่ายหรือต้องเพิ่มขนาดยาเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะลองบวกตีผลาเข้าไปได
0: ้
2: นะคะมันก็อาจจะทำให้การตอบสนองต่อยาดีขึ้นเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่ามะขามแขกเนี่ยเวลาเรากินลงไปเนี่ยมันไม่ได้ออกฤทธิ์เลย คือมันจะต้องไปถูกเปลี่ยนแปลงโดยจุลินทรีย์ในลำไส้ให้อยู่ในรูปของฟอร์มที่มันออกฤทธิ์นะคะ เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าลำไส้ของคนคนนั้นเนี่ยมีจุลินทรีย์ในระบบนิเวศไม่ค่อยดีอ่ะ นะคะหรือว่ากินพวกยาฆ่าเชื้อเยอะยาปฏิชีวนะเยอะไปทำลายล้างเชื้อทั้งดีทั้งไม่ดีอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะทำให้การกินยาระบายมะขามแขกเนี่ยมันเหมือนไม่ค่อยได้ผลน่ะคือนอกเหนือจากกินมานานแล้วทำให้ลำไส้ติดยาแล้วเนี่ยการที่จุลินทรีย์ในลำไส้มันไม่ค่อยดีซึ่งคนท้องผูกก็จุลินทรีย์คงไม่ค่อยดีอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยเหมือนกับว่ากินมาเยอะแล้วไม่ค่อยถ่ายอะไรเงี้ยนะคะ
0: ฉ
2: ะนั้นถ้าเราบวกตีผลาเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะไปปรับตรงเนี้ยปรับเรื่องจุลินทรีย์ในลำไส้ให้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้การถ่ายดีขึ้นเพราะว่าอย่างการศึกษาในต่างประเทศเนี่ยเขาพบว่าการกินตี การกินมะขามแขกบวกกับพวกไฟเบอร์จะได้ผลดีกว่าการกินมะขามแขกเดียวๆถ้าเรากินมะขามแขกแล้วในมื้ออาหารนั้นในวันนั้นเรามีกินผักกินอะไรเยอะหน่อยอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะดีกว่าคนที่แบบไม่มีผักอยู่ในมื้ออาหารเลยอย่างเง
0: ี้
2: ยเพราะว่าผักเนี่ยมันเป็นเส้นใยอาหารมันก็เป็นอาหารของเชื้ออ่าพอเชื้อมันดีเวลาเรากินยาลงไปเนี่ยมันก็ถูกเปลี่ยนแปลงอยู่ในรูปแบบของตัวออกฤทธิ์ได้ดีขึ้น
1: อาจารย์คะถ้ากรณีที่กินควบคู่กันแบบนี้น่าจะอาจารย์หมายถึงว่าเหมาะกับคนที่แบบท้องผูกเรื้อรังหรือว่ามันดื้อยาแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าท้องผูกธรรมดาไม่จำเป็นต้องกินแบบคู่กันใช่ไหมคะ
2: อ๋อไม่จำเป็นค่ะคือจริงๆตีพลาเนี่ยไม่ได้หมายก็ว่าถ่ายปกติก็กินได
1: ้
2: ค
1: ่
2: ะเพราะว่าเราระวังผลเรื่องอื่นเช่นต้านมะเร็งชะลอความเสื่อมชะลอวัยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีปัญหาท้องผูกมานานแล้วเจอปัญหากินมะขามแขกแล้วไม่ค่อยได้ผล
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มันก็เป็นไปได้ว่าเราชินยาหรือว่าระบบนิเวศในลำไส้เราไม่ดีละแล้วก็ต้องบวกตีผลาเข้าไปเพื่อหรือบวกผักอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปเพื่อทำให้ผลฤทธิ์ในการระบายเนี่ยมันดีขึ้นนะคะแต่ว่าจริงมะขามแขกเนี่ยมันควรจะกินตามอาการเท่านั้นถ้ากินติดต่อกันก็ไม่ควรเกิน2สัปดาห
0: ์จ
2: ะถามว่าเกินกว่านั้นได้ไหมมันก็มีคนกินทั้งปีทั้งชาติอ่ะก็ได้มันก
1: ็ป่วยอะค่ะอาจารย
2: ์แต่ว่ามันก็จะชินไงคือหมายความว่าเราก็ต้องพึ่งพามันตลอดไป
1: บางทีผู้ป่วยผู้สูงอายุที่มีเรื่องของต่อมลูกหมากโตเวลากินยาต่อมลูกหมากไปแล้วเนี่ยก็จะท้องผูกค
0: ุ
1: ณหมอก็จะให้กินมะขามแขกแต่ทีนี้ด้วยความที่เขาเข้าใจว่ากินมะขามแขกแล้วมันจะดีมันจะทำให้ช่วยถ่ายก็กินโดยที่ไม่รู้ก็กินเป็นปีๆเลยแต่ทีนี้พอถึงเวลาที่เราไม่กินแล้วอ่ะมันก็คือกลายเป็นว่าไม่ถ่ายเอง
0: อ๋อก็คือติดอย่างนี้เหรอคะ
1: ถ้าแบบนี้ใช่ถ้าแบบนี้เขาเรียกว่าดื้อยาใช่ไหม
2: ใช่ดื้อยาลำไส้ขี้เกียจไปแล้ว
1: ถ้าเราจะเปลี่ยนคือเราไม่ใช้ไอ้ตัวมะขามแขกแล้วแต่ว่ามาใช้ตัวไอ้ตรีผลาแทนเนี่ยมันจะได้ไหมคะมันจะขับถ่ายได้
2: ก็ต้องลองดูมันแล้วแต่ธาตุอ่อนธาตุแข็งของแต่ละคนแต่ว่ามันอ่อนกว่ากันค่อนข้างเยอะค่ะ
1: ค
2: ือฤทธิ์ในการระบายนะคะแต่ว่าในช่วงแรกอาจจะกินคู่กันไปก่อนแล้วก็พอนั่นค่อยๆถอยตัวมะขามแขกออก
1: ค่ะถอยยา
2: คือกินให้ห่างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วถ้าคนปกติอย่างเราถ้าเราจะดูแลสุขภาพแล้วกินตีผลาเนี่ยมันสามารถกินได้ใช้ระยะเวลานานแค่ไหนคะ
2: อ๋อจริงๆได้เป็นปีละค่ะที่ว่าเขาไปใช้พวกลดไขมันลดความอ้วนอ่ะเขากินกันคือการศึกษาในมนุษย์นานสุดเท่าที่ตัวเองเคยอ่านเนี่ยก็ประมาณปีนึงที่เขาติดตามกัน
1: เขากินยังไงคะขั้นวิธ
2: ีขนาดยาเนี่ยมันมีหลากหลายนะคะเนื่องจากว่ามันมีหลายการศึกษาวิจัยอ่ะนะคะมันก็มีตั้งแต่วันละพันมิลลิกรั
0: ม
2: นะคะไปจนถึงมื่นมิลลิกรัมยังมีคือสิบกรัมต่อวันน่ะมันก็คือหมื่นมิลลิกรัมคือยิ่งขนาดสูงก็จะให้ผลในการเขาเรียกว่าผลมันตามขนาดอะค่ะสิบกรัมต่อวันเนี่ยเป็นการศึกษาในการลดน้ำหนักลดรอบเอวแต่ว่ายิ่งกินเยอะก็อาจจะมีโอกาสถ่ายได้ง่ายที่เป็นผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ถามว่าสิบกรัมหรือหมื่นมิลลิกรัมที่เขากินกันเนี่ยในต่างประเทศคือมันเป็นรูปแบบผงมันก็เลยชงกินได้ง่ายแต่ว่าถ้าอัดเม็ดเนี่ยมันเม็ดละแค่400-500มิลลิกรัมเท่านั้นละค่ะเราอาจจะกินไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราอาจจะอิ่มแคปซูลไปก่อน
1: แต่ถ้าแบบผงเนี่ยก็คือ
0: ชงดื่ม
1: ชงดื่มก็คือต้องให้ครบถ้าคนที่จะไปแบบคุมพวกไขมงไขมันลดน้ำหนักเนี่ยก็จะต้องได้10กรัมเหมือนกันใช่ไหมคะต่อวัน
2: เราไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้นะคะเพราะว่างานวิจัยอย่างชนิดอื่นเนี่ยก็มีใช้น้อยกว่านั้นแต่ว่าเราเหมือนกับว่าพูดได้เห็นว่ามันมีงานวิจัยที่ใช้ขนาดที่สูงเยอะเนื่องจากว่าเพดานยามันค่อนข้างปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: แต่ว่างานวิจัยอื่นๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้สูงขนาดนั้นอ่ะอย่างเช่นเราอาจจะกินสัก 2-3 เม็ดต่อวันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดกินหวังผลละบายก็กินช่วงก่อนนอนเงี้ยค่ะอย
0: ่
2: างถ้าตัวเองเคยกินเนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยคืออุจจาระมันจะมีมวลมากขึ้นนะคะคือเรากินเท่าเดิมนะแต่ไม่รู้มันไปย่อยอะไรยังไงทำให้
1: อ
2: ัน
1: ที่ค้าง
2: อุจจาระมันดูมากเออแต่มันจะไม่ใช่ท้องเสียนะคะ
1: ถ่ายสบาย
2: แต่ก็แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนนะบางคนท้องธาตุอ่อนก็อาจจะถ่ายเร็วได้แต่ว่ามันส่วนตัวจะไม่ได้รู้สึกว่ามันทำให้ปวดมวนท้องหรือว่าท้องเสียอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: เป็นแบบเขาเรียกว่าจะพูดว่าเป็นเหมือนยาระบายก็ได้นะแต่เป็นแบบเบา
0: ๆ
1: เพราะว่าเป็นพรีไบโอติกใช่ไหมคะ
2: ค่ะในทางการแพทย์แผนไทยเขาใช้คำว่าปรับสมดุลลำไส้ค่ะยาปรับสมดุลลำไส้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เหมือนเรากินโยเกิร์ตอะไรเข้าไป
0: ช่วยปรับ
2: ใช่ค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
1: น่าสนใจเพราะว่าหลายคนเนี่ยตั้งคำถามมาแล้วเดี๋ยวเราจะรอช่วงหน้าแล้วกันเดี๋ยวพักเบรกก่อนเพราะว่ามีผู้ฟังถามเรื่องตีผลาสนใจเรื่องนี้แหละค่ะลดไขมันลดน้ำหนักนะ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามีเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์อาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
5: ้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคั

0: ื่อสารมวลชนตอน AI กับโลกภาพยนตร์ผู้ช่วยอัจฉริยะแต่ไม่ใช่ผู้กำกับโลกของภาพยนตร์กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อ AI ก้าวเข้ามาเป็นผู้ช่วยคนสำคัญในแทบทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตตั้งแต่การคิดบทวางสตอรี่ไปจนถึงการสร้างภาพเสียงและเทคนิคพิเศษเทคโนโลยีที่เคยเป็นเพียงเครื่องมือเสริมวันนี้กำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของวงการหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลผู้จัดละครและผู้สร้างภาพยนตร์อิสระได้นำ AI เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในกระบวนการสร้างภาพยนตร์ทำให้การผลิตรวดเร็วขึ้นลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและสามารถควบคุมงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1: ผมก็ทำงานอยู่กับ AI อยู่ตลอดครับคือผมเขียนบทเขียนเรื่องเองผมทำรีเสิร์ชทำวิจัยผมก็ใช้ AI ในการช่วยกันทำรีเสิร์ชเราสามารถวิเคราะห์รูปวิเคราะห์เนื้อหาวิเคราะห์วิดีโอนะฮะแล้วเอาแนวคิดเหล่านั้นมาตกผลึกตกตะกอนในการที่จะทำพรีเซนเทชันดีๆนะครับเพราะเราไม่ได้มีทักษะทางด้านศิลปะบางอย่างนะเราสามารถทำพรีเซนเทชันดีๆที่จะนำเสนอสามารถจะทำงานร้อยงานที่ไม่จำเป็นต้องไปจ้างในเรื่องไม่เป็นเรื่องเราสามารถที่จะลดทอนเหล่านั้นได้แล้วเอาเงินเหล่านั้นไปจ้างคนที่เก่งจริงๆมาทำงานให้เราในส่วนที่มันจะได้ผลตอบแทนจริงๆดีกว่าในระหว่างที่เรามีโอกาสได้ทดลองได้เทสระบบได้อีกมากโดยที่ไม่ได้เสียเงินเกินไปซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ที่สำคัญมากเพราะประเทศไทยไม่ได้ประเทศ R&D เราไม่มีทรัพยากรพอที่จะทำ R&D หรือ Research and Development AI เหล่านั้นมันทำให้เราได้ลองผิดลองถูกได้ก่อนที่เราจะมาเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงว่าเราทำอะไรได้ผมว่ามันวิเศษนะครับ
0: แม้ AI จะเข้ามามีบทบาทในโลกภาพยนตร์มากขึ้นจนดูเหมือนทำได้แทบทุกอย่างแต่ความจริงคือยังไม่อาจแทนมนุษย์ได้ทั้งหมดนะคะเพราะ AI เก่งเรื่องการประมวลผลที่รวดเร็วและแม่นยำแต่สิ่งที่ยังขาดคือความรู้สึกแม้จะเรียนแบบท่าทางหรือเสียงได้แนบเนียนก็ยังไม่อาจเข้าใจอารมณ์ลึกๆของมนุษย์ได้จริงเพราะภาพยนตร์ที่ดีไม่ใช่แค่ภาพสวยหรือเทคนิคล้ำสมัยแต่คือเรื่องราวที่จริงใจซึ่งยังต้องอาศัยหัวใจของมนุษย์ในการถ่ายทอดและไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลแค่ไหนความเป็นมนุษย์ก็ยังคงเป็นหัวใจของการเล่าเรื่องค่ะ
1: อย่าคิดว่า AI เป็นสิ่งที่มาคิดแทนเรายังเป็นผู้คิดอยู่เรายังบอกเลยว่าเราอยากทำหนังโรแมนซ์เราอยากทำหนังบู๊เราอยากทำเรื่องเกี่ยวกับยานอวกาศอะไรก็ตามแต่ AI เป็นเพียงแค่เครื่องมือครับดังนั้นถ้าถามว่ามันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนมันอาจจะทำให้เกิดอิสรภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นในอนาคตมากกว่าการทำ CG ทั่วไปการถ่ายกรีนสกรีนฉากเขียวหรือการจะใช้จอ LED แต่ในอนาคตเราสามารถที่จะเขาเรียกเจนขึ้นมาเจนภาพเหล่านั้นขึ้นมาให้ทำงานร่วมกับนักแสดงได้เอานักแสดงแค่ท่าทางนักแสดงแล้วไปใส่ในสิ่งอื่นได้มันก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งแต่ท้ายที่สุดมันก็ยังอยู่ที่จินตนาการหรือที่การเล่าเรื่องที่เราเรียนกันมาในโรงเรียนสอนภาพยนตร์และอื่นๆนะฮะเรามีม้าที่ดีแค่ไหนเราไม่มีคนมาขับม้าเราม้ามันก็วิ่งไปตะเลิดเปิดเปิงไปทั่วครับเราต้องการคนมาขับม้าครับเราต้องการคนที่มีทักษะทางด้านนิเทศคนที่เข้าใจในมุมมองการเล่าเรื่องคนที่เข้าใจในมุมมองการนำเสนอในด้านต่างๆเรายังขาดสิ่งเหล่านี้อีกมากยิ่งเครื่องมือทำให้เราเขาเรียก democratize ทำให้ทุกคนเข้าถึงงานได้แล้วเราควรจะใช้เครื่องมือเหล่านั้นในการที่จะผลักดันตัวเองให้เข้ามาอยู่ในกระบวนการของงานด้วยครับเราไม่สามารถดูสิ่งที่จำลองตลอดไปได้เพราะสมองเรามันไม่ได้ออกแบบมาแบบนั้น
0: ท้ายที่สุดแล้วผู้กำกับนักเขียนบทนักแสดงรวมถึงบุคลากรด้านนิเทศศาสตร์ก็ยังคงเป็นหัวใจของการสร้างภาพยนตร์เพราะ AI ไม่ใช่ผู้แทนที่แต่คือเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้ดีขึ้นและไกลขึ้นในอนาคตภาพยนตร์ที่ผู้คนจดจำมากที่สุดอาจไม่ใช่เรื่องที่ใช้ AI มากที่สุดแต่คือภาพยนตร์ที่ใช้ AI อย่างเข้าใจและยังคงรักษาหัวใจของความเป็นมนุษย์ไว้ได้อย่างเต็มเปี่ยมเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้เรื่องเล่ามีชีวิตไม่ใช่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพียงแค่อย่างเดียวแต่คือความรู้สึกที่ส่งต่อจากมนุษย์สู่มนุษย์ค่ะ
2: สิบสามนาฬิกาสี่สิบสามนาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงของการตอบปัญหาเรื่องของคำถามใครที่มีคำถามเรื่องของปัญหาสุขภาพเนี่ยเราสามารถที่จะปรึกษาคุณหมอได้นะคะวันนี้คุณหมออาจารย์อานะคะอาจารย์อาสาราชาวเจริญค่ะตอนนี้นะคะคุณหมอ อาจารย์อาอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะเริ่มจะหิวข้าวมาเนี่ย พูดผิดผู้สูงนะคะ022769717 9718 นะคะย้ำเบอร์ค่ะ022769718ค่ะ
3: ค่ะตอนนี้มีหนึ่งสายจากทางบ้านนะคะจากจังหวัดชลบุรีค่ะคุณวัดสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: ครับผมสวัสดีครับ
3: เชิญเลยค่ะ
4: ขอปรึกษาอาจารย์สองเรื่องนะครับคือผมอายุ62ครับผม
2: ค่ะ
4: คือจะมีอาการเป็นปัสสาวะไม่พุ่งปัสสาวะเล็กนะครับปัสสาวะไม่สุดอย่างนี้ครับมันบ่งถึงอาการอะไรมั่งไหมครับ
5: น่าจะเป็นต่อมลูกหมากโตค่ะแต่ว่าลองให้คุณหมอตรวจเช็คร่างกายอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันก็ได้ค่ะแต่ว่าผู้ชายทุกคนค่ะเมื่ออายุมากขึ้นจะมีภาวะต่อมลูกหมากโตแต่จะแสดงอาการมากน้อยแล้วแต่คนค่ะทีนี้ถ้าเป็นในเรื่องของยาแผนปัจจุบันเนี่ยหมอเขามักจะเริ่มต้นด้วยยาขยายท่อฉี่นะคะเพื่อทำให้ท่อมันกว้างขึ้นเพราะว่าต่อมลูกหมากเนี่ยมันโอบรอบท่อฉี่อยู่ค่ะนึกภาพตามเนาะเวลามันโตขึ้นมันก็จะเบียดท่อนะคะทำให้กระเพาะปัสสาวะของเราอะเก็บเหมือนกับว่าปัสสาวะเนี่ยมันถูกเก็บไว้ในกระเพาะมันออกไม่หมดไม่สุดตามปกติค่ะยาเนี่ยถ้าเป็นแผนปัจจุบันก็เข้าไปจับกับตัวรับรีเซปเตอร์บริเวณเยื่อบุกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ทำให้ท่อปัสสาวะเนี่ยมันขยายกว้างได้ขึ้นทำให้เราฉี่โฟลออกมาได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องเบ่งฉี่พุ่งขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นทางด้านสมุนไพรเนี่ยก็คือเขาก็จะใช้เป็นชาชงหญ้าหนวดแมวก็จริงออกฤทธิ์คล้ายๆกับยาแผนปัจจุบันค่ะแต่ยาแผนปัจจุบันเนี่ยกรณีที่ใช้ยากลุ่มขยายท่อฉี่แล้วยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่ดีพอยังไม่พอใจผลการรักษาเนี่ยหมอเขาจะพิจารณาเพิ่มยากลุ่มต้านฮอร์โมนเพศชายให้แต่อาจจะมีผลข้างเคียงในเรื่องสมรรถภาพทางเพศได้ค่ะแต่ว่าข้อดีของยาต้านฮอร์โมนเพศชายเนี่ยคือมันจะลดขนาดต่อมลูกหมากได้ค่ะเมื่อใช้ต่อเนื่องสัก6เดือนครึ่งปีขึ้นไปไงขึ้นไปเงี้ยค่ะแต่ว่าไอ้ยากลุ่มแรกที่เป็นขยายท่อฉี่จะไม่ลดขนาดต่อมลูกหมากนะคะแต่ทำให้ฉี่คล่องขึ้นออกฤทธิ์ได้ไวค่ะคือกินไป 2-3 วันก็เริ่มรู้สึกได้ละแต่ว่าไอ้ตัวต้านฮอร์โมนเพศเนี่ยต้องกินต่อเนื่องสักครึ่งปีขึ้นไปจนถึงตลอดชีวิตก็ได้แต่ว่ามันจะเห็นผลในเรื่องของการชะลอการโตขึ้นของต่อมลูกหมากได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นของทางสมุนไพรเนาะตัวที่เราสามารถซื้อมากินได้เพื่อปรับสมดุลฮอร์โมนแต่อาจจะไม่ได้เป็นลดระดับฮอร์โมนเพศเหมือนได้ใกล้เคียงกับยาเนี่ยก็จะมีพวกเมล็ดฟักทองอาจจะวันละหยิบมือนึงเอาแบบไม่อบเกลือนะหรือว่าตัวน้ำมะเขือเทศวันละกล่องวันละแก้วเนี้ยค่ะก็ลองเลือกสูตรที่เป็นโซเดียมต่ำพวกสารสีแดงที่อยู่ในน้ำมะเขือเทศเนี่ยเวลาเรากินลงไปในร่างกายทุกวันนะคะมันจะสะสมอยู่ตามเยื่อบุผิวรวมถึงไปอยู่ตรงแถวต่อมลูกหมากด้วยทำให้ช่วยลดการอักเสบของต่อมลูกหมากแล้วก็อาจจะมีผลชะลอหรือว่าเขาเรียกว่าลดความเสี่ยงของพวกมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะแต่มะเร็งต่อมลูกหมากกับต่อมลูกหมากโตไม่เกี่ยวกันนะ
2: ค
5: ือไม่มันคนละอย่างกันแต่สามารถพบร่วมกันได้ค่ะ
2: ค่ะ
4: ผมเรื่องที่สองครับคือพอดีจะถามให้ลูกสาวพอดีเขาอายุ24ครับเขามักเวลานอนเขามักจะตัดฟันนะครับคือเขาเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับมีวิธีแก้ไหมครับ
5: อะไรสั่นนะคะ
4: ตัดฟันเวลานอน
2: นอนตัดฟ
5: ัน อ๋ออันนี้ต้องไปเดี๋ยวนี้มันมียางนะคะต้องลองปรึกษาทันตแพทย์ดูเนาะมันจะมียางที่เอาสวมใส่ก่อนนอนเพื่อที่ว่าจะช่วยเป็นตัวรองรับไม่ให้ฟันมันสบกันนะคะแต่ทีเนี้ยสาเหตุเนี่ยต้องไปดูว่าเขามีความเครียดมีอะไรงี้หรือเปล่าอะค่ะในเรื่องของการเรียนการใช้ชีวิตอะค่ะที่ทำให้ตอนกลางคืนเขาถึงกัดฟันนะคะ
4: คร
5: ับ แต่ว่าเรื่องอุปกรณ์ป้องกันเนี่ยลองปรึกษาคุณหมอดูนะคะคุณหมอทันตแพทย์เพราะว่าเดี๋ยวปล่อยไปเดี๋ยวโครงสร้างของกระดูกหน้าหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีปัญหาที่หลังรวมถึงฟันด้วยค่ะ
3: ค ค่ะ
2: นะคะ
4: ขอบคุณมากครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณวัดนะคะจากชลบุรีสลับไปที่ทางออนไลน์กันหน่อยค่ะ
3: ค่ะคุณสุทธินีนะคะถามอาจารย์ว่าเพิ่งจะเริ่มทานตรีผลาเมื่อต้นเดือนนี้เองค่ะทานแบบชนิดผงชงดื่มตอนเช้าตอนท้องว่างนะคะอยากทราบว่ามีข้อจำกัดอะไรไหมอย่างเช่นทานต่อเนื่องทุกวันหรือว่าควรจะมีระยะเว้นหรือว่าจะต้องหยุดเป็นช่วงๆไหมคะ
5: ค่ะคือจริงๆตรีผลามันเป็นผลไม้อย่างหนึ่งนะคะ
3: ค่ะ
5: มันเป็นผลไม้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเทสัตหรือว่าเป็นยานะคะเพราะนั้นเนี่ยมันมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงซึ่งได้รับการพิสูจน์ในงานวิจัยในมนุษย์หลายชิ้นหลายฉบับนะในระยะเวลาแตกต่างกันตั้งแต่2เดือน3เดือนไปจนถึง1ปีก็มีนะคะโดยที่งานวิจัยเนี่ยมันก็เป็นตัวยืนยันความปลอดภัยหลักฐานระดับหนึ่งเพราะว่าในการติดตามคนที่กินเนี่ยเขาก็จะต้องคอยตรวจค่าตับค่าไตอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ปกตินะคะท
3: ี
5: นี้ผลข้างเคียงที่อาจจะพบได้มันก็คือเป็นเรื่องของถ่ายเหลวท้องเสียนั่นแหละค่ะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดที่กินแล้วก็ร่างกายของคนคนนั้นนะคะถ้าเรากินแล้วไม่ได้ถึงกับถ่ายท้องเสียถ่ายเหลวเรากินแล้วถ่ายในลักษณะอุจจาระปกติก็แสดงว่าปริมาณที่เรากินมันพอเหมาะพอสมแล้วนะคะหรือว่าเรากินเช้าระหว่างวันเราไม่มีไปเข้าห้องน้ำบ่อยไม่ได้มีผลรบกวนการใช้ชีวิตก็กินเช้าได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่ากินเช้าแล้วกลางวันทำงานต้องไปคอยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องย้ายไปช่วงก่อนนอนอะไรเงี้ยเพ
3: ื
5: ่อรอเวลาให้มันออกฤทธิ์ตอนช่วงกลางคืนแล้วเช้ามาก็ถ่ายตามรอบปกติแต่ถ้ากินเช้าแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็กินได้ส่วนเว้นระยะหรือไม่นั้นจริงๆในปริมาณที่เรากินเนี่ยถ้ามันไม่ได้เยอะมากอะนะคะดูจากไปคิดว่าไม่ได้กินเยอะมากนะมันก็กินได้เรื่อยๆนะคะ
2: ค่ะคุณสุทธินีค่ะก็คุณสุนีฟังนะคะทางชมด้วยแล้วก็ลองไปทำตามนะคะปฏิบัติตามก็จะช่วยได้ค่ะ
3: ค่ะไปอีกหนึ่งสายที่จังหวัดอยุธยานะคะคุณรัตนาค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
6: สว
2: ั
6: สดีค่ะ
3: เชิญเลยค่ะ
6: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะ
6: โอ้ยหนูบวมแล้วปวดไม่ดีสวัสดีค่ะ
2: ได้ยินแล้วค่ะ
5: ได้ยินไหมคะ
6: ได้ยินค่ะ
3: เชิญเลยค่ะ
6: จะถามว่าตรีผลาเนี่ยไปซื้อได้ที่ไหนถ้าเป็นกระสุนที่จริงแล้วเป็นยาระบายอ่ะ
5: ก็ของอภัยภูเบศจริงๆก็มีออนไลน์นะคะหรือของยี่ห้ออื่นเราก็ลองพิจารณาดูค่ะ
6: จะเอาของอภัยภูเบศนะคะที่ว่าอาจารย์อาคุยเมื่อกี้เนี่ยว่ากินแล้วระบายแล้วลดไขมันด้วย
5: ค่ะดูในเน็ตได้เลยค่ะในเน็ตในออนไลน์อะค่ะให้ลูกหลานช่วยดูให
2: ้เปิดเข้าไป
5: ที่ว่าตีผลาไพภูเบศค่ะ
6: เป็นโรคหัวใจทานได้ไหมคะตามเส้นเลือดหัวใจตีไอ้นั่นอะทำบอลลูน
5: ค่ะกินได้ค่ะกินได้ค่ะไม่ตีกันค่ะ
6: ค่ะแล้วก็เป็นแคปซูลกระปุกกี่มิลลิกรัมเม็ดไม่กี่มิลลิกรัมคะ
5: ตีผลาของไพภูเบศ
6: จะมากินระบาย
5: น่าจะเม็ดละ400หรือ500มิลลิกรัมเนี่ยจำไม่ได
6: ้ค่ะค่ะระบาย
5: ประมาณ
6: ทานทีกี่เม็ดคะ
5: ครั้งละ2เม็ดนะคะวันละ 1-2 ครั้งค่ะลองกินก่อนนอนดูก่อนก็ได้ค่ะใช่ค่ะถ้าไม่หายก็ขยับขนาดยาเพิ่มได้ค่ะ
6: ค่ะเพราะตอนนี้ทานในนั้นทานในรับคำแขก
5: อ๋อค่ะ
6: ทานคู่กันได้ไหมคะ
5: ทานคู่กันได้แต่ว่าถ้ามันถ่ายเหลวมากไปเราต้องลดปริมาณยาตัวใดตัวหนึ่งลงนะเพราะว่ามันเสริมกันค่ะ
6: แล้วเทียบไพภูเบศมีขายใช่ไหมคะตีผลากระปุกกันเท่าไหร่คะ
5: 220บาทค่ะมี60เม็ดเม็ดละ400มิลลิกรัมค่ะ
6: เพราะว่าการสนใจจะสั่งให้ดาวเรืองกับดันชันด้วยค่ะว่ามันกินบำรุงสายตาใช่ไหมคะดาวเรืองชันด้วยเห็นอาจารย์อาผมว่าทานแล้ววันแก้กระประสาทตาเสื่อมใช่ไหมคะ
5: มันมีโอกาสจะช่วยได้แต่มันยังไม่ได้มีงานวิจัยในคนชัดเจนค่ะ
6: แต่ดีค่ะทานมา6ขวดนะคะ
5: อ๋อช่วยเรื่องรู้สึกว่าช่วยเรื่องอะไรบ้างคะ
6: ร่วง
5: ที่ตัวเอง
6: ช่วยเรื่องตาเห็นชัดขึ้นมาหน่อยค่ะเมื่อก่อนจะเป็นฝ้าๆขาวๆเลยค่ะ
5: แล้
6: วทานไป6ขวดแล้ว ที่อาจารย์คุยว่าอาจารย์ได้เจ้าขาตาเสื่อมทานไป6ขวดแล้วรู้สึกมันจะเห็นเป็นหน้าคนเป็นตัวนึงเป็นรูป2อะค่ะเมื่อก่อนจะเห็นเป็นขาวฟ้าๆทานแล้วดีขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะ
5: ก็กินต่อได้ค่ะเป็นยาที่ปลอดภัยอยู่ค่ะ
3: ค่ะ
6: แล้วเราแล้วพอดีสั่งไอ้นั่นมาขวดนึงค่ะอาจารย์เอออันชันน่ะเราทานอันดาวเรืองนี่หมดแล้วทานต่อได้ไหมคะเพราะมันเหลืออยู่ขวดนึง
5: ได้ค
3: ่
5: ะ
3: ได
6: ้นะคะแล้วก็ไอ้บัวบกนะคะบัวบกมะม่วงสมองกินได้ไหมคะ
5: กินวันละ1-2เม็ดก็พอค่ะไม่เกินนี้กินบำรุงสมองได้ใช่ค่ะ
6: ค่ะเพราะว่าเป็นเส้นเลือดตรงคอตีบ
5: อ๋อคืออย่างนี้กลัวว่ามันจะเสริมฤทธิ์ลดความดันกันเพราะว่าจริงๆตัวอัญชันมันจะลดความดันได้อ่อนๆบัวบกก็ได้คล้ายๆกันอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่ากินอย่างละนิดละหน่อยก็น่าจะ
6: อย่างละเม็ด2เม็ด
5: ใช่ค่ะ
3: ค่ะค่ะโอเคนะคะ
6: บัวบกทานได้นะคะเส้นเลือด
5: ใช่ๆวันละเม็ด2เม็ดพอนะคะ
6: ค
3: ่
6: ะ
3: ค่ะ
6: ขอบคุณนะคะขอบคุณ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสลับมาที่คำถามทางออนไลน์บ้างค่ะคุณอวยชัยถามว่าคนผอมจะกินตรีผลาได้ไหมคะ
5: อ๋อกินได้ค่ะหนูก็ผอมนะเนี่ยหนูก็กิน
2: คุณพิมพ์สุขสำราญค่ะฝากถามว่าตรีผลาถ้าคนเป็นโรคตับอักเสบเนี่ยกินได้หรือเปล่าคะ
5: คือกินได้นะคะเพราะว่ามันมีข้อมูลเกี่ยวกับการลดไขมันพอกตับในทางอายุรเวทอยู่นะคะคืออาจจะไม่มีงานวิจัยทางแผนปัจจุบันนะแต่ว่าถามว่าตับอักเสบเนี่ยต้องดูว่าตับอักเสบจากอะไรคือถ้าค่าตับกำลังสูงอยู่แล้วหมอกำลังหาสาเหตุอยู่อะค่ะช่วงนั้นน่ะอาจจะเว้นไปก่อนคือจริงๆมันกินได้แต่ว่าถ้าเราไปกินช่วงนั้นแล้วเรายังไม่รู้สาเหตุที่ตับอักเสบแล้วหมอเขากำลังหาสาเหตุอยู่กำลังรอติดตามให้เราอยู่อะค่ะแล้วเราไปใส่ยาตัวใหม่เข้าไปอะ
2: ค่ะ
5: กลัวว่าเขาจะโทษสมุนไพรนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าค่าตับเนี่ยมันลงมาดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กินได้ค่ะ
3: อืมค่ะมีอีกหนึ่งสายจากจังหวัดตากค่ะคุณสุสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณสุ
7: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะเชิญเลยค่ะ
7: ครับผมเดี๋ยวจะทราบว่าไอ้ต้นหัวใต้หัวใต้ติ่งเรามาต้มเนี่ยมันจะมีผล
2: หัวใต
7: ้ยังอินไหมครับ
2: หัวอะไรนะคะ
7: ใต้ติ่งครับ
2: เอาต้นใต้ติ่ง
3: ใต้ติ่ง
5: ใต้ติ่งส่วนใหญ่เขากินเพื่อขับฉี่นะคะคนไข้เป็นอะไรถึงอยากจะกินต้นนี้คะได้ยินอะไรมาบ้าง
7: อ๋อผมได้ยินเกี่ยวกับไอ้รักษาเกี่ยวกับโรคไตอะไรพวกนี้ครับ
5: เป็นไตระยะไหนอะคะ
7: 2-3ครับ
5: อ๋อ2-3ไม่ต้องไปกินหรอก
2: เป็น
5: ตามวัย
2: ตามอายุ
5: จ้ะ
2: คุณสุอายุเท่าไหร่คะ
7: 64ครับ
2: 64
5: คืออย่างนี้เนาะสมุนไพรส่วนใหญ่ที่เขาบอกว่าช่วยเรื่องไตอะค่ะส่วนใหญ่มันจะมีฤทธิ์ขับฉี่คือทำให้ฉี่คล่องขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็อย่าลืมว่าเวลายามันเข้าไปในร่างกายเนี่ยแสดงว่ามันต้องทำให้ไตมันทำงานมากขึ้นเนาะคือถ้าเป็นแผนปัจจุบันเนี่ยค่ะเขาก็ใช้ยาขับปัสสาวะในคนไข้โรคไตเหมือนกันแต่ว่าเขาจะใช้เฉพาะในคนที่เริ่มฉี่ไม่ออกฉี่ได้น้อยลงมีภาวะบวมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายังฉี่ได้ตามปกติซึ่งระยะต้นๆเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องนี้หรอกค่ะเรายังฉี่ได้ตามปกติเรายังไม่บวมไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ต้องไปกินกระตุ้นมันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยิ่งทำงานหนัก
3: ค่ะโอเคนะคะคุณสู
2: ้ธรรมชาตินะคะดูแลสุขภาพแล้วก็คุมอาหารเอานะคะ
3: ค่ะ
2: คุณสู้เวลาหมดแล้วนะ
3: เวลาหมดแล้วค่ะคุณสู้
2: คุณสุ
3: ค่ะเวลาหมดแล้วนะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: อาจารย
3: ์ให้อาจารย์ฝาก
5: ค่ะก็เดี๋ยววันหลังมาพูดเรื่องไต
3: ค่ะ
5: ก็ถ้าเป็นระยะ1-3ค่าการกรอง GFR ยังไม่ต่ำกว่า60อะค่ะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ต้องไปหายาอะไรมากินหรอกค่ะก็อย่ากินเค็มแล้วก็อย่าไปกินพวกอาหารแปรรูปหมูยอกุนเชียงลูกชิ้นอะไรพวกนี้อาหารเวฟอะไรเงี้ยอย่าไปกินบ่อยเพราะพวกนี้มันมีเกลือเยอะนะคะแล้วก็ ไม่ซื้อยาแก้ปวดกินเองซีซัวนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโรคประจำตัวพวกเบาหวานความดันไขมันก็คุมโรคให้ดีแค่นี้ก็จะไปไม่แย่ลงไหวค่ะ
3: ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีค่ะขอบคุณค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนคงจะต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
8: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำสบคเป็นศูนย์ One Stop Service บูรณาการทุกภาคส่วนทำงานเชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นศูนย์ One Stop Service บูรณาการทุกภาคส่วนทำงานเชิงรุกช่วยยับยั้งความเสียหายและบังคับใช้กฎหมายจริง
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่3โดยกล่าวว่าในฐานะที่รับมอบหมายให้ดูแลสคบตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่และจะให้สคบเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการเป็นศูนย์ One Stop Service และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเนื่องจากปัจจุบันไทยต่างๆมีความซับซ้อนโดยเฉพาะในออนไลน์ทำให้เกิดการเอาทรัพย์เอาเปรียบเกิดการโกงเกิดการละเมิดผู้บริโภคที่ผ่านมาสคบมักถูกมองว่าเป็นหน่วยงานที่ตั้งรับอย่างเดียวทำให้ยุคนี้ต้องทำงานเชิงรุกชัดเจนขึ้นมีการตรวจเฝ้าระวังให้ความรู้ก่อนที่จะเกิดขึ้นทั้งภายออนไลน์และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆรวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดมีมาตรการทั้งการตักเตือนและการใช้กระบวนการทางกฎหมายระงับเหตุเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับผู้ประกอบการรายอื่นพร้อมย้ำว่าเรื่องของการซื้อขายสินค้าและการบริการทุกอย่างเมื่อเกิดปัญหาผลกระทบกับผู้บริโภคล้วนเกี่ยวข้องกับบทบาทของสคบจึงต้องทำให้กว้างขึ้นกนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: ประธานรัฐสภาระบุยังไม่ได้รับหนังสือจากพรรคร่วมฝ่ายค้านกล่าวหาปปช.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบกรณียกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบส่วนการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นอยู่กับความพร้อมของสมาชิก
8: นายโสพลสารามประธานรัฐสภากล่าวถึงกรณีที่นายรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสมาชิกวุฒิสภาแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา236เกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณียกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือดังกล่าวจึงยังไม่สามารถให้ความเห็นหรือพิจารณารายละเอียดได้หากได้รับหนังสือแล้วก็จะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ส่วนกรณีร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยซึ่งอาจจะยื่นต่อประธานรัฐสภาล่าช้ากว่ากำหนดและอาจกระทบต่อกรอบเวลาการพิจารณาของสภานั้นนายโสพลกล่าวว่าการกำหนดวาระการพิจารณาขึ้นอยู่กับความพร้อมและการหารือของสมาชิกโดยประธานรัฐสภามีหน้าที่บรรจุวาระตามขั้นตอนทั้งนี้หากทุกฝ่ายต้องการให้การพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็วควรมีการหารือและสร้างความเข้าใจร่วมกันผ่านกลไกของรัฐสภาสวิสาปทุมมารายงาน
1: ผู้นำจีนเตรียมเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่า

0: ปีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนเกาหลีเหนือเกิดขึ้นไม่บ่อยนักปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
3: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอดานสักอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพุนพินอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอพนมอำเภอเคียนซาอำเภอพระแสงอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองอำเภอลำทับอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอนพิตามอำเภอพิปูนอำเภอฉวางอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอช้างกลางอำเภอร่อนพิบูรณ์อำเภอปากพนังอำเภอเชียนใหญ่อำเภอทุ่งสงอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรัชดาอำเภอห้วยยอดอำเภอนายงอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงอำเภอจนะอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันแนวโน้มความแรงของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นส่วนพื้นที่ลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.6 องศาเซลเซียสความเย็นสัมพัทธ์ 75% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตอำเภอท่าช้างอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอชัยยาอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมเพราะว่าอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBC
1: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี่
2: ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอพอพอเราคงไม่ใช่ผู้กำกับแต่เราคือผู้สนับสนุนที่ทำให้ตัวเอกเช่นคุณได้พบกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอพอพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอพอพอ1186 Line Official @OICConnect คอพอพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
4: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
5: พ่อ

0: อย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
1: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
2: หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอลิกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
3: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
4: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
5: สารพันเรื่องราวมากมายที่ควรรู้มาตรการนโยบายที่เป็นประโยชน์ต้องรู้ให้ทันเพื่อรักษาสิทธิของตนเองนานาสาระรอบตัวนำมาแบ่งปันติดตามได้ในสารพันฟังให้รู้

ุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบุรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ EC Insight ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ่าวไทยบูรพาค่ะวันนี้รายการ EC Insight ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านฟังเช่นเคยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆฟังสิ่งน่าสนใจและกลับมาค่ะ
1: การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของรัฐบาลไทยที่ได้ต่อยอดความสำเร็จจากโครงการ Eastern Seaboard เมื่อกว่า30ปีก่อนครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายกว่า 8.3 ล้านไร่ในบริเวณ3จังหวัดได้แก่ชลบุรีระยองฉะเชิงเทรามีภารกิจสำคัญคือพัฒนาศักยภาพความพร้อมเพื่อรองรับการลงทุนใหม่ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและเชื่อมประโยชน์การลงทุนไปสู่การยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและสังคมให้เติบโตแบบยั่งยืนปัจจุบัน EEC ได้ร่วมผลักดันปัจจัยที่จำเป็นให้พร้อมรองรับการลงทุนใหม่ที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะใน5คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายหลักได้แก่อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อุตสาหกรรม BCG ที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนอุตสาหกรรมบริการรวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาควบคู่ไปกับการเสริมสร้างศักยภาพของพื้นที่ชุมชนให้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบนิเวศการลงทุนที่เข้มแข็งและยั่งยืนด้วยภูมิยุทธศาสตร์ที่เหนือกว่า EEC จึงเป็นหมุดหมายของการลงทุนในภูมิภาคเป็นพื้นที่แห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยศักยภาพและพร้อมดึงดูดการลงทุนทั่วโลกเข้าพื้นที่ด้วยปัจจัยสำคัญหลักได้แก่แลนด์ที่ดิน EEC พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการประกาศเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษหรือที่เรียกว่า EEC Promotional Zone เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันเลเบอร์แรงงานเตรียมระบบพัฒนาทักษะแรงงานให้สามารถต่อยอดรับเทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามาพร้อมกับการลงทุนโดยคำนึงถึงสาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการของนักลงทุนตามหลัก Demand Driven Human Resource Development Logistics Infrastructure and Utility โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและสาธารณูปโภคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดต้นทุนในการประกอบกิจการและสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีกรณีการหยุดชะงักทางธุรกิจเนื่องจากสาธารณูปโภคไม่เพียงพอLaw and Regulation กฎระเบียบสำหรับการประกอบกิจการนอกจากภารกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแล้วหัวใจที่ EEC ให้ความสำคัญคือการพัฒนาพื้นที่และสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดย EEC ผลักดันแผนพัฒนาภาคเกษตรเป็นต้นแบบการใช้ตลาดนำการผลิตใช้เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตให้เข้าถึงตลาดสินค้ามูลค่าสูงกำหนด5คลัสเตอร์ที่มีศักยภาพได้แก่ผลไม้ประมงพืชชีวภาพสมุนไพรเกษตรมูลค่าสูงเพื่อสร้างรายได้เกษตรกรให้เทียบเท่ากลุ่มอุตสาหกรรมและบริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชุมชนวิสาหกิจชุมชนและกิจการเพื่อสังคมในพื้นที่ EEC ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบหรือตรา EEC Select เพื่อเสริมความมั่นใจและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่ทั้งหมดนี้คือภารกิจหลักของ EEC เพื่อวางรากฐานความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยสู่การเป็นหมุดหมายปลายทางสำคัญของนักลงทุนและประชากรนานาชาติเชื่อมต่อความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนจนเกิดผลสำเร็จทางเศรษฐกิจกลับคืนมาให้สังคมในทุกระดับเปรียบเสมือนต้นไม้ที่ถูกปลูกบนพื้นดินเดียวกันถึงแม้จะต่างเมล็ดพันธุ์แต่ก็ยังสามารถเติบโตเคียงข้างกันไปเป็นร่มเงาให้กันและกันจากปัจจุบันไปจนถึงอนาคตต่อเติมเศรษฐกิจเติมเต็มชีวิตเติบโตไปด้วยกัน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด
2: ์จากยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ที่ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยนวัตกรรมสร้างการมีส่วนร่วมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3: วันนี้จึงเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 สู่การเปลี่ยนแปลง3มิติที่สำคัญทั้งการผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรมการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและเน้นภาคบริการมากขึ้น
2: รวมทั้งกระจายความเจริญการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเมืองใหม่ให้น่าอยู่พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างเหมาะสม
3: EEC จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญ

0: You are listening to ESA Insight.
1: ท่านผู้ฟังคะวันนี้ EC มีเรื่องของการพัฒนาคนนะคะEC นั้นเปิดโมเดลพัฒนาคน7ปีผลิตบุคลากรรับแสนป้อนอุตสาหกรรมค่ะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EC เนี่ยนะคะเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2560และก็ถูกมองว่าเป็นพื้นที่ที่อาจจะหมดเสน่ห์จากนักลงทุนไปแล้วนะคะด้วยเพราะการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองภายในประเทศก็ทำให้นโยบายที่เคยผลักดันและความสำคัญกับพื้นที่ลดลงแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะคะตลอดระยะเวลา7ปีตามแผนที่ได้เคยประกาศไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง4เมกะโปรเจกต์อย่างท่าเรือแหลมฉบังเฟส3ท่าเรือมาบตาพุดเฟส3รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเมืองการบินภาคตะวันออกการสร้างบุคลากรทักษะสูงการดึงอุตสาหกรรมเป้าหมายเข้ามาลงทุนรวมไปถึงการสนับสนุนสินค้าชุมชนกิจกรรมทั้งหมดนั้นไม่เคยหยุดนะคะมีการเดินหน้าอยู่ตลอดพร้อมกับโจทย์ใหม่จากความต้องการบุคลากรในปี2568ถึง2572อยู่ที่ประมาณ 156,879 คนค่ะท่านผู้ฟังคะภายใต้โครงการของ EC เนี่ยมีหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมากและทุกหน่วยงานเนี่ยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศค่ะนายจุฬาสุขมานุปเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสคพอ.บอกว่าการพัฒนาทักษะบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบมหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและโรงเรียนเมืองพัทยา11มัธยมสาธิตพัทยาเป็น EEC โมเดลด้านการยกระดับทักษะบุคลากรและการศึกษาตามหลักการ Demand Driven Human Resource Development ที่ถูกกำหนดมาตั้งแต่ต้นค่ะโดยเพราะอุตสาหกรรมที่เข้ามาลงทุนในไทยเป็นอุตสาหกรรมใหม่เทคโนโลยีขั้นสูงขณะที่บุคลากรในประเทศสร้างไม่ทันนะคะในบางภาควิชาเนี่ยไม่เพียงพอเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยของนักลงทุนกับการถามหาบุคลากรว่าเพียงพอหรือไม่เป้าหมายชัดเจนว่าการพัฒนาคนขึ้นมานั้นก็เพื่อปิดช่องโหว่ตรงนี้ด้วยการเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพของแรงงานสามารถทำงานได้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างบุคลากรตรงกับความต้องการอุตสาหกรรมเป้าหมายและเมื่อทุกอย่างมีครบเนี่ยนะคะก็จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนจากทั่วโลกเนี่ยค่ะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC สำหรับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบสถาบันการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแห่งนี้ได้รับรองการเป็นสถาบันฝึกอบรมในช่างภาคพื้นดินจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ Civil Aviation Authority of Thailand นะคะแล้วก็ยังเป็นศูนย์เครือข่ายการพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมอากาศยานภายใต้แนวทาง EC Model Type Aที่เมื่อผลิตบุคลากรพร้อมใช้เอกชนจะร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียน 100% แล้วก็รับนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการค่ะนอกจากนี้นะคะวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบก็ได้เน้นสร้างบุคลากรสายเทคนิคในอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเช่นอุตสาหกรรมอากาศยานโลจิสติกและธุรกิจการบินเตรียมความพร้อมในการเป็นช่างเทคนิคและช่างซ่อมบำรุงอากาศยานที่มีทักษะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการบินและการซ่อมบำรุงอากาศยานที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้จากการลงทุนของการบินไทยในพื้นที่210ไร่คาดว่าการเซ็นสัญญาเช่าที่จะมีขึ้นในเดือนมกราคมนี้นะคะในขณะที่บุคลากรด้านการบินสาขาช่างอากาศยานสามารถสร้างได้28คนต่อปีสาขาธุรกิจการบิน20คนต่อปีและสาขาผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน20คนต่อปีและที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบก็ได้ผลิตบุคลากรโดยเฉพาะในสาขาอากาศยานแล้วรวม143คนค่ะในส่วนของมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูงยุคใหม่หรือ Tourism Innovation Lab มีเป้าหมายในการสร้างบุคลากรด้านการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและด้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวันนี้ก็ได้กลายเป็นศูนย์เครือข่ายการพัฒนาบุคลากรด้านเมคคาทรอนิกส์ EEC MEC นะคะคือ EC Networking of Mechatronic Excellences เซ็นเตอร์ที่มีหลักสูตรการใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติระบบหุ่นยนต์และระบบการผลิตอัจฉริยะภายใต้ EC โมเดลไทยบีที่เมื่อผลิตบุคลากรในระยะเร่งด่วนด้วยการฝึกอบรมระยะสั้นช็อตคอร์สรัฐเอกชนนั้นช่วยกันสนับสนุนค่าใช้จ่าย 50-50 ค่ะทางด้านนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาบอกว่าสำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา11มัธยมสาธิตพัทยาที่นี่เนี่ยนะคะนับเป็นต้นแบบที่ดีกับการวางรากฐานไว้ตั้งแต่ระดับนักเรียนด้วยการทดลองใช้หลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์ผ่านการลงมือทำจริงสอดคล้องกับการพัฒนาเมืองพัทยาให้ก้าวสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ขององค์การยูเนสโกโดยกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกก็ให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์25รายการเพื่อใช้ในการผลิตคอนเทนต์ดิจิทัลนะคะอย่างเช่นการส่งเสริมการท่องเที่ยว EC รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากเมืองพัทยาร่วมสมทบงบประมาณเพื่อเยาวชนนั้นได้ใช้ห้องปฏิบัติการสตูดิโอในการเรียนรู้และผลิตผลงานดิจิทัลคอนเทนต์อย่างมืออาชีพทั้งการเขียนบทการกำกับการถ่ายภาพและการตัดต่อก็คาดว่าในภาพของการลงทุนนะคะในภาพรวมวันนี้แน่นอนว่ายังคงมีการลงทุนมากซึ่งชัดเจนจากตัวเลขของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ซึ่งในการประชุมบอร์ด EC ในช่วงที่ผ่านมาก็จะนำ6บริษัทค่ะที่ขอสิทธิประโยชน์เข้ามาให้บอร์ดอนุมัติตรงนี้ก็จะทำให้เห็นว่ามีการลงทุนต่อเนื่องนะคะไปจนถึงปีหน้านอกจากโครงการ MRO ที่จะเริ่มขยับแล้วเนี่ยนะคะโครงการเมืองการบินอู่ตะเภาเมืองการบินภาคตะวันออกวันนี้ก็อยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องสิทธิประโยชน์กับผู้ชนะการประมูลบริษัทอู่ตะเภาอินเตอร์เนชั่นแนลเอวิเอชั่นจำกัดรวมถึงแผนให้เมืองการบินนั้นสามารถเริ่มโครงการได้เลยโดยไม่รอรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินค่ะดังนั้นทางผู้พัฒนาโครงการก็จำเป็นต้องเริ่มทำการศึกษาการปรับลดขนาดของโครงการอาคารผู้โดยสารลงนะคะเนื่องจากเดิมมีการศึกษาและมองว่าตัวเลขรองรับที่60ล้านคนต่อปีซึ่งประมาณการที่ทำไว้เดิมเนี่ยน่าจะเกินสถานการณ์ปัจจุบันไปมากค่ะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะความสำเร็จที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเมกะโปรเจกต์การพัฒนาบุคลากรสำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EC ภายใต้รูปแบบ EC โมเดลเมื่อพิจารณาดูแล้วก็ถือว่ามีความคืบหน้าที่น่าพอใจอยู่ไม่น้อยค่ะโดยมีการผลิตบุคลากรแล้วกว่า 118,691 คนในปี2518แล้วก็สามารถผลิตบุคลากรได้เพิ่มอีกนะคะ 24,377 คนค่ะ
2: ข้อดีที่เห็นกันชัดๆของโครงการ EEC ก็คงเป็นเรื่องการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกส่งผลดีไม่เพียงแต่ในพื้นที่ EEC เท่านั้นแต่ยังกระจายไปยังพื้นที่ใกล้เคียง
3: และภาพรวมของประเทศไทยที่เศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัวจากการลงทุนใหม่
2: ๆการเข้ามาของนักลงทุนต่างประเทศที่จะยืดหยุ่นเรื่องมีทักษะความสามารถความเชี่ยวชาญที่จะส่งผลให้ประเทศไทยได้รับโน้ตที่เห็นกันชัดๆของโครงการ EEC ก็คงเป็นเรื่องการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกส่งผลดีไม่เพียงแต่ในพื้นที่ EEC เท่านั้นแต่ยังกระจายไปยังพื้นที่ใกล้เคียง
3: และภาพรวมของประเทศไทยที่เศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัวจากการลงทุนใหม่
2: ๆการเข้ามาของนักลงทุนต่างประเทศที่จะยืดหยุ่นเรื่องมีทักษะความสามารถความเชี่ยวชาญที่จะส่งผลให้ประเทศไทยได้รับโน้ตเฮาใหม่ๆเข้าสู่ประเทศเป็นการเชื่อมโลกให้ประเทศไทยได้ขับเคลื่อนด้วยขีดความสามารถที่ทันสมัยได้อย่างยั่งยืน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด์
1: ท่านผู้ฟังคะความคืบหน้าของ EC ในครั้งนี้นะคะมีเรื่องที่ครม.เห็นชอบศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ชั้นเลิศบูรพาทิศม.บูรพาค่ะวงเงิน 5,374 ล้านบาทนะคะยกระดับ EC สู่ Medical Hub ภาคตะวันออกเรื่องนี้เนี่ยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะบอกว่าคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติเห็นชอบโครงการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ชั้นเลิศบูรพาทิศมหาวิทยาลัยบูรพา วงเงินรวม 5,374.85 ล้านบาทค่ะระยะเวลาดำเนินการ6ปีนะคะตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ไปถึง2575เพื่อยกระดับศักยภาพบริการทางการแพทย์การผลิตบุคลากรและนวัตกรรมสุขภาพในพื้นที่ภาคตะวันออกและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ค่ะโครงการนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ระดับตติยภูมิรองรับผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนเพิ่มขีดความสามารถการรักษาเฉพาะทางและสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการแพทย์ครบวงจรของพื้นที่ EC ซึ่งมีประชากรมีแรงงานและก็ชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะและสาระสำคัญของโครงการเนี่ยนะคะประกอบด้วยการก่อสร้างอาคารใหม่3อาคารปรับปรุงอาคารเดิม1อาคารได้แก่อาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการทางการแพทย์อาคารสนับสนุนทางการแพทย์อาคารอเนกประสงค์และการปรับปรุงอาคารศรีนครินทร์เพื่อรองรับบริการผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องประชุมหอพักนิสิตและพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้ซึ่งโครงการจะช่วยเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาไปสู่โรงพยาบาลขนาด500เตียงค่ะและต่อยอดสู่800เตียงในอนาคตนะคะพร้อมกับรองรับการเพิ่มจำนวนนิสิตแพทย์การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางแพทย์ประจำบ้านและบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่จำเป็นต่อพื้นที่นอกจากนี้นะคะโครงการนี้ก็ยังมุ่งสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมทางการแพทย์เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลภาคอุตสาหกรรมและสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยทางคลินิกเทคโนโลยีสุขภาพและบริการการแพทย์เฉพาะทางให้ตอบโจทย์ทั้งประชาชนในพื้นที่และการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์ของประเทศโครงการนี้คือการลงทุนเพื่ออนาคตของระบบสุขภาพภาคตะวันออกไม่เพียงเพิ่มเตียงนะคะเพิ่มอาคารหรือเพิ่มเครื่องมือแพทย์แต่คือการสร้างศูนย์กลางแพทย์การเรียนรู้และนวัตกรรมที่จะทำให้ประชาชนในพื้นที่ EC เข้าถึงบริการคุณภาพสูงได้ใกล้บ้านมากขึ้นค่ะ
4: ว้าวว้าวเสียงรถไฟวิ่งไปหรือทายคลื่นเครง
5: ยังจะร้องเพลงนี้อีกหรอยุคนี้เขาต้องร้องเพลงรถไฟแบบความเร็วสูงกันละจ้า
4: แหมก็เธออยู่ในพื้นที่ EEC นะสิ
5: แน่นอนที่สุดเพราะ EEC ส่งเสริมการลงทุนยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทั้งโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกในจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยอง
4: ทั้งถนนรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงสนามบินอุตภาวอีกเป็นศูนย์รวมความทันสมัยเลยนะเนี่ย
5: EEC วันนี้จึงน่าจับตามองประเทศไทยจะกลับมาคึกคักเป็นศูนย์กลางธุรกิจสำคัญแห่งเอเชีย
1: ท่านผู้ฟังคะรายการ EC Insight วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสามารถติดตามรับฟังรายการ EC Insight ได้ใหม่นะคะวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ค่ะกับรายการ EC Insight ทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบูรพาวันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: กฟผ.เตรียมเปิดรับสมัครพนักงานใหม่ประจำปี2569ทั้งวุฒิปวช.ปวส.และระดับปริญญาตรีขึ้นไปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เตรียมเปิดรับสมัครพนักงานใหม่ประจำปีนี้โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครในช่วงเดือนมิถุนายนคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครมีคุณวุฒิระดับปวช.ขึ้นไปไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสมหรือ GPAC ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือพ้นภาระทางทหารแล้วเท่านั้นผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กฟผ.กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในแต่ละปีจะครอบคลุมทั้งสายวิศวกรรมเทคนิคการบริหารและสายสนับสนุนอื่นๆเพื่อรองรับภารกิจของกฟผ.ในการดูแลโรงไฟฟ้าระบบส่งไฟฟ้าและการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนผู้สนใจจึงควรเตรียมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนและติดตามรายละเอียดเงื่อนไขของแต่ละตำแหน่งอย่างใกล้ชิดผู้ที่สนใจสามารถติดตามประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในหัวข้อรับสมัครงานทาง Facebook เพจกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกสรรหาบุคลากรและทุนการศึกษาภายนอกทางอีเมล recruit@egat.co.th ในเวลาราชการหรือ Facebook เพจ egat career คำเตือนกฟผ.ไม่มีการจัดติวสอบจัดทำแนวข้อสอบหรือรวบรวมตัวอย่างข้อสอบเก่าที่ใช้สำหรับสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานเพื่อจำหน่ายแต่อย่างใดหากมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงานกฟผ.ได้และเรียกรับผลประโยชน์โปรดอย่าหลงเชื่อการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานกับกฟผ.มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
1: เพราะหัวใจของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เริ่มจากความอินกับการทดลองและความท้าทายใหม่ๆเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า GC Stand Out True Innovation อินให้สุดแล้วกล้าสร้างสิ่งที่แตกต่างค้นหาความอินในแบบของคุณที่ www.gcstandout.com GC Chemistry for Better Living

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤนาถแข็งขันค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานสกัดกั้นกลุ่มทุนต่างชาติแฝงตัวทำธุรกิจผิดกฎหมายในไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานสกัดกั้นกลุ่มทุนต่างชาติแฝงตัวทำธุรกิจผิดกฎหมายเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1ทับ2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลถึงสถานการณ์ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยพบพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการทำธุรกรรมซึ่งหากปล่อยปละละเลยอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยของประชาชนในอนาคตโดยเน้นย้ำการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงนักลงทุนต่างชาติอันจะนำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเจรจาฝ่ายมาเลเซียแก้ไขปัญหาการระงับส่งออกกุ้งไทย5ชนิดและเตรียมปรับลดขั้นตอนตรวจนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียมุ่งแลกเปลี่ยนผลประโยชน์การค้าร่วมกัน
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5ชนิดไปยังมาเลเซียหลังถูกระงับการส่งออกและฝ่ายมาเลเซียได้ขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากเดิมวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความพร้อมในการเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันซึ่งหลังจากฝ่ายมาเลเซียได้มีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยจึงได้สั่งการให้ทางกรมประมงเร่งส่งคำชี้แจงกลับไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วพร้อมกับมอบหมายให้กรมประมงทบทวนมาตรการตรวจปล่อยปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียเช่นกันโดยจะนำเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบซึ่งมาตรการดังกล่าวได้รับทราบว่ามีสัญญาณที่ดีในการตอบรับจากทางมาเลเซีย แม้ว่ามาเลเซียจะขอเลื่อนการเจรจาในวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนและยังไม่มีกำหนดวันเจรจาใหม่พร้อมย้ำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมดำเนินการหาทางออกสำหรับปัญหาดังกล่าวร่วมกับฝ่ายมาเลเซียเพื่อให้เกิดความพึงพอใจได้ประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศชาวนันมาลีรายงาน
1: ฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่ระมาจังหวัดตากสกัดจับรถกระบะต้องสงสัยไม่มีเอกสารสิทธิ์คาดเตรียมส่งข้ามชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
8: เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพลานที่3505หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่35ได้สกัดกั้นบุคคลต้องสงสัย1รายคือนายเวนามสมมุติขับรถยนต์กระบะ4ประตูเข้ามายังบริเวณจุดตรวจเจ้าหน้าที่ได้ขอดูเอกสารคู่มือรถพบชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการจึงสอบถามคนขับรถท่าทางมีพิรุธเนื่องจากไม่มีเอกสารสำคัญที่แสดงว่าลูกพี่ลูกน้องได้ซื้อรถยนต์คันดังกล่าวมาจากอำเภอแม่สอดและว่าจ้างให้นำรถมาส่งในพื้นที่ตามที่กล่าวอ้างต่อมาเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดร่วมตรวจสอบรถกระบะ4ประตูยี่ห้อฟอร์ดรุ่นเรนเจอร์หมายเลขทะเบียนก

0: ่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์จะไปพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬอำเภอนาวังอำเภอนากลางอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอนอนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอกุดจับอำเภอหนองวัวซออำเภอหนองแสงอำเภอกู่แก้วอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายอำเภอวังสะพุงอำเภอหนองหินอำเภอนาด้วงอำเภอเอราวัณอำเภอผาขาวจังหวัดเลยปกคลุมจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นจังหวัดสกลนครกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอเชียงยืนอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอท่าคันโทอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอคลองชัยอำเภอสามชัยอำเภอคำม่วงอำเภอสหัสขันธ์อำเภอกำมะลาสายอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอนาทมอำเภอปลาปาจังหวัดนครพนมอำเภอหลงเต่าอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอโพชัยอำเภอโพนทองอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์อำเภอด่านขุนทดอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่รับความแรงเพิ่มขึ้นส่วนตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอเสถียรพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับอำเภอกำลันตาอำเภอเขาพนมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอห้วยยอดอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอกระจายเซนอำเภอควนเนียงอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอบาเจาะอำเภอยี่งออำเภอระแงะอำเภอเจาะไอร้องอำเภอสงไหปาดีอำเภอตากใบอำเภอสุขีรินอำเภอจะนะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียแนวโน้มความแรงของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นส่วนพื้นที่ลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 33.9 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 60% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
3: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
4: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
5: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
6: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการ

ารถปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอลิกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
1: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast

0: าน
1: ช่างประจำบ้าน
0: อังกฤษติดปาก
1: ฟังจีนไปด้วยกัน
0: และคนคุยข่าวพอดแคสต
1: ์11รายการใหม่ที่น่าฟังทั้งนั้น
2: แล้วจะฟังได้ทางไหนเนี่ย
1: ก็เปิด YouTube แล้วไปฟังที่ช่อง PRD7 Podcast เริ่ม1 สิงหาคมเป็นต้นไปต้องติดตามฟังให้ได้นะทุกคน

0: มาร่วมกันปรับวิถีชีวิตฟื้นฟูกิจกรรมทางกายเตรียมพร้อมรับมือกับโรคอุบัติใหม่เพื่อคนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดีร่วมกันค้นหาคำตอบได้ในรายการเอาดีเข้าตัวเพราะเรามุ่งหวังให้คนไทยทุกคนมีสุขภาวะที่ดี
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเอาดีเข้าตัวรายการที่ชวนทุกคนมาเอาความรู้ดีๆเข้าตัวเพื่อสุขภาพที่ดีและยั่งยืนค่ะวันนี้ดิฉันนางสาวกฤษณาไอคอนรำนักวิชาการสาธารณสุขกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัยจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและภัยความร้อนซึ่งมีความสำคัญต่อสุขภาพของทุกคนมากๆค่ะและในตอนนี้สถานการณ์ภัยความร้อนปี2569คาดว่าสถานการณ์ความร้อนจะมีแนวโน้มรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาโดยค่าดัชนีความร้อนอาจอยู่ในระดับเตือนภัย 33.0 ถึง 41.9 องศาเซลเซียสถึงอันตรายมากมากกว่าหรือเท่ากับ 52.0 องศาเซลเซียสในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางนั่นเองค่ะมารู้จักกับภัยความร้อนกันดีกว่าค่ะภัยความร้อนคือสภาวะอันตรายที่เกิดจากอากาศร้อนจัดหรือการสัมผัสความร้อนเป็นเวลานานจนร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนออกได้ทันเมื่ออุณหภูมิแกนกลางร่างกายสูงเกินกว่า40องศาเซลเซียสขึ้นไปเสี่ยงต่อการเกิดภาวะฮีทสโตรกที่ทำให้อวัยวะภายในเสียหายหรือเสียชีวิตได้ในทั้งนี้หากอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปก็ถือว่ามีความเสี่ยงอาจทำให้เกิดโรคจากความร้อนเช่นผื่นตะคริวลมแดดเพียแดดและฮีทสโตรกซึ่งเป็นภาวะที่รุนแรงที่สุดและอาจทำให้เสียชีวิตได้แนะนำให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเช่นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานผู้ที่ทำงานกลางแจ้งผู้ที่มีภาวะอ้วนผู้ป่วยจิตเวชรวมถึงผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรังดูแลสุขภาพและป้องกันอันตรายจากความร้อนทั้งนี้กรมอนามัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดค่าดัชนีความร้อนเป็นเครื่องมือสำคัญในการเฝ้าระวังและตัดสินใจเชิงปฏิบัติโดยแบ่งระดับความเสี่ยงเป็น4ระดับได้แก่1สีเขียวระดับเฝ้าระวังมีค่าดัชนีความร้อนอยู่ที่ 27.0 ถึง 32.9 องศาเซลเซียสทำกิจกรรมได้ปกติและควรดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอ2สีเหลืองระดับเตือนภัยมีค่าดัชนีความร้อนอยู่ที่ 33.0 ถึง 41.9 องศาเซลเซียสเริ่มเสี่ยงควรลดกิจกรรมกลางแดดหรือกลางแจ้ง 3. สีส้มระดับอันตรายมีค่าดัชนีความร้อนอยู่ที่ 42.0 ถึง 51.9 องศาเซลเซียสมีความเสี่ยงสูงควรหลีกเลี่ยงแดดและปรับเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งและ4สีแดงระดับอันตรายมากมีค่าดัชนีความร้อนตั้งแต่ 52.0 องศาเซลเซียสขึ้นไปอันตรายมากควรหยุดกิจกรรมกลางแจ้งทันทีทั้งนี้การติดตามค่าดัชนีความร้อนควบคู่กับพยากรณ์อากาศจะช่วยให้ประชาชนสามารถวางแผนและป้องกันตนเองได้อย่างเหมาะสมค่ะค่ะสำหรับมาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีภัยความร้อนนะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์สื่อสารความเสี่ยงความรอบรู้และส่งเสริมให้มีพื้นที่คลายร้อนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในครัวเรือนและชุมชนอสม.ขอประตูบ้านในช่วงขออภัยค่ะในส่วนของโรงพยาบาลเตรียมความพร้อมของ ระบบการบริการการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดทำห้องคลายร้อนในสถานบริการ1อำเภอ1ห้องนั่นเองค่ะต่อไปโรคและความเจ็บป่วยจากความร้อนมีอะไรบ้าง1โรคฮีทสโตกอันตรายสูงสุดร่างกายระบายความร้อนไม่ทันอุณหภูมิสูงกว่าองศาเซลเซียสผิวแห้งสับสนหน้ามืดหมดสติ 2. อ่อนเพลียแดดเหงื่อออกมากตัวเย็นอ่อนเพลียขึ้นไส้ปวดศีรษะ 3. ตะคิวแดดปวดเกร็งกล้ามเนื้อและขออภัยค่ะปวดเกร็งกล้ามเนื้อจากการเสียน้ำและเกลือแร่ผ่านเหงื่อ4. ผื่นร้อนผดผื่นคันตามผิวหนังจากอับชื้น 5. บวมจากความร้อนอาการบวมบริเวณมือหรือเท้า 6. ภาวะขาดน้ำกระหายน้ำปากแห้งปัสสาวะออกน้อยปัสสาวะสีเข้มอ่อนเพลียรู้สึกไม่สบายตัววิงเวียนศีรษะปวดหัวหายใจเร็วและตื้นหัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตต่ำชักหน้ามืดเป็นลม 7. ลมแดดวิงเวียนศีรษะสับสนมึนงงผิวหนังชื้นหัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตต่ำเฉียบพลันกระฉับกระส่ายเป็นลมจากความร้อนอาจเกิดเลือดข้างบริเวณขาวิธีป้องกันตนเองด้วย7วิธีได้แก่1ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและค่าดัชนีความร้อนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่อากาศร้อนจัดโดยเฉพาะในช่วง 13:00 น. ถึง 16:00 น. นั่นเองค่ะและสามารถติดตามได้ผ่านทางไหนบ้างผ่านทางเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา Facebook สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วและติดตามข่าวสารคำแนะนำสุขภาพได้ที่เว็บไซต์กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 2. ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อย 6-8 แก้วต่อวันโดยไม่ต้องรอให้กระหายน้ำ 3. งดดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูงเช่นน้ำหวานน้ำอัดลม 4. สวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีสวมหมวกและใช้ร่มกันแดด 5. ผู้รับประทานยาบางชนิดเช่นยาลดความดันโลหิตยาแก้คัดจมูกยาขับปัสสาวะยารักษาจิตเวชควรสังเกตอาการตนเองเพราะยาอาจมีผลต่อการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย 6. ผู้ที่ทำงานหรือออกกำลังกายกลางแจ้งควรทำกิจกรรมเป็นกลุ่มเพื่อช่วยสังเกตอาการผิดปกติ 8. ผู้สูงอายุควรดื่มน้ำบ่อยๆพักผ่อนให้เพียงพออยู่ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกเรื่องการอยู่ในกลางแจ้งช่วงที่อากาศร้อนจัดค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ดิฉันอยากจะขอให้ทุกคนได้เน้นย้ำได้ดูแลสุขภาพตนเองในช่วงหน้าร้อนด้วยการดื่มน้ำบ่อยๆวันละ 2-3 ลิตรเรื่องการอยู่กลางแดดจัดในช่วง 11 โมงถึง 16 โมงขออภัยค่ะในช่วง 11:00 น. ถึง 16:00 น. สวมเสื้อผ้าโปร่งสบายสีอ่อนสังเกตอาการฮีทสโตกเวียนหัวตัวร้อนจัดหายใจเร็วหรือถี่ขึ้นแล้วก็ระมัดระวังโรคระบบทางเดินอาหารอาหารเป็นพิษท้องร่วงโดยการเลือกกินอาหารสดแล้วก็ใหม่พักผ่อนให้เพียงพอหากพบผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติเช่นผิวหนังร้อนแดงชีพจรเต้นเร็วและแรงปวดศีรษะเวียนศีรษะสับสนพูดจาไม่รู้เรื่อง ซึมลงหรือหมดสติให้รีบปฐมพยาบาลโดยใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบบริเวณหลังคอรักแร้และขาหนีบเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายอย่างรวดเร็วและรีบนำส่งโรงพยาบาลหรือโทรสายด่วนฉุกเฉิน1669ทันทีนะคะค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันขอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในรายการเอาดีเข้าตัวครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังรายการเอาดีเข้าตัวเพราะเราอยากเห็นคนไทยทุกคนมีสุขภาวะที่ดีมาร่วมกันสร้างสังคมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อคนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดี

0: ตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
1: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
0: สวทระยอง 91.75 MHz
1: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
2: สวทตราด 92.75 MHz
1: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
3: เรื่องดีๆมีทุกวัน
0: แค่ฟัง PRD7 Podcast
3: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
4: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
5: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีมอบหมายนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนำคณะประนอมฝ่ายไทยหารือกัมพูชาภายใต้กลไกอันครอสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัด กิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำทีมคณะประนอมกับกัมพูชาภายใต้กลไกอันครอสย้ำไม่คุยฟื้นสัมพันธ์และไม่มีการเปิดด่าน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการหารือกับนายศรีหศักดิ์ปุณเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าได้หารือถึงการเตรียมการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้และกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคอสที่คาดว่าจะแต่งตั้งนายศรีหศักดิ์ปุณเกตแก้วเป็นผู้นำคณะประนอมฝ่ายไทยพร้อมย้ำว่าประเทศไทยต้องไม่เสียประโยชน์ต้องรักษาอธิปไตยสิทธิและรักษาประโยชน์ของประเทศให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งการเดินหน้าดังกล่าวยังมีกระบวนการหลายขั้นตอนและมอบหมายให้นายศรีหศักดิ์เป็นผู้ชี้แจงเพราะเป็นความชำนาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศเพราะไม่ได้กังวลว่ากัมพูชาจะได้เปรียบในเวทีระหว่างประเทศเนื่องจากไทยไม่ได้ทำอะไรผิดไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครเพราะมีอธิปไตยมีขีดความสามารถในการปกป้องรักษาอธิปไตยจึงไม่หวั่นไหวหรือต้องเคลื่อนไหวกรณีที่กัมพูชาร้องต่อ UN กรณีไทยยกเลิก MOU 44ฝ่ายเดียวนั้นหากไม่ยอมรับในอันคอร์สก็ไม่สามารถไปต่อได้เพราะทั้งสองฝ่ายต่างเป็นภาคีของอันคอร์สและการยกเลิก MOU 44เป็นเพราะกรอบการดำเนินการไม่มีความคืบหน้าจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบส่วนเหตุผลที่ไทยไม่ยกเลิก MOU 43ก็มีความคืบหน้าถึง160แล้วก็ต้องดำเนินการเรื่องการปักปันเขตแดนต่อไปถือเป็นการดำเนินการตามหลักสากลและยังได้พูดคุยถึงความร่วมมือด้านอื่นๆทั้งเรื่องการฟื้นฟูความสัมพันธ์รวมถึงการเปิดด่านกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับองค์การยูนิเซฟและทางการมาเลเซียสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กข้ามพรมแดนพาเด็กไทยกลับบ้านอย่างปลอดภัย
5: ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการสอบตเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการคุ้มครองเด็กข้ามพรมแดนไทยมาเลเซียโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูและปีนังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศองค์การภาคประชาสังคมและเครือข่ายอาสาสมัครไทยในมาเลเซียเข้าร่วมกว่า50คนในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรด้านการคุ้มครองเด็กในมาเลเซียกว่า8องค์กรนำโดยองค์การยูนิเซฟประเทศมาเลเซียรวมถึงการหารือระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยและเครือข่ายอาสาสมัครไทยในมาเลเซียเพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือเด็กและครอบครัวไทยที่ประสบปัญหาในต่างประเทศจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีเลขาธิการสอบตกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้คือต้องการให้เด็กกลับบ้านและปลอดภัยที่สุดวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: การใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสของจังหวัดพัทลุงมียอดการใช้จ่ายแล้วกว่า51ล้านบาทสะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่
6: นายสิทธิเดชเวชมหาคลังจังหวัดพัทลุงเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะรับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้ยอดการใช้จ่ายสะสมของจังหวัดพัทลุงณวันที่3มิถุนายน2569อยู่ที่ 51.29 ล้านบาทสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสำหรับยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทธุรกิจพบว่าร้านธงฟ้ามียอดใช้จ่ายสูงสุดอยู่ที่ 30.48 ล้านบาท

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Mirr
1: น้ำแร่กับน้ำเปล่าต่างกันยังไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไต

0: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
1: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
0: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
1: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
2: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
3: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
4: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
5: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
6: ไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอลิกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
7: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

ค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลได้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่4มิถุนายน2569ณทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อช่วงค่ำของวันที่4มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในนามรัฐบาลก็ได้เป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ในวันที่4มิถุนายน2569คือวันจัดงานครับและในโอกาสนี้ยังมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งประเทศไทยและก็ต่างประเทศเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากมายไม่ว่าจะเป็นคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจเอกอัครราชทูตองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตครั้งนี้เพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่การออกมาเปิดเผยโดยกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเรื่องยอดใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40รวมแล้วกว่า 7,000 ล้านบาทขณะที่วันที่4มิถุนายน2569เป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับทางกระทรวงการคลังได้เปิดเผยยอดการใช้จ่ายในโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัส60 40เมื่อวานนี้คือวันที่3มิถุนายน2569มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,316 ล้านบาทด้วยกันก็แบ่งเป็นประชาชนจ่าย 3,063 ล้านบาทและก็ภาครัฐร่วมจ่าย 4,253 ล้านบาทครับโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 17.8 ล้านคนและก็มีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้ว 843,193 ร้านค้าโดยประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ได้เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมโครงการนะครับว่ารู้สึกอยากจะออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นแล้วครับเพราะว่าช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าอาหารแล้วก็อยากให้มีโครงการลักษณะแบบนี้ต่อไปในอนาคตแล้วขณะเดียวกันเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ก็เป็นวันแรกแล้วครับที่เปิดให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าคือผู้มีสิทธิ์เดิมนั่นแหละลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แต่ว่าอย่างไรก็ตามมีประชาชนบางรายเข้าใจผิดแล้วครับว่าเป็นการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่และก็เดินทางมาสอบถามข้อมูลที่ธนาคารกรุงไทยกันอย่างมากมายก่ายกองอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยก็ได้ชี้แจงไปแล้วครับว่าในครั้งนี้นั้นเป็นการยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเท่านั้นครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางรัฐบาลได้ออกมาเตือนว่าห้ามใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสแลกเป็นเงินสดโดยเด็ดขาดนั่นคือหมายความว่าใช้แลกเป็นเงินสดไม่ได้โดยเด็ดขาดถ้าทำไปก็มีความผิดในฐานช่อโกงซึ่งจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแหละครับมาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าทางรัฐบาลได้เตือนไปยังร้านค้าและพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40บอกว่าห้ามนำสิทธิ์จากโครงการนี้ไปแลกเป็นเงินสด
โดยไม่มีการซื้อขายสินค้ากันจริงๆโดยเด็ดขาดครับพร้อมทั้งได้มีการเน้นย้ำว่าการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดอันนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการและที่สำคัญคือผิดกฎหมายผิดกฎหมายด้วยครับซึ่งมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงแล้วครับเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ตามมาตรา341ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลได้สั่งการให้มีการติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างใกล้ชิดกันต่อไปหากพบมีการทำความผิดจริงก็จะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐต่อไปด้วยและก็ต้องชดใช้เงินคืนรัฐและนอกจากนี้ครับผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดอันนี้จะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไปดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นหากผู้ใดพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วนก็คือ1569 1569กระทรวงการคลังก็ที่หมายเลขโทรศัพท์022739020ต่อ3697หรือ3527หรือจะไปต่อ3548และต่อ3509ก็ได้ครับหรือจะแจ้งไปที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนก็หมายเลขโทรศัพท์ก็021111144เบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงครับหรือจะแจ้งไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ที่1559ก็ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการปรับเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทครับและยังจ้างเครือญาติดูแลคนพิการได้แต่ว่าต้องผ่านการอบรมก่อนซึ่งคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ในปลายเดือนนี้แหละครับพี่น้องในเรื่องนี้ไปติดตามรายละเอียดกันหน่อยว่ายังไงพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่4มิถุนายน2569นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.ตัวย่อว่าอย่างนั้นโดยเปิดเผยว่าทางที่ประชุมได้เห็นชอบเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทจาก800บาทและก็จะเสนอของบประมาณ141ล้านบาทเพื่อจัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการและก็เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในปลายเดือนมิถุนายนนี่แหละครับหรืออย่างช้าสุดก็ต้นเดือนกรกฎาคม2569ครับและนอกจากนี้ในที่ประชุมก็ได้เห็นชอบในเรื่องการขยายวงเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพคนพิการโดยใช้เงินกองทุนและขยายเพดานจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทเพื่อรองรับสถานการณ์ในขณะนี้ครับรวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการและการรับรองให้มีผู้ช่วยคนพิการสามารถเป็นเครือญาติก็ได้หากต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนครับและจะได้ค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงวันละ6ชั่วโมงไม่เกิน30วันหรือประมาณเดือนละ 18,000 บาทครับส่วนการจ้างงานคนพิการของภาครัฐนั้นจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและขอความร่วมมือภาครัฐให้ความร่วมมือตามเกณฑ์ที่กำหนดกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันประเด็นต่อไปคือเรื่องที่รัฐบาลได้มีการปรับการใช้งบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเน้นนำเทคโนโลยีและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐลดช่องว่างการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในส่วนของงบประมาณบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรัฐบาลก็มีแนวทางปรับการใช้งบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีและระบบข้อมูลมาใช้ปิดช่องว่างการทุจริต
ในกระบวนการการทำงานของภาครัฐตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการยกระดับระบบราชการให้มันทันสมัยโปร่งใสและก็ตอบโจทย์ประชาชนได้ด้วยครับส่วนทางด้านนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการขับเคลื่อนงานด้านการต่อต้านการทุจริตเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องทบทวนการใช้งบประมาณมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงระบบงานภายใต้แนวทางใหม่งบประมาณบูรณาการด้านการปราบปรามการทุจริตประมาณ170ได้ถูกจัดสรรไปกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานมากกว่าการจัดอบรมซ้ำๆในรูปแบบเดิมๆเพื่อเป้าหมายทำข้อมูลอยู่ในระบบตรวจสอบได้วิเคราะห์ต่อได้และลดพื้นที่ที่เอื้อต่อการทุจริตนั่นเองครับและนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบที่นำไปใช้และวิเคราะห์ต่อได้ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยเมื่อข้อมูลของภาครัฐเชื่อมโยงและเปิดเผยมากขึ้นหน่วยงานตรวจสอบก็จะสามารถตรวจจับความผิดปกติและก็ดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นทางรัฐบาลเองก็ยืนยันแล้วครับว่าจะเดินหน้าแก้ปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังโดยมุ่งเน้นการปรับระบบงานให้โปร่งใสตรวจสอบได้และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางรัฐบาลได้ออกมาย้ำถึงสถานการณ์ชายแดนนั้นบอกว่าเป็นเรื่องอ่อนไหวและย้ำสื่อออนไลน์ต่างๆนานาบอกว่าให้ระวังการนำเสนอข้อมูลหากมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่พี่น้องประชาชนได้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยว่ากรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของประเทศไทยนั้นแล้วล่าสุดครับทางเพจที่เป็นต้นทางการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวได้ออกประกาศขออภัยกันแล้วโดยระบุว่าข้อมูลที่นำเสนอนั้นมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่พี่น้องประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องชายแดนนั้นถือว่าเป็นประเด็นอ่อนไหวแล้วครับกระทบทั้งความรู้สึกของพี่น้องประชาชนและความเชื่อมั่นในพื้นที่กันด้วยผู้ที่ทำเพจข่าวสารต่างๆนานาหรือผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะยังไงก็ตามแต่บุคคลเหล่านี้ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่นะครับพี่น้องไม่ควรนำข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนไปขยายผลจนทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดครับซึ่งก็จะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่กันด้วยตลอดจนแนวทางการดำเนินการระหว่างไทยกัมพูชาทางรัฐบาลจึงขอให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังข่าวสารต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวเกี่ยวกับชายแดนและความมั่นคงด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับเงินทองกันหน่อยครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขาเตรียมเสนอกระทรวงการคลังออกประกาศเกณฑ์กำกับสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายที่หลังผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดว่าบังคับใช้ได้ภายในปี2569นี่นะครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อธปท.หรือที่เรารู้จักกันว่าแบงก์ชาตินี่แหละครับได้เปิดเผยว่าการเติบโตของจำนวนบัญชีผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 99.99ตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับการเติบโตของมูลค่าสินเชื่อขยายตัวสูงถึงร้อยละ38ต่อปีเลยทีเดียวครับโดยคิดเป็นมูลค่าหนี้กว่า 18,000 ล้านบาทเข้าไปแล้วซึ่งสวนทางกับการปล่อยสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเพิ่งเริ่มทำงานอายุ 20-35 ปีกลายเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ที่มีหนี้เสียสูงที่สุดแล้วครับในกลุ่ม 20-35 ปีโดยสอดคล้องกับข้อมูลของศูนย์วิจัย EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ก็สำรวจพบว่าผู้ใช้บริการสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลัง
กระจุกตัวในกลุ่มผู้บริโภคอายุน้อยและรายได้น้อยโดยเฉพาะนักศึกษาและผู้เริ่มทำงานใหม่อายุช่วงระหว่าง 25-30 ปีอันนี้มีอัตราการค้างชำระหนี้มากกว่ากลุ่มอื่นๆครับทางแบงก์ชาติก็พบอีกว่าผู้ให้บริการสินเชื่อบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทั้งหลายแหล่มักออกแบบให้ชำระค่าสินค้าจากวงเงินสินเชื่อโดยไม่รู้ตัวโดยจูงใจให้ส่วนลดหรือส่งเสริมการขายว่ายังไม่ต้องจ่ายวันนี้กระตุ้นการตัดสินใจซื้อแล้วก็อีกทั้งยังแสดงยอดการผ่อนต่อเดือนที่ดูเหมือนมันน้อยนิดเดียวแต่ว่าหากคำนวณดอกเบี้ยรายปีกันแล้วอาจทำให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงถึงปีละ 18.79 ต่อปีเลยทีเดียวครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางแบงก์ชาติจึงได้เตรียมยกร่างประกาศหลักเกณฑ์กำกับดูแลสินเชื่อชำระค่าสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยอาจจะมีการกำหนดอายุขั้นต่ำประเภทสินเชื่อมูลค่าสินค้าขั้นต่ำอย่างนี้เป็นต้นแล้วคาดกันว่าจะสามารถบังคับใช้ได้ภายในปี2569เลยครับแล้วนอกจากนี้ทางแบงก์ชาติเขาก็เตรียมยกเลิกค่าธรรมเนียมฝากถอนโอนเงินข้ามเขตที่สาขาเริ่มวันที่1กรกฎาคมนี้เช่นเดียวกับการปรับลดค่าธรรมเนียมรายงานกระแสเงินย้อนหลังหรือสเตทเมนต์จากเดิมเคยสูงสุดถึงครั้งละ 1,000 บาทสำหรับค่าธรรมเนียมเหลือไม่เกิน100บาทต่อบัญชีต่อครั้งส่วนกรณีการขอเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อันนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับเช่นเดียวกับค่ากดเงินสดด้วยบัตรเครดิตจากร้อยละ3เหลือไม่เกินร้อยละ 2.5 ของยอดเบิกเงินตลอดจนค่าแรกเข้าบัตร ATM พื้นฐานของบุคคลธรรมดาก็จะลดลงปีละ400บาทเหลือไม่เกิน150บาทครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางแบงก์ชาติก็จะทยอยประกาศบังคับให้สถาบันการเงินต่างๆนานาลดค่าธรรมเนียมการใช้บริการทางการเงินสำหรับประชาชนและ SME กันด้วยโดยครอบคลุมธุรกรรม19รายการด้วยกันซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่1ตุลาคม2569นี้ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเฝ้าระวังโรคระบาดของสัตว์เลี้ยงในช่วงน้ำท่วมกันด้วยครับโดยทางรัฐบาลได้สั่งกรมปศุสัตว์นี่แหละไปทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต่างๆบอกว่าให้เฝ้าระวังโรคระบาดในช่วงน้ำท่วมหน้าฝนแบบนี้ด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับเรื่องที่ทางรัฐบาลได้สั่งให้กรมปศุสัตว์ทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และครับบอกว่าให้เฝ้าระวังโรคระบาดช่วงน้ำท่วมโดยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศไทยทางรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้สั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ไปยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดเลยทีเดียวครับเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ให้จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเป็นอันดับแรกกันก่อนครับโดยในส่วนของแผนอพยพนั้นได้กำชับให้เตรียมพื้นที่สูงและจุดพักสัตว์เลี้ยงชั่วคราวรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็ให้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นแล้วครับเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันขึ้นมาครับรวมทั้งให้จัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ถุงยังชีพด้านปศุสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์ต่างๆนาให้เพียงพอต่อความต้องการกันด้วยครับและนอกจากนี้ยังสั่งการให้ตั้งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่พร้อมโมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนกันด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูงแบบนี้และก็แปรปรวนอย่างรวดเร็วแบบนี้มักจะส่งผลกระทบโดยตรงแหละครับซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยงต่างๆได้ง่ายครับจึงขอให้เกษตรกรทั้งหลายโปรดหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงของท่านหากพบว่ามีอาการผิดปกติก็ทำยังไงก็ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ให้ทราบโดยทันทีทันใดเลยครับพี่น้อง
และสำหรับในวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศดิฉันอลิสาเปียงตั้งทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในช่วงแรกของรายการวันนี้ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเป็นแบบอย่างของผู้พิทักษ์ผืนป่าและแหล่งน้ำของชาติด้วยสายพระเนตรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาเฝ้ามองความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักว่าป่าไม้คือแหล่งกำเนิดแห่งชีวิตและสายน้ำพระองค์จึงทรงริเริ่มและส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นคืนความสมบูรณ์ให้แก่พื้นแผ่นดินจากต้นไม้เล็กๆที่หยั่งรากลงบนพื้นดินได้เติบโตเป็นร่มเงาแห่งความหวังแก่ประสบกนิกรทั่วประเทศพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติยังสร้างจิตสำนึกให้กับคนไทยรักป่ารักน้ำและรักบ้านเกิดพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการปลูกต้นไม้แต่คือการปลูกชีวิตและอนาคตให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปและหนึ่งในตัวอย่างของความสำเร็จที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์คือพื้นที่บ้านขุนแตะจากต้นหม่อนที่ทรงปลูกของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ต่อยอดสู่การส่งเสริมการทอผ้าแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงบ้านขุนแตะด้วยพระราชปณิธานที่ไม่อยากให้การทอผ้าเลือนหายแม้วันนี้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยแต่ราษฎรบ้านขุนแตะยังคงตั้งใจสานต่องานของแม่ให้คงอยู่สืบไปติดตามรายละเอียดได้จากสารคดีพิเศษชุดนี้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: านม่อนพันศรีสะเกษ33ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปลูกเมื่อวันที่28มกราคม2543เติบโตอย่างสง่ากลางแปลงปลูกต้นหม่อนนับ10ไร่ของโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านขุนแตะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ให้ผลผลิตลูกหม่อนสดที่จะสามารถนำไปแปรรูปและเลี้ยงไหมต่อยอดอาชีพแก่ราษฎร
1: ก็รู้สึกภูมิใจครับที่มีพระอุทังมาส่งเสริมชาวบ้านครับว่ามันตอนที่ผมรักต้นหมอนน่ะผมก็เลยไปปลูกที่ในหมู่บ้านบ้านแล้วก็มันปลูกที่โครงการฟ้าบ้านแล้วก็ไอต้นหมอนน่ะคือทำได้หลายอย่างครับวันนั้นก็พูดว่าตั้งใจทำครับ
2: ให้เราตั้งใจทำ
1: ครับ
2: ครับ
1: ความทำพูดว่าจะส่งเสริมครับ
2: ครับ
1: เรื่องอาชีพต่าง
0: ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือชนเผ่าเหล่านี้เป็นฝีมือของกลุ่มสตรีบ้านขุนแตะที่ต่อยอดจากต้นหม่อนทรงปลูกสู่การทอผ้าสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่อยากให้การทอผ้าเลือนหายชาวบ้านที่นี่จึงพัฒนาฝีมือจนได้ทอผ้าเบื้องหน้าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้นเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และทรงตรัสชื่นชมอย่างความปลื้มปิติแก่ราษฎรอย่างหาที่สุดมิได
3: ้ตั้งแต่พ.ศ.43ค่ะแล้วก็ท่านเขามาเสด็จแล้วก็เราได้เสาคนแก่ค่ะแล้วก็พอท่านเขามาเห็นแล้วก็ชมแล้วก็ปลื้มมากเลยค่ะจงทำอะไรไม่ถูกแล้วก็คือดีใจมากเลยค่ะ
0: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะมีการรวบรวมผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือชนเผ่าของกลุ่มสตรีบ้านขุนแตะส่งเข้ากองงานศิลปาชีพและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะส่งพระราชทานเงินกลับมาปีละ2ครั้งทำให้ราษฎรของพระองค์มีรายได้เลี้ยงครอบครัวและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3: ตอนนั้นคือข้าวยังแบบกินไม่พอกินอย่างเงี้ยค่ะครอบครัวก็มีหลายคนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอท่านเขามาสร้างโครงการแล้วก็จะมีรายได้เข้ามาอย่างเงี้ยก็ทำให้อนาคตดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะเราได้ยินแล้วก็แบบเสียใจมากเลยค่ะแต่เราสัญญาว่าจะเป็นลูกที่ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะทำศูนย์ศิลปาชีพจะทำต่อยอดไปตลอดค่ะถ้าคือถ้าไม่มีท่านคือเราอยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือเราสัญญาว่าเราจะอยู่ให้ได้เราจะทำให้ดีค่ะ
0: พระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งโครงการน้อยใหญ่ไม่เพียงสร้างอาชีพสร้างรายได้และความมั่นคงทางชีวิตแก่ราษฎรเท่านั้นแต่ยังเป็นดั่งแสงสว่างที่จะสาดส่องในหัวใจของปวงชนชาวไทยและเป็นพลังสานต่องานของแม่ให้คงอยู่สืบไป

0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เปรียบค่ามิได้นั้นยังได้แผ่ขยายต่อเนื่องมาสู่พระอัจฉริยภาพอีกด้านหนึ่งของพระองค์ท่านนั่นคือพระอัจฉริยภาพด้านผ้าไทยที่โดดเด่นพระองค์ท่านทรงเห็นคุณค่าของแหล่งกำเนิดของเส้นใยสีธรรมชาติและภูมิปัญญาการทอผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์และชุมชนท้องถิ่นทรงส่งเสริมให้มีการปรับปรุงคุณภาพลวดลายการย้อมสีที่คงทนจนเกิดการรวมกลุ่มผ้าทอในแต่ละพื้นที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในวันนี้ทางรายการพาทุกท่านไปชมความเข้มแข็งของกลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านไหลแก้วอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ชุมชนแห่งนี้มีความน่าสนใจอย่างไรติดตามในช่วงตามรอยพระเมตตา
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง

0: วันนี้พาทุกท่านมาตามรอยพระแม่ของแผ่นดินเยือนถิ่นภูสาผ้าทอกะเหรี่ยงสีธรรมชาติที่บ้านหลายแก้วอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ชุมชนแห่งนี้มีการรวมกลุ่มสานต่อพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงในการรวมกลุ่มทอผ้าซึ่งเป็นผ้าทอกะเหรี่ยงสีธรรมชาติสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกับคนในชุมชนค่ะ
1: ครับผมในจันคำปู่เป็ดนะครับประธานศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านหลายแก้วอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ครับศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เรียนในเรื่องของกระบวนการผลิตเมื่อปีพ.ศ.2549พระปันปีหลวงเสด็จที่บ้านแม่บวนอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นำสมาชิกในกลุ่มเฝ้ารับเสด็จถวายผ้านะครับสมาชิกที่เข้าถวายผ้าก็รู้สึกมีความปิติปลื้มยินดีนะครับก็ได้นำพระดำรัสต่างๆนำมาปฏิบัตินะครับให้เข้ากับยุคสมัยโดยเฉพาะในเรื่องของสตอรี่เรื่องราวการที่เราบอกเรื่องราวในบนผืนผ้านะครับเราไม่ได้อยู่แบบเดิมๆนะครับถึงแม้เราจะเป็นผ้ากะเหรี่ยงเราก็จะดีไซน์ในรูปแบบใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยก็มีเสียงตอบรับดีมากโดยเฉพาะคนจีนคนไต้หวันแล้วก็อเมริกานะครับตั้งแต่ตุ๊กตาตั้งแต่เสื้อผ้านะครับรองเท้าหมวกอะไรต่างๆทุกอย่างเรามีไว้หมดเลยต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับเราจะมีทั้งหมดนะครับผู้ผลิตก็อยู่ในชุมชนผู้ออกแบบก็ชุมชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ดีไซน์อะไรใหม่ๆเราสานต่อพระปณิธานของพระองค์ท่านทำให้ชุมชนชาวบ้านของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
0: ผ้าทอกะเหรี่ยงไม่ได้เก็บความสวยงามอยู่เพียงแต่ภายในบ้านอีกต่อไปวันนี้ได้ก้าวสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ร่วมสมัยสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างแท้จริงค่ะ
2: ดีใจมากค่ะเห็นคนใส่เสื้อชุดกะเหรี่ยงที่เราทอค่ะ
0: ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านไหลแก้วอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่คือผลสะท้อนของพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงที่พระองค์ท่านทรงมุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนพึ่งพาตนเองได้จากพระแม่แห่งแผ่นดินสู่ช่างทอภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะนำพาผืนผ้าแห่งแผ่นดินแม่เดินทางสู่สากลอย่างยั่งยืนค่ะ
2: บาโลนะใช้จ้างยนต์เราสั้นนานที่ของเก้าของเดิมเราเอามามาได้ดองเรียกพระราชินีก็โลพ่อหน่อย
3: พระราชินีให้ซองเหรอเน
2: า
3: ะ
2: บ้าน
3: โล
2: ได
3: ้ไหมเน
2: า
3: ะ
2: อนุรักษ์พระบารมีแต่บารมีได้อนุรักษ์ไว
1: ้แม่เขาบอกว่าแม่พันปีหลวงห่วงว่าสิ่งเหล่านี้จะหายไปทุกวันเนี่ยสองสามท่านเนี่ยก็อยากจะถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้เหมือนที่แม่หลวงได้บอกไว้นะครับ
0: จากกลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านไหลแก้วอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่พาทุกท่านไปติดตามกันอีกหนึ่งชุมชนค่ะกลุ่มผ้าทอตีนจกน้ำท่วมอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการรวมกลุ่มฟื้นผ้าทอตีนจกน้ำท่วมขึ้นมาอีกครั้งตามพระราชดำริสมเด็จพระพันปีหลวงจนถึงปัจจุบันชุมชนแห่งนี้ยังคงสืบสานพระราชปณิธานด้านผ้าทอมาอย่างเข้มแข็งค่ะจนเป็นต้นแบบความสำเร็จในการน้อมนำพระราชดำริมาสร้างอาชีพและรักษาจิตวิญญาณของท้องถิ่นไปติดตามรายละเอียดกันค่ะถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2549ค่ะชุมชนแห่งนี้นะคะมีโอกาสที่ช่างทอผ้าในชุมชนได้มีโอกาสรับเสด็จพระพันปีหลวงครั้งเมื่อเสด็จที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะผ่านมากว่า20ปีเครือข่ายของกลุ่มช่างทอผ้าโดยเฉพาะผ้าตีนจกที่มีชื่อว่าผ้าทอตีนจกน้ำท่วมตีนจกน้ำท่วมนะคะในอดีตเรื่องราวจะเป็นมาอย่างไรและได้สานต่อพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงอย่างไรเรามาพูดคุยกับพี่ออยกันค่ะ
4: เจ้าพี่ออยธาปณีไวยะนะเจ้าตอนเป็นช่างทอรุ่นใหม่ซึ่งมาเสาะหาแล้วก็มารวบรวมลายของดอยเต่าไว้เพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่ออีกบ้านเราเนี่ยมีกี่ลายมีกี่กลุ่มอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้คนรุ่นหลังไว้เอาไว้ศึกษาต่อ
0: เริ่มต้นกันที่ทำไมถึงเป็นผ้าทอตีนจกน้ำท่วมค่ะให้พี่ออยเล่าให้เราฟังหน่อย
4: จริงๆคนดอยเต่านะเจ้าเพิ่นจะบอกให้ค่อยรู้จักว่าเป็นสิ้นน้ำท่วมหรอกเพราะว่าประกาศห้องว่าสิ้นหรือจกในเต่านั่นแหละแต่ว่าทางนักวิชาการอ่ะเป็นตั้งชื่อตรงนี้ให้เพราะว่ามันมีเรื่องราวจากการสมัยก่อนเนี่ยมันมีหมู่บ้านหลายหมู่บ้านบ้านงิ้วเท่าหมู่บ้านช่างบ้างบ้านแอนบ้านอะไรอ่ะอยู่ใต้ทะเลสาบมีหลายหมู่บ้าน ตอนนี้มีการสร้างเขื่อนนะคะแล้วก็มันก็มีการอพยพโยกย้ายหลังจากที่จัดสรรที่ดินแล้วนั้นมันก็มีการแห้งแล้งอะไรอยู่แต่ว่าเนื่องจากที่มาอยู่ใหม่เนี่ยมันเป็นที่ใหม่ก็ผู้หญิงที่มีหน้าที่ทอผ้าเนี่ยก็ต้องออกมาทำงานช่วยสามีช่วยพ่อแม่อะไรเงี้ยก็เลยขาดอาการสืบสานการทอตรงนั้นไปเกือบ50ปีก็คงเหลือแต่ผ้าเก่าที่นำติดตัวมาก็เลยเรียกชนักวิชาการก็เรียกให้ตั้งชื่อว่าเป็นสิ้นน้ำท่วมเพราะนี้มันหายการสืบสานเนี่ยไป50ปีกับการหนีน้ำท่วมครั้งนั้นเนี่ยค่ะ
0: ก็สืบเนื่องมาจากในอดีตนะคะชุมชนที่มีการทอผ้าตีนจบของอำเภอดอยเต่านี่แหละอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าใต้ทะเลสาบซ
4: ึ่
0: งปัจจุบันนี้ก็คือเขื่อนภูมิพลนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอได้มีการจัดสรรที่ใหม่กลุ่มช่างทอที่เคยทอในอดีตก็กระจัดกระจายกันไปตามหมู่บ้านต่างๆไม่มีการรวมกลุ่ม
4: ไม่มีการรวม
0: มีเพียงเฉพาะผืนสิ้นที่เคยทอไว้สวมใส่เท่านั้นแต่ไม่ได้มีการสานต่อเป็นอาชีพแต่เนื่องจากว่าในยุคปัจจุบันนะคะก็สืบเนื่องมาจากที่พระราชปณิธานของพระพันปีหลวงด้วยแล้วก็พระราชดำริของพระองค์ท่านที่อยากจะให้เราสานต่ออาชีพดั้งเด
4: ิ
0: ม คงไว้ซึ่งวิถีและเห็นคุณค่าของผ้าทอโดยเฉพาะผ้าตีนจกของอำเภอดอยเต่าซึ่งมีมากกว่า500กว่าลายตั้งแต่วันนั้นมานะคะผ้าตีนจกน้ำท่วมจึงเป็นที่เก่าขวัญขึ้นมาและทำให้เกิดมีการรวมกลุ่มของช่างทอมาจนถึงปัจจุบันมีทั้งช่างทอที่เป็นครูเป็นอาจารย์มีช่างทอที่เป็นคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายยังคงสืบทอดสืบสานมาจนถึงปัจจุบันพี่ออยเองได้มีโอกาสเรียนรู้ในเรื่องของการทอผ้าตีนจกนี้อย่างไรบ้างถึงเข้ามาขับเคลื่อนแล้วก็รวมกลุ่มค่ะ
4: เอาคร่าวๆตอนนั้นพี่ออยไปทำงานในเชียงใหม่ก็ตามภาษาวัยรุ่นเนาะก็มีเราทำงานจนชินิจว่าเอออยากกลับมาอยู่บ้านก็เลยก่อนที่จะกลับมาเนี่ยต้องไปหาอาชีพทำก่อนอาชีพของสาวประเภท2หรือ LGBT อย่างพี่ก็คือตอนนั้นคิดว่าจะต้องทำเสริมสวยแต่เราแพ้พวกน้ำยาเสริมสวยเนี่ยก็เลยลองเข้าไปเรียนนวดฝ่าเท้านวดอะไรก่อนแล้วก็ไปเรียนฟ้อนที่ลุงหยบสืบสารพ่อครูมาละคำจันทร์ก็แนะนำว่าอ้อยก็ไปเรียนกับแม่ครูที่โรงเรียนสืบสารแล้วแกทอผ้าเสร็จเนี่ยก็ไปสืบสิ้นน้ำท่วมบ้านแกนะวันนี้นะว่าสิ้นน้ำท่วมเราเคยได้ยินในนอกก็เลยจะลองไปถามดูเบิร์นญาติเนี่ยเขามีสิ้นเก่าอยู่พี่ก็เลยไปถามก็เลยแกะลายจากนั้นก็เลยมาตั้งกลุ่มบ้านไร่เนี่ยคือนะเขาเป็นคนตั้งแล้วก็เจ้าวาดเป็นองค์ประทับตรงกับวันที่สมเด็จพระพันปีเสด็จพอดีเลยพี่ก็เลยไม่ได้ไปเข้าเฝ้าก็จำได้ทุกครั้งที่ว่ากลุ่มตั้งวันไหนก็คือรู้ว่าวันที่สมเด็จพระพันปีเสด็จก็เราก็มีความภูมิใจว่าเออกลุ่มเราตั้งวันที่สมเด็จพระนางเจ้าท่านเสด็จพอดีนะอะไรเงี้ยถึงแม้เราจะไม่ได้เข้าเฝ้าท่านแต่ว่าเราก็เหมือนกับว่าท่านเสด็จวันนั้นพอดีเราก็ตั้งพอดีที่ในวัดบ้านไร่พอดีตอนนั้นกลุ่มตั้งค่ะสมาชิกมีประมาณ 30-40 กว่าคนโดยพี่ออยเนี่ยได้มีองค์ความรู้จากการเรียนตีนจกมาก่อนแล้วก็ไปสืบเสาะหาลายร่วมกับน้องต่อสโลชาก็ไปเก็บรวบรวมลายแกะลายกันขึ้นมาโดยเทคนิคการทำกราฟจากเมื่อก่อนเราต้องเอาผ้าเก่าตรงเนี้ยมาพลิกด้านหลังจกมันไม่แจ่มค่ะแต่ว่าม ันยุ่งยากแล้วก็ทำให้คนรุ่นใหม่ไม่อยากเรียนเพราะมันเชื่อชันช้าเราก็มาทำเป็นกราฟแล้วก็ทำให้คนสามารถเรียนได้ภายใน7วันแต่ระยะเวลาการทอมันก็ใช้ความอดทนถึง1เดือนเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่ได้มาสานต่อทางพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงและได้มาสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจริงๆดั้งเดิมจริงๆของชุมชนที่เรียกได้ว่าอพยพมาจากการสร้างเขื่อนภูมิพลออกมาจากชุมชนที่อยู่ใต้ทะเลสาบค่ะหนีน้ำท่วมมาจริงๆนะคือที่ตรงนั้นคือน้ำท่วมตลอดน้ำท่วมขังทุกปีชุมชนแห่งนั้นทั้งหมดค่ะก็ได้นำพาภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่ามาด้วยและในปัจจุบันนี้โชคดีที่มีคนรุ่นใหม่แบบพี่ออยเข้ามาสานต่อทำให้พวกเรายังคงรักษาภูมิปัญญาสืบสานพระราชปณิธานและยังคงเดินตามแนวทางพระราชดำริของพระพันปีหลวงมาจนถึงปัจจุบันนะคะอยากให้พี่ออยได้ฝากถึงคนรุ่นใหม่ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะ
4: ค่ะก็สมเด็จพระนางเจ้าท่านจะรักเรื่องผ้าเนาะเราเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้ไปเข้าเฝ้าพระองค์แต่เราก็รู้ว่าท่านพระองค์น่ะได้มาส่งเสริมทางโดยเต่าเพื่อจะให้ฟื้นภูมิปัญญาเนี่ยเราก็มีความภูมิใจอย่างที่เราได้สืบทอดเจตนารมณ์ของพระองค์แล้วก็จะอยากให้น้องๆซึ่ง ซึ่งรุ่นใหม่ที่ถัดจากพี่ออยไปเนี่ยแค่พี่ออยสิ้นชีวิตไปก็อยากจะให้มาสานต่อเจตนารมณ์ของเราต่อเพราะว่าจะได้สานต่อเจตนารมณ์ของพระองค์ท่านอีกทีหนึ่งเหมือนกันเหมือนอย่างที่พี่ออยทำเพราะว่าสิ้นจินโจกพวกเนี้ยมันเป็นภูมิปัญญาของพี่น้องไทยยวนโดยเต่าจะอยู่มีสองชาติพันธุ์คือพี่น้องกะเหรี่ยงโครงกับพี่น้องไทยยวนหรือไทยโยนกซึ่งเอกลักษณ์ก็คือซี่ไรขวางแล้วก็จิงจกก็คือไทยยวนล้านนาเราจะมีไทยยวนราชบุรีนะก็คือไทยยวนแต่เราคุมไทยยวนสายใต้ค่ะก็จะมีพระสิ้นจิงจกเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์ตรงนี้อยากจะให้โลกหลานเนี่ยเก็บรักษาแล้วก็พี่ออยเนี่ยจะทำ GI เนาะที่รวมกลุ่มเครือข่ายจิงจกทั้งหมดเนี่ยจะทำ GI เพื่อจะรักษาผ้าตรงนี้ไว้เด็กๆจะได้ค้นคว้าหาง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความคิดของพี่ออยแล้วก็อยากจะสานต่อปณิธานขององค์พระนางสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีของเรา
0: ค่ะและนี่คือความหวังของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังคงสานต่อพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงและต่อยอดภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าของคนในชุมชนนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆของชุมชนบ้านไร่แห่งนี้ที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะความสำเร็จของชุมชนต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงได้รับการสืบสานและดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้มแข็งและสร้างอาชีพให้กับชุมชนค่ะสำหรับช่วงต่อไปนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระราชปณิธาน
5: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
6: แม่จื่อปานีเจ้านามสกุลดำยาเจ้าเป็นช่างทอกลุ่มทอผ้าลายตินจกเจ้าแล้วก็เป็นช่างทอมาเมินตั้งแต่อายุ17ปีจนถึงปัจจุบันอายุ58แล้วจ้ะณตอนนั้นเนาะพ.ศ.49แม่ก็จำได้อยู่ว่าเปิ้นบอกว่าตังหลวงเนาะตังอำเภอเปิ้นบอกขึ้นไปที่แม่บวนแล้วตอนนั้นนี่ยอมมากว่าดีใจขนาดเจ้าบ่เคยเนาะดีใจจนบอกว่าถูกแต่ก็เปิ้นเข้าถวายเปิ้นบ่ได้เข้าถวายตัวพระพันปีหลวงแต่เข้าหาท่านผู้หญิงตอนที่เอาถวายบ่ได้เป็นผ้าถุงผ้าตีนโจกแม่เอาไปถวายเป็นผ้าธรรมดาเพราะบ้านเฮาบ่มีตีนโจกไว้แต่แม่ซอยไปเปิ้นตักที่แม่ซอยแล้วเปิ้นใจแม่มาทำที่เฮาซอยเปิ้นบ่ได้บอกเฮาที่ไปถวายจะดูที่เฮาซอยเนาะเฮาก็คิดว่าจะเปิ้นจะดูที่เฮาถวายแต่ตรงนั้นแต่ปัญหาเฮาซอยเปิ้นสนใจที่เฮาซอยดีใจบอกว่าถูกก็หวังว่ารุ่นลูกหลานๆจะมีอยู่นะหวังว่าบ่จบแค่แม่นะแม่น่าจะอยู่ด้านหลังเลยเจ้าด้านหลังมันจะอยู่ทางหลังอยู่ใต้ต้นไม้จําได้อยู่แต่ด้านนี้น่าจะอยู่ด้านหลังอันนี้เข้าหาเนี่ยมันจะมีการประเมินผ้าแล้วก็เข้าหาท่านผู้หญิงอีกรอบดูบ่ออกเลยเจ้าว่าเป็นใครอันนี้คือเหมือนงานที่เพิ่นเฮาทําเพิ่นเฮาทําและทรงแต่ครั้งนึงคือได้ถวายงานท่านพระพันปีหลวงเมื่อพ.ศ.249จ้ะ2549ครับมีใจสุดๆจ้ะ
0: ณจนถึงวันนี้เรายังคงเห็นภาพบรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องซึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากเว็บไซต์สำนักพระราชวังและภาพบรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมสมเด็จพระพันปีหลวงได้ที่เพจพระลานและสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ได้ทุกช่องทางค่ะทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศดิฉันอลิสาเปียงตั้งสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันกรมการปกครองสั่งการปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านรายรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมการปกครองสั่งการปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศขับเคลื่อนภารกิจเชิงรุกเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านรายรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ
6: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวในการประชุมเตรียมความพร้อมในการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มตกหล่นจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,044,785 รายที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนายอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันตัวตนถึงบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงกรณีพบผู้เดือดร้อนนอกบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่สำรวจจะรวบรวมข้อมูลเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนและเวทีประชาคมเพื่อรับรองรายชื่อตามเกณฑ์รายได้ที่กำหนดโดยอำเภอและเขตจะต้องส่งข้อมูลผ่านระบบภายในวันที่21มิถุนายนเวลา 23:59 นาทีเพื่อให้กรมการปกครองรวบรวมส่งต่อให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ชนันชิดาสันทองรายงาน
1: การเปิดให้บริการยืนยันสิทธิ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ธนาคารธกส.สาขาสงขลามีประชาชนเดินทางมายืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง
7: บรรยากาศวันที่2ของการเปิดให้ประชาชนกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้ายืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.สาขาสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเดินทางมาติดต่อสอบถามและดำเนินการยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องจัดจุดบริการและอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการอย่างเต็มที่ นางอังสุมาณพัทลุงผู้จัดการธกส.สาขาสงขลาเปิดเผยว่าในช่วงเปิดดำเนินการในวันที่4และวันที่5มิถุนายนพบว่าประชาชนบางส่วนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยเข้าใจว่าเป็นการเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ทั้งหมดทั้งที่ระยะนี้เป็นเพียงการเปิดระบบให้ผู้ถือสิทธิ์รายเดิมเข้ามายืนยันสิทธิ์เท่านั้นส่วนผู้สมัครรายใหม่ขอให้รอการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อให้การคัดกรองเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งปราบปรามเว็บพนันออนไลน์รองรับเทศกาลฟุตบอลโลก2026ช่วง8เดือนปิดกั้น URL ผิดกฎหมายแล้วกว่า 600,000 รายการนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าจากการยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์เพื่อรองรับช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก2026ที่กำลังจะมาถึงนี้โดยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคมรวม8เดือนได้ดำเนินการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายไปแล้วจำนวน 673,699 รายการแบ่งเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาลกว่า 630,000 รายการและประสานงานร่วมกับแพลตฟอร์มต่างๆอีกกว่า 37,000 รายการซึ่งเฉพาะในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียวสามารถปิดกั้นเว็บพนันได้สูงถึง 78,796 รายการพร้อมเน้นย้ำว่าในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะเริ่มเปิดฉากขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้ DE ได้สั่งการให้มีการเฝ้าระวังและดำเนินการปิดกั้นอย่างเข้มข้นสูงสุดพร้อมขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังห้ามเผยแพร่หรือแชร์เนื้อหาที่เข้าข่ายการพนันรวมถึงการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการเนื่องจากมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14และต้องได้รับโทษตามกฎหมายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตามที่หวังกันนะคะ
1: หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
2: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชั่วได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
4: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz

คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

ย่างก้าวของพระองค์ที่ทรงงานเพื่อคนไทยพระเมตตาจากแม่ของแผ่นดินดุจดังน้ำทิพย์ชโลมใจไทยทั้งชาติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้ำพระทัยแม่ของ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแม่ของแผ่นดินซึ่งจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระองค์โดยข่าวแรกในวันนี้นะคะจะเริ่มกันที่เรื่องของการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพของสมเด็จพระพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยเมื่อวันที่4มิถุนายน2569เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่น2515สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการรถไฟแห่งประเทศไทยบริษัทมหาราชาตรีจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสวัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามวัดหนองกระทุ่มวัดยางงามวัดหนองระกำวัดห้วยทรายทองวัดเนินทองจังหวัดราชบุรีวัดพระพาชัยจังหวัดเพชรบุรีที่สวดพระพุทธมนต์เวลา 14:30 นาทีโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีพระสงฆ์จากวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดยางคลีวัดวังกระสูบวัดทับหมันจังหวัดพิจิตรวัดบางไกรในจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังจากนั้นเวลา 17:00 นนางสาวสิริยาภักษรกุลพิทักษ์และคณะอนุกรรมาธิการด้านการคลังวุฒิสภาคณะศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่20ปปร20สถาบันพระปกเกล้าบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครพระสงฆ์ในจังหวัดราชบุรีได้แก่วัดโชติทายการามวัดท่าผาวัดกลางวังเย็นวัดดอนใหญ่วัดลาดบัวขาววัดหนองเสือยางปราสาทวัดบ้านโป่งวัดเนกขัมมารามวัดบ้านคล้องน้อยสวดมาติกาและสดับปกรณ์ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังและในช่วงเวลา 19:00 นกลุ่มมิตรผลเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร

รและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดพระอภิธรรมอีกทั้งประชาชนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดคณะบุคคลอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลตะมะยุงจังหวัดนราธิวาสเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งภาพสำคัญนะคะแห่งความจงรักภักดีที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนคนทั่วไปต่างพร้อมใจการร่วมบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถ้าเมื่อกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวสำคัญที่สะท้อนถึงการทรงอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านั่นคือประเพณีการแข่งเรือกอและของจังหวัดนราธิวาสงามอย่างไทยวิจิตรอย่างใต้เรือกอและมรดกที่ต้องรักษาประเพณีการแข่งเรือกอและจังหวัดนราธิวาสประเพณีการแข่งเรือกอและจังหวัดนราธิวาสนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของดินแดนปลายด้ามขวานสะท้อนทั้งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพลังแห่งความสามัคคีของคนในชุมชนในอดีตมีการจัดการแข่งขันณบริเวณหน้าพระที่นั่งเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีพร้อมทั้งร่วมแรงร่วมใจกันต่อเรือกอและจนสำเร็จก่อนนำมาประชันทั้งความงดงามและความสามารถในการแข่งขันต่อมาประเพณีดังกล่าวได้พัฒนาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของท้องถิ่นโดยจัดควบคู่กับงานของดีเมืองนราธิวาสจนกลายเป็นงานประจำปีที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเรือกอและแต่ละลำล้วนโดดเด่นด้วยรูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์และลวดลายศิลปะอันวิจิตรการตาแสดงถึงภูมิปัญญาและฝีมือช่างอันประณีตของชาวใต้ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่ขาดสายเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแข่งขันเรือกอและณจังหวัดนราธิวาสได้ทรงพอพระราชหฤทัยในความงดงามของรูปทรงและลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์จึงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานศิลปะภูมิปัญญาดังกล่าวอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ยังทรงมีพระราชประสงค์ในการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่ราษฎรโดยมีพระราชดำริให้จัดทำเรือกอและจำลองเป็นของที่ระลึกและจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตในชุมชนตลอดจนจัดให้มีการประกวดเรือกอและจำลองเพื่อคงไว้ซึ่งรูปแบบและลวดลายดั้งเดิมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นประเพณีการแข่งเรือกอและจึงไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันหากแต่เป็นภาพสะท้อนของอัตลักษณ์วิถีชีวิตและความภาคภูมิใจของชาวนราธิวาสที่ร่วมกันสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่สังคมไทยมิให้เลือนหายไปตามกาลเวลาซึ่งประเพณีการแข่งเรือกอและนะคะก็ไม่เป็นเพียงแค่การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเพียงเท่านั้นหากแต่ยังเป็นการสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนควบคู่ไปกับการรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมของชาตินั่นเองค่ะ

0: ลปะการปักผ้าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยครั้งหนึ่งได้เลือนหายไปตามกาลเวลาจนได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพบผ้าปักโบราณในพระบรมมหาราชวังปักด้วยไหมน้อยฝีมือช่างหลวงแต่ครั้งสมเด็จพระศรีสุวรินทิราบรมราชเทวีพระผ่านวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อทรงทราบว่ามีข้าราชบริพารฝ่ายในสามารถปักผ้าแบบโบราณนี้ได้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รักษาและสืบทอดต่อไปยังราษฎรในชนบทอันห่างไกล
1: และผมไม่เคยลืมคำที่พระองค์ท่านบอกผมวันเข้าเฝ้าครูคือผู้ให้เรามีอะไรเราต้องให้เขาเพื่อเขาจะได้ทำได้เหมือนกับเราเราจะไปปิดบังกีดกั้นเขานะเพราะเราก็เคยจนมาก่อนเราต้องช่วยเหลือเขาเราเป็นยังไงตอนนี้ก็ต้องทำให้เขาเป็นเหมือนกับเราพระองค์ท่านจะตัดแบบนี้กับผมนะครับ
0: ในปี2518พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ได้ส่งพบว่าราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพกรีดยางพาราในช่วงเช้าเพียงอย่างเดียวจึงมีพระราชดำริริเริ่มให้มีการฝึกงานหัตถกรรมเพื่อเพิ่มรายได้รวมทั้งให้ฝึกหัดงานฝีมือชนิดใหม่คืองานปักผ้าไหมน้อย
2: แต่ก่อนจะไปถึงการปักไหมน้อยเนี่ยก็ต้องพระราชทานให้เรียนรู้ถึงการปักก่อนก็เริ่มจากพระราชทานคุณข้าหลวงในพระองค์เนี่ยสอนให้เขาจับเข็มจับได้ที่จะมาปักผ้าก็เริ่มจากดอกไม้เล็กๆการปักผ้าด้วยไหมน้อยที่จังหวัดทางภาคใต้ก็เลยเผยแพร่ไปที่จังหวัดทางที่อื่นด้วยทอดพระเนตรเห็นว่าชาวบ้านมีฝีมือก็ส่งให้แยกประเภทของการประกวดงานภาพปักเนี่ยเป็นภาพวิถีชีวิตของคนเป็นภาพดอกไม้แล้วภาพบึงบัวนี่พระองค์ท่านโปรดมากนะคะ
0: จากจุดเริ่มต้นของงานปักผ้าแบบโบราณจบจนถึงทุกวันนี้ผลงานอันวิจิตรจึงเป็นประจักษ์พยานแห่งพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งยวดของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะทรงรักษาการปักผ้าแบบโบราณให้คงอยู่เป็นมรดกทางศิลปะอันล้ำค่าจึงเปรียบเสมือนสายใยแห่งความรักที่ทรงมีต่อราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเช่นชาวไทยภูเขาในภาคเหนือที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมและทอดพระเนตรเห็นความงดงามของเครื่องแต่งกายชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะเผ่ามีการปักลวดลายและประดับประดาด้วยเม็ดลูกเดือยเครื่องเงินสะท้อนถึงคติความเชื่อของแต่ละเผ่าจนถึงรูปแบบลวดลายที่สั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
3: สีนี้ฉันก็ชอบสีนี้ยังไม่มีเลยนะสีนี้ก็สวยฝรั่งคงชอบมาก
0: อย่างไรก็ตามด้วยการพัฒนาตามวิถีสังคมเมืองทำให้ค่านิยมของการแต่งกายประจำเผ่านี้ถูกทดแทนด้วยเสื้อผ้าสมัยใหม่จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ชาวไทยภูเขาแต่ละเผ่าฟื้นฟูงานทอผ้างานปักผ้าตามภูมิปัญญาและให้อยู่ในโครงการศิลปาชีพรอยยิ้มและดวงตาที่เปี่ยมไปด้วยความสุขของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงสกอจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนั้นจึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความรักและสายใยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีต่อชาวไทยภูเขาผ่านการถักทอด้วยความรักจากหัวใจ
4: ขอบพระคุณพระองค์ท่านที่มาช่วยป้าซึ่งเป็นชาวเขาซึ่งไม่รู้จะทำอะไรท่านก็มาและแนะนำช่วยเหลือทุกอย่างรู้สึกดีใจภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยที่เกิดมาเป็นลูกบ้านของพระองค์ท่าน
5: อีกหนึ่งพระราชกรณียกิจอันสำคัญที่ทรงฟื้นฟูและยกระดับภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาอันทรงเกียรติว่าพระมารดาแห่งไหมไทยกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ในขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศนั้นพระองค์ได้ทรงสังเกตเห็นถึงความงดงามของผ้าไหมทอมือที่ชาวบ้านสวมใส่ในชีวิตประจำวันแม้จะดูเรียบง่ายแต่กลับแฝงไปด้วยภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าและนี่คือจุดเริ่มต้นแห่งพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ในการชุบชีวิตลมหายใจของไหมไทยพระองค์ทรงตระหนักดีว่าภูมิปัญญาการทอผ้าคือขุมทรัพย์ของชาติจึงทรงส่งเสริมให้ราษฎรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นอาชีพเสริมในช่วงว่างเว้นจากการทำเกษตรกรรมทรงรับซื้อผ้าทอเหล่านั้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และนำไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในปีพุทธศักราช2519โครงการศิลปาชีพไม่เพียงแต่ช่วยแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทนับแสนครอบครัวแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ลวดลายผ้าโบราณของแต่ละภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นแพรวามัดหมี่หรือยกดอกให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปความงดงามของไหมไทยก้าวข้ามพรมแดนประเทศสู่สายตาชาวโลกผ่านฉลองพระองค์ที่งดงามวิจิตรในทุกคราที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศหรือต้อนรับพระราชอาคันตุกะทรงเป็นผู้นำทางแฟชั่นที่นำผ้าไหมพื้นถิ่นมาประยุกต์เข้ากับการตัดเย็บแบบสากลได้อย่างลงตัวที่สุดพระราชกรณียกิจนี้ทำให้ดีไซเนอร์ระดับโลกต่างหันมาให้ความสนใจและเลือกใช้ผ้าไหมไทยในการสร้างสรรค์ผลงานไหมไทยจึงไม่ใช่แค่ผืนผ้าแต่คือทูตวัฒนธรรมที่บอกเล่าเรื่องราวความประณีตและจิตวิญญาณของความเป็นไทยให้ทั่วโลกได้ประจักษ์ด้วยนามพระราชหฤทัยและพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงทุ่มเทเพื่อประสบกรณิกรและผืนผ้าไทยคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2555ถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555และจารึกพระมหากรุณาธิคุณนี้ไว้ในหน้าประวัติศาสตร์สืบไปปัจจุบันผ้าไหมไทยยังคงถักทอต่อไปอย่างไม่รู้จบเป็นความภาคภูมิใจเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นตัวแทนความรักของแม่ที่มีต่อแผ่นดินไทยและลูกๆของพระองค์ทุกคนพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมผ้าไหมไทยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้และรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ตราบจนถึงทุกวันนี้และนอกเหนือจากพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการต่อประชาชนแล้วยังมีอีกหนึ่งสิ่งอันทรงคุณค่าที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์โดยตรงนั่นคือพระพุทธวิโลกนะญาณบพิตรสิริกิติธรรมโสธิมงคลพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงพระพุทธวิโลกนะญาณบพิตรสิริกิติธรรมโสธิมงคลเป็นพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพุทธศักราช2520สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระองค์หรือพระพุทธรูปประจำพระชนมวานโดยอัญเชิญขึ้นประดิษฐานไว้บนฐานชุกชีเบื้องซ้ายของพระพุทธชินสีห์พระพุทธรูปประธานภายในพระอุโบสถณวัดบวรนิเวศวิหารพระพุทธรูปองค์นี้มีความสูงถึง163เซนติเมตรขนาดเท่าพระองค์โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงประกอบพิธีเททองหล่อณมณฑลพิธีข้างพระอุโบสถเมื่อวันที่24พฤษภาคม2520ต่อมาในวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2520ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้บำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระพุทธรูปณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารโดยทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงประกอบพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธรูปทรงเช็ดแววพระเนตรด้วยผ้าชุบน้ำพระสุคนทรงเจิมแผ่นป้ายนามและถวายผ้าทรงสภักพร้อมทั้งพระราชทานนามว่าพระพุทธวิโลกนะญาณปภิสสิริกิตติธรรมโสธิมงคลพระนามดังกล่าวนี้มีความหมายว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระญาณเป็นเครื่องสอดส่องทรงเป็นมภิสคือผู้เป็นที่ยินดีปลื้มใจและทรงอำนวยธรรมอันเป็นเหตุให้ประสบสวัสดิมงคลพระพุทธรูปองค์นี้มีรูปแบบศิลปกรรมแบบสุโขทัยหมวดใหญ่ซึ่งถือเป็นพุทธศิลป์ที่งดงามสมบูรณ์ที่สุดรูปแบบหนึ่งของศิลปกรรมไทยลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางรำพึงอันมีคติจากพุทธประวัติเมื่อพระพุทธเจ้าประทับณควงไม้อัชปาละนิโครทะทรงรำพึงถึงสัจธรรมที่ลึกซึ้งยากแก่การเข้าใจจึงยังไม่ได้ทรงแสดงธรรมจนกระทั่งท้าวสหัมบดีพรหมเสด็จมาทูลอาราธนาให้ทรงแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกปางรำพึงจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งการใคร่ครวญในธรรมก่อนการประกาศพระธรรมคำสอนและในคติความเชื่อยังสอดคล้องกับพระสุขตามพิธีทักษาเนื่องด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชสมภพในวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างพระพุทธรูปปางรำพึงเป็นพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลพระพุทธวิโลกนะญาณบพิตรสิริกิตติธรรมโสธิมงคลจึงไม่ได้เป็นเพียงพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลเท่านั้นหากยังเป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชศรัทธาพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน
6: จังหวัดสระแก้วโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วขอเชิญร่วมบันทึกความทรงจำครั้งใหม่ในงานปางสีดาอินเลิฟแอนด์บัตเตอร์ฟลายไนท์มาร์เก็ตครั้งที่21ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาจังหวัดสระแก้วประจำปี2569วันที่ 5-7 มิถุนายนตื่นตาไปกับปางสีดาอินเลิฟแอนด์บัตเตอร์ฟลายไนท์มาร์เก็ตชมอุโมงค์ไฟยักษ์นิทรรศการผีเสื้อปางสีดาและการโชว์บอลลูนยักษ์ชมชิมช็อปกับร้านอาหารอร่อยของดีจังหวัดสระแก้วประกวดวิดีโอและภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดาและกิจกรรมศึกษาธรรมชาติรักณปางสีดาวันที่7มิถุนายนสายสปอร์ตห้ามพลาดกับกิจกรรมวิ่งปางสีดารัน2026ธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติปางสีดาพบศิลปินชื่อดังชมฟรีตลอด3คืน5มิถุนายนเล็กรัชเมศมิถุนายนมินตราอินทิราเอ็ดมิถุนายนมัสเกสเทียแล้วพบกันท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติและผีเสื้อปางสีดานะคะ
7: ทันข่าวทันเหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับน้ำหวานเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้ก็มีข่าวล่ามาแรงเลยนะคะใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ต้องฟังทางนี้กันเลยนะคะเพราะว่ามีข่าวล่าสุดมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะซึ่งทางมติครม.นะคะก็ได้เห็นชอบให้เดินหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569รอบใหม่กันแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะน้ำหวานก็ได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะจากนางสาววันธนีทรัพย์สุขสำราญท่านคลังจังหวัดสระแก้วที่จะมาเจาะลึกแล้วก็มาไขข้อข้องใจให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันวันนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านคลังค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะคุณน้ำหวานค่ะแล้วก็สวัสดีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระแก้วที่รับฟังอยู่ทางสถานีสวทสระแก้ว FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะคะค่ะสำหรับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะก็อย่างที่ท่านทราบกันนะคะเป็นที่สนใจของประชาชนจำนวนมากวันนี้ก็อยากจะมาเน้นย้ำเรื่องเงื่อนไขแล้วก็สิทธิต่างๆในโครงการนะคะเพื่อให้พี่น้องชาวสระแก้วได้รับทราบกันค่ะ
5: โอเคเลยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเพราะว่าแว่วๆมานะคะว่ารอบนี้เนี่ยพวกเกณฑ์การคัดกรองอะไรต่างๆมันเข้มข้นแล้วก็ละเอียดเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เงินสวัสดิการเนี่ยไปถึงมือผู้ที่มีรายได้น้อยจริงๆเลยใช่ไหมคะ ไปที่ประเด็นแรกเลยค่ะท่านขาคนที่มีบัตรอยู่ในมือแล้วเนี่ยคนที่เป็นคนใช้รายเดิมเนี่ยค่ะตอนนี้ต้องทำอย่างไรบ้างคะท่าน
8: ค่ะสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะย้ำเลยว่ารายเดิมเนี่ยต้องไปทำการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกคนนะคะไม่ใช่ว่ามีบัตรแล้วรออยู่เฉยๆที่บ้านนะคะไม่ได้นะคะท่านมีบัตรแล้วท่านต้องไปยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกคนนะคะโดยการยืนยันสิทธิ์ให้ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่21มิถุนายน2569นี้เท่านั้นนะคะ
5: ค่ะอันนี้บอกเลยนะคะว่าแม้จะเป็นคนใช้รายเดิมคนเก่าที่บัตรอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องไปยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกรายเลยนะคะโอเคค่ะแล้วก็อย่างที่เมื่อสักครู่น้องหมาได้พูดไปว่ามันมีปีนี้เนาะมันมีการเปลี่ยนเกณฑ์ขออภัยค่ะมันมีการเปลี่ยนเกณฑ์นิดนึงเปลี่ยนจากเกณฑ์ครอบครัวเป็นการพิจารณารายบุคคลอันนี้แต่คนอาจจะสงสัยมันแตกต่างกันจากเดิมยังไงบ้างคะท่าน
8: ค่ะจากการพิจารณาในการให้สิทธิ์ในครั้งที่แล้วนะคะเมื่อปี2565เนี่ยเราได้คิดในรายได้เฉลี่ยรวมทั้งครอบครัวมาเป็นหลักนะคะแต่ในการพิจารณาครั้งนี้ค่ะเราจะมุ่งเน้นที่พิจารณาที่รายตัวบุคคลที่จะเป็นผู้ยื่นขอบัตรสวัสดิการนะ
5: คะ
8: ว่าท่านอ่ะมีรายได้หรือคุณสมบัติอย่างไรนะคะโดยขั้นต้นนะคะผู้ที่ต้องลงทะเบียนได้จะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็มีสัญชาติไทยค่ะ
5: คนไทยนะคะมีสัญชาติไทย
8: ใช่ค่ะ
5: ค่ะ
8: ค่ะในส่วนของรายได้นะคะจะต้องมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้บุคคลอื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะคะ
5: 100,000 เท่านั้นนะคะค่ะ
8: ในส่วนของทรัพย์สินค่ะจะต้องมีเงินฝากสลากออมทรัพย์ต่างๆรวมกันไม่เกิน 100,000 บาทค่ะ
5: 100,000 เช่นเดียวกันนะคะ
8: ใช่ค่ะในส่วนของหนี้สินในส่วนของหนี้สินเนี่ยวงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีต้องไม่เกิน 100,000 บาทด้วยนะคะแล้วก็ต้องไม่มีบัตรเครดิตค่ะ
5: ย้ำเลยนะคะห้ามมีบัตรเครดิตเลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องหนี้สินก็คือวงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีไม่ว่าคุณจะถือกี่บัญชีแต่ทุกบัญชีรวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท
8: ใช่ค่ะ
5: โอเคค่ะก็ได้เรียกว่าตรวจลึกเจาะลึกเป็นรายบุคคลกันเลยทั้งเรื่องของรายได้เนาะเงินฝากหนี้สินแล้วก็ห้ามมีบัตรเครดิตด้วยนี่ค่ะแล้วอย่างนี้หลายคนอาจจะสงสัยในเรื่องของพวกทรัพย์สินเนาะทรัพย์สินใหญ่ๆอย่างเช่นพวกอสังหาริมทรัพย์หรือว่ารถยนต์ที่เราใช้กันทุกวันนี้ล่ะค่ะท่านรอบใหม่นี้มันมีเกณฑ์คุณสมบัติอะไรแตกต่างกันไหมคะหรือว่ายังไงว่าเอ่ย
8: ค่ะในรอบนี้นะคะก็จะมีเกณฑ์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะถ้าเป็นเกษตรกรที่มีที่ดินหรือที่อยู่รวมกับที่อยู่อาศัยนะคะต้องไม่เกิน10ไร่แต่ถ้าเกิดไม่ใช่เกษตรกรนะคะต้องมีรวมกันไม่เกิน1ไร่ค่ะ
5: ค่ะ
8: ส่วนกรณีที่มีห้องชุดลักษณะเป็นคอนโดนะคะจะมีกี่แห่งก็ตามทุกแห่งรวมกันต้องไม่เกิน35ตารางเมตรนะคะแล้วก็หากเป็นกรณีบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮาส์รวมกันทุกแห่งต้องไม่เกิน25ตารางวาค่ะ
5: ค่ะ
8: ส่วนในกรณีของรถยนต์นะคะอันนี้เป็นเกณฑ์ที่ในรอบนี้เพิ่มขึ้นมาเลยนะคะก็คือกำหนดว่าต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ค่ะเว้นแต่นะคะเว้นแต่สิ่งที่มีได้ก็คือรถจักรยานยนต์ไม่เกิน300ซีซีค่ะแล้วก็รถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างรวมถึงรถใช้งานเกษตรกรรมอันนี้มีได้ประเภทละไม่เกิน1คันนะคะ
5: 1คันเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังค่ะใครที่มีอาจจะมีรถยนต์3ล้อสัก3คันไม่ได้นะไม่เข้า
8: ไม่ได้ค่ะ
5: ไม่ได้แล้วเนาะส่วนรถยนต์เนี่ยไม่ได้เลยใช่มั้ยคะ
8: ไม่ได้เลยค่ะ
5: เนาะเว้นแต่แค่รถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีรถ3ล้อแล้วก็รถ4ล้อรับจ้างหรือรถใช้งานในเกษตรกรรมที่ไม่เกินประเภทละ1คันเท่านั้น
8: ใช่ค่ะ
5: เรียกว่าชัดเจนขึ้นนะคะแต่นอกจากนี้ล่ะคะท่านเห็นว่ามีระบุถึงคนที่ไม่ได้สิทธิ์ด้วยตรงนี้มีใครบ้างล่ะคะท่านคะ
8: ค่ะคนที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะยื่นสมัครในรอบนี้เลยนะคะก็คือนักเรียนนักศึกษาพระภิกษุสามเณรผู้ต้องขังหรือบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของทางรัฐนะคะรวมถึงข้าราชการห้างที่มีบุคคลที่มีห้างหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่มีรายชื่อในบัญชีถือครองตราสารหนี้นะคะก็ไม่ได้นะคะรวมไปถึงคนที่มีชื่อว่าทำประกันชีวิตประเภทที่จ่ายเบี้ยเกิน 12,000 บาทต่อปีนะคะกลุ่มเหล่านี้หมดสิทธิ์นะคะ
5: เรียกได้ว่าจริงๆข้อห้ามบุคคลที่ไม่ได้สิทธิ์เนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ยังไงแล้วก็ต้องเข้าใจกันนิดนึงเนาะเพราะว่าเราก็อยากจะให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันไปถึงมือกับผู้ที่มีรายได้น้อยจริงๆได้นะคะแล้วเหมือนน้ำหวานได้ไปเห็นในโซเชียลมากับท่านขาว่าตอนนี้เนี่ยมันมีโอ้โหประเด็นถกเถียงกันค่อนข้างที่จะแบบหนาแน่นหนาหูกันพอสมควรเลยที่บอกว่าลูกเนี่ยแหละค่ะ เอาคุณพ่อคุณแม่เนาะนำไปลดหย่อนภาษีให้กับตนเอง
8: ค่ะ
5: ทำให้คุณพ่อคุณแม่เหล่านี้เนี่ยนะคะหมดสิทธิ์หรือว่าถูกตัดสิทธิ์จากการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างนี้ท่านคังช่วยพูดให้ชาวบ้านหรือว่าคุณผู้ฟังที่ฟังในขณะนี้กระจ่างนิดนึงได้ไหมคะว่ายังไงมันมีติดขัดตรงไหนหรือว่าทำไมถึงตัดสิทธิ์หรืออะไรยังไงได้บ้างคะท่านคะ
8: ค่ะเนื่องจากว่าครั้งนี้นะคะเกณฑ์เงื่อนไขอีกข้อหนึ่งคนที่จะไม่มีสิทธิ์ได้รับนะคะก็คือคนที่มีชื่อถูกนำไปลดหย่อนภาษีนะคะซึ่งผู้ที่ถูกนำไปลดหย่อนภาษีเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์รับสวัสดิการครั้งนี้แต่เนื่องจากว่าเป็นกระแสหนักในโซเชียลมากเลยนะคะค่ะในประเด็นนี้นะคะก็ขอให้ท่านเนี่ยทั้งที่เป็นรายเดิมแล้วก็ที่กำลังจะเข้าเนี่ยนะคะก็ลงทะเบียนไปก่อนนะคะลงทะเบียนไปก่อนพอเมื่อประกาศผลนะคะเมื่อประกาศผลในวันที่17กรกฎาคม2569เนี่ยประกาศผลออกมาปรากฏว่าแจ้งว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากว่าท่านอ่ะเป็นผู้ที่ถูกนำไปลดหย่อนภาษีบ
5: ุ
8: ตรได้นำท่านไปลดหย่อนภาษีนะคะก็ให้ท่านดำเนินการอุทธรณ์ได้นะคะซึ่งพอเมื่ออุทธรณ์แล้วเนี่ยหากท่านอุทธรณ์แล้วก็ต้องไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็แจ้งความประสงค์ว่าท่านอาจจะรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ประสงค์ให้ลูกนำไปลดหย่อนภาษีเท่ากับว่าครั้งถัดไปในการเสียภาษีในรอบถัดไปเนี่ยบุตรจะไม่สามารถนำท่านไปลดหย่อนภาษีได้แล้วเพราะท่านเลือกที่จะรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันในครอบครัวว่าท่านจะรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือท่านจะให้ลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเหมือนเดิมนะคะตรงนี้หากท่านจะรับสิทธิ์สวัสดิการท่านก็ยื่นอุทธรณ์นะคะแต่ถ้าเกิดท่านไม่รับสิทธิ์ก็ต้องเป็นไปตามประกาศว่าท่านมีชื่อถูกนำไปใช้ลดหย่อนภาษีก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ค่ะ
5: โอ้โหเรียกได้ว่าชัดเจนนะคะใครที่ฟังอยู่แล้วตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะนำชื่อคุณพ่อคุณแม่เนาะไปทำการลดหย่อนภาษีแต่พอปีนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่อยากจะเข้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังไงไปคุยกันในครอบครัวก่อนนะคะว่าสุดท้ายแล้วจะเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปลดหย่อนหรือว่าจะให้ท่านได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ก็ต้องคุยกันนะคะคุณผู้ฟังขาใครที่กำลังลังเลอยู่หรือว่าตัดสินใจอยู่ว่าเอ๊ะฉันจะนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีไหมหรือว่าจะให้ท่านได้รับสิทธิ์ยังไงรอบนี้เลือกได้แค่อยากเดียวเท่านั้นนะคะ
8: ใช่ค่ะ
5: โอเคค่ะต่อไปไปถึงกันเรื่องของการขั้นตอนการปฏิบัติกันบ้างดีกว่าเนาะแม้จะเป็นผู้ใช้รายเดิมเนี่ยที่เราคุยกันเมื่อต้นว่าก็ต้องไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่อีกรอบแล้วอย่างนี้ประชาชนสามารถไปลงทะเบียนได้ช่องทางไหนบ้างคะท่านคะ
8: ค่ะสำหรับช่องทางลงทะเบียนตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่21มิถุนายนนี้นะ
5: คะ
8: มี5ช่องทางเลยนะคะ
5: 5ช่องทางมี
8: ใช่ค่ะโดยช่องทางแรกนะคะผ่านสมาร์ทโฟนนะคะก็คือแอปพลิเคชันต่างๆที่ได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะ2ก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะท่านเข้าไปในแอปพลิเคชันก็จะมีขั้นตอนให้ท่านยืนยันสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ทำตามขั้นตอนไปช
5: ่
8: องทางที่3นะคะก็จะเป็นเว็บไซต์โครงการค่
5: ะ
8: ไปที่เว็บไซต์นะคะ welfare.mof.go.th หรือเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th เช่นกันนะคะเข้าได้2เว็บไซต์นะคะช่องทางที่4ค่ะผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยนะคะเฉพาะตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยเท่านั้นนะ
5: คะ
8: ก็สามารถยืนยันตัวการลงทะเบียนได้แล้วก็ช่องทางที่5ค่ะช่องทางที่5ก็คือท่านจะต้องไปที่ธนาคารนะคะซึ่งธนาคารเนี่ยมีให้บริการ5ธนาคารนะคะได
5: ้
8: แก่1นะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือธนาคารธกส.นะคะ2คือธนาคารออมสิน3ธนาคารกรุงไทย4ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะหรือทอสนะคะและ5ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใกล้ธนาคารอะไรสะดวกธนาคารไหนไปที่นั่นนะ
5: คะ
8: ได้ทุกสาขานะคะไม่จำกัดสาขาเพราะงั้นเนี่ยใกล้บ้านสาขาไหนไปธนาคารนั้นนะคะไม่จำเป็นว่าท่านจะต้องเป็นคนที่เคยมีบัญชีอยู่กับธนาคารไหนไม่เกี่ยวนะคะเพราะงั้นเนี่ยไปได้ทุกธนาคารนะ
5: คะ
8: แล้วก็การไปลงทะเบียนเนี่ยเนื่องจากว่าเราผ่านการลงทะเบียนมาแล้ว2วันนะคะดูลาดเราแล้วทุกคนเนี่ยก็จะไปกันในช่วงเช้าไปรอกันตั้งแต
5: ่
8: ธนาคารยังไม่เปิดนะคะก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะคะก็กระจายทยอยกันไปไม่จำเป็นต้องไปแต่เช้านะ
5: คะ
8: ท่านไปได้ตลอดทั้งวันที่ธนาคารเปิดทำการไปช่วงบ่ายก็ได้คนก็จะน้อยหน่
5: อ
8: ยเพราะว่าคนส่วนใหญ่พอไปรอเช้ากว่าช่วงเช้าจะเสร็จหมดก็คนก็จะน้อยลงประมาณช่วงเที่ยงซ
5: ึ่
8: งช่วงบ่ายก็จะแทบไม่ ไม่มีคนแล้วนะคะช่วงบ่ายนี้คือว่างเลยเพราะงั้นเนี่ยในอีกหลายวันที่เหลือนะคะจนกว่าจะถึงวันที่21มิถุนาเนี่ยไปช่วงเวลาไหนก็ได้นะคะไม่ต้องไปรอแต่เช้าจะได้ไม่เสียเวลาทำอย่างอื่นนะคะค่ะอันนี้ก็เน้นย้ำกับพี่น้องประชาชนซึ่งในจังหวัดสระแก้วเราเนี่ยก็มีธนาคารให้บริการ4ธนาคารเราอาจจะไม่มีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะแต่เรามีธนาคารธกส.ออมสินกรุงไทยและธ.อ.ส.ซึ่งในต่างอำเภออาจจะมีธนาคารธกส.เยอะหน่อยนะคะก็อาจจะไปติดต่อได้แต่ว่าให้กระจายกันไปไม่ต้องรีบไปแต่เช้านะคะไปช่วงบ่ายๆก็ได้ค่ะ
9: โอ้ใช่เลยค่ะนี่ไหมคะฟังจากท่านคลังแล้วเนี่ยบอกเลยนะคะว่าจริงๆทุกคนไม่จำเป็นต้องไปธนาคารที่คนถือบัญชีอยู่ก็ตามไปสามารถไปได้ทั้ง4ธนาคารที่พูดไปเมื่อสักครู่เลยไม่จำเป็นต้องแห่ไปที่กรุงไทยที่เดียวหรือว่าที่ธกส.ที่เดียวอย่างนี
8: ้ใช่ค่ะ
9: ไปได้ทุกที่ที่ระบุไปเมื่อสักครู่เลยใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
9: แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปแต่เช้าตรู่ก่อนที่ธนาคารจะเปิดนะคะสามารถไปได้ตลอดทั้งวันจนกว่าธนาคารจะปิดให้บริการค่ะ
8: ใช่ค่ะ
9: ถ้าสำหรับคนที่กลุ่มตกหล่นล่ะคะท่านคะโครงการนี้มีมาตรการรองรับอย่างไรบ้างคะ
8: ค่ะสำหรับคนที่ไม่เคยมีบัตรอยู่เดิมนะคะก็เรียกว่าเป็นคนใหม
9: ่ใหม่
8: นะคะเรียกว่าคนใหม่เนี่ยก็ท่านไม่ต้องกังวลนะคะเพราะทางกระทรวงการคลังนะคะก็ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยนะคะกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยานะคะจะดำเนินการสำรวจรายชื่อนะคะผู้ที่มีรายชื่อตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือจปท.ของกรมพัฒนาชุมชนนะคะแล้วก็ตามฐานรายชื่อที่อยู่ในระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะ
9: คะ
8: ซึ่งทางที่ทำการปกครองเนี่ยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่นะคะลงไปถึงพื้นที่เลยไปหาท่านถึงบ้านเลยไปกับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะคะก็จะไปรับลงทะเบียนนะ
9: คะ
8: ผู้ต้องการลงทะเบียนรายใหม่ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ดิฉันเรียนไปเมื่อสักครู่นะคะ
9: ค
8: ่ะตรงนี้ก็ให้รอทางเจ้าหน้าที่มหาไทยของที่ทำการปกครองเป็นผู้ดำเนินการนะคะก็จะเย็นๆนะคะคาดว่าสัปดาห์หน้านะคะแต่ละอำเภอก็จะมีเจ้าหน้าที่ทยอยลงพื้นที่ไปรับลงทะเบียนสำหรับรายใหม่ที่ไม่เคยมีบัตรมาก่อนนะคะ
9: ค่ะก็นอนรออยู่ที่บ้านสวยๆกันเลยนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปหาถึงพื้นที่กันเลยค่ะท่านแล้วอย่างนี้ค่ะสำหรับคนที่ไม่อยู่ในพื้นที่ล่ะคะท่านคะตรงนี้มีข้อในการแบบว่าจัดการมาตรการรองรับเป็นไงบ้างคะท่าน
8: ค่ะสำหรับคนที่ไม่อยู่ในพื้นที่และคิดว่าท่านอ่ะมีสิทธิ์เข้าเกณฑ์ต่างๆนะคะอาจจะต้องไปลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที
9: ่
8: ที่ตัวเองย้ายไปอาศัยอยู่นะคะค่ะทางนี้เนี่ยหากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ท่านมีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ไปสำรวจแล้วไม่พบท่านนะคะเขาก็อาจจะมีการระบุว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่หรือย้ายออกไปแต่ถ้าหากตัวประชาชนเองรู้ว่าท่านมีเข้าเกณฑ์นะเข้าเกณฑ์เข้าไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้ดำเนินการนะคะซึ่งการดำเนินการตรงสำหรับบุคคลตรงนี้นะคะที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลเนี่ยทางที่ทำการปกครองเขาก็จะต้องพิจารณาเกณฑ์สองเกณฑ์เป็นหลักนะคะก
9: ็
8: คือต้องมีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อคนต่อปีนะคะหรือต้องเป็นบุคคลที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนะคะก็ต้องดูว่าท่านได้เข้าเกณฑ์2ข้อนี้หรือไม่นะคะ
9: ถ้าท่านเข้าเกณฑ์ก็สามารถแจ้งผู้นำในชุมชนของท่านเนา
8: ะ
9: เพื่อที่จะขอรับการลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้นะคะโอเคก็เรียกได้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเตรียมพร้อมที่จะดูแลทั้งกลุ่มที่ตกหล่นแล้วก็กลุ่มที่ลงทะเบียนตามปกติด้วยเลยนะคะและอย่างนี้หลังจากที่มีการลงทะเบียนไปเมื่อตั้งแต่วันที่4จนถึง21มิถุนายนแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่อคะท่านคะ
8: ก็ให้รอนะคะกระทรวงการคลังก็จะประกาศผลนะคะในวันที่17กรกฎาคม2569นะคะก็สามารถตรวจสอบผลได้นะ
9: คะ
8: ผ่านทางแอปพลิเคชันทางเว็บไซต์ต่างๆนะ
9: คะ
8: ค่ะเมื่อตรวจสอบสิทธิ์แล้วนะคะใครที่ผ่านสิทธิ์นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะ
9: ยังไงบ้างคะ
8: กรณีเป็นรายเก่าแล้วก็ผ่านสิทธิ์นะคะท่านไม่ต้องไปยืนยันตัวตนแล้วนะคะท่านก็รอใช้สิทธิ์วันที่1สิงหาคม2569ได้เลย
9: ค่ะ
8: 2กลุ่มที่เป็นผู้ถือบัตรรายเก่านะคะแล้วก็ผ่านสิทธิ์รอบใหม่ด้วยแต่เป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการนะคะรวมถึงผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปใช้จ่าย
9: เอง
8: ได้ด้วยตัวเองนะคะอันนี้นะคะท่านจะต้อง มอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนใช้สิทธิ์แทนนะคะโดยจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจนะคะ
9: ค
8: ่ะประกอบด้วยบัตรประชาชนของพร้อมสำเนานะคะของผู้ที่มีสิทธิ
9: ์ค่ะ
8: ถัดไปก็คือบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ
9: ค่ะ
8: แล้วก็กรณีถ้าเป็นผู้พิการนะคะจะต้องมีสำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการหรือมีใบรับรองแพทย์ค่ะ อันนี้ก็จะพิเศษนิดนึงนะคะสำหรับผู้ป่วยนะคะ
9: แล้วอย่างนี้พวกเอกสารทั้งหมดที่พูดมานี้สามารถนำไปยื่นได้ที่ไหนบ้างคะท่านคะ
8: ค่ะถ้าเป็นกรณีมอบอำนาจนะคะให้ไปที่ธนาคารทั้ง5แห่งนะคะก็คือกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.ธนาคารอิสลามค่ะ
9: ก็ใครที่เป็นต้องใช้สิทธิ์ในการรับมอบสิทธิ์แทนผู้ที่เป็นผู้พิการหรือว่ากลุ่มเปราะบางนะคะก็นำเอกสารข้างต้นนี้ไปยื่นที่ธนาคาร5แห่งได้เลย
8: ค่ะส่วนกลุ่มที่3ก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่นะคะ
9: ค่ะ
8: ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่เนี่ยต้องไปยืนยันตัวตนทุกคนนะคะช่องทางยืนยันตัวตนเนี่ยก็จะผ่าน2ช่องทางค่ะก็คือแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะและอีกช่องทางก็คือไปที่ธนาคารนะคะก็5ธนาคารเดิมค่ะก็คือกรุงไทยออมสินธกส.และธส.แล้วก็ธนาคารอิสลามค่ะ
9: โอเคเลยค่ะก็ได้ได้ว่าชัดเจนกันเลยนะคะยังไงแล้วจะไม่ขึ้นใจเลยค่ะ17กรกฎาคมนี้ประกาศผลนะคะ
8: ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อท่านได้รับการประกาศผลแล้วยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วในกรณีผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะคะก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปค่ะ
9: แล้วก็ตอนนี้ค่ะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องสำคัญก็คือเรื่องเงินกันบ้างค่ะท่านหลายๆคนน่าจะรอฟังเรื่องนี้กันอยู่ว่าเอ๊ะเงินที่ฉันได้เนี่ยมันยังเหมือนเดิมไหมใช้จ่ายได้เหมือนเดิมไหมอะไรอย่างนี้ท่านคลังช่วยบอกคุณผู้ฟังให้เข้าใจกันอีกสักทีหนึ่งนะคะ
8: ค่ะสำหรับคนที่ผ่านได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะได้มีสิทธิสวัสดิการพื้นฐานนะคะก็ได้แก่วงเงินในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้านะคะก็ยังเป็นวงเงิน300บาทต่อคนต่อเดือนเช่นเดิมนะคะแต่ก็หากท่านได้สิทธิ์รอบนี้ก็จะพิเศษขึ้นมานิดนึงในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนท่านจะได้ส่วนเพิ่มอีก700บาทจากที่รัฐบาลได้เคยประกาศไปก่อนหน้าแล้วนะ
9: คะ
8: ก็จะเป็น300บวก700ก็คือได้ 1,000 บาทในช่วง2เดือนแรกนะคะเพราะงั้นเนี่ยหลังจากนี้ก็จะเป็นกลับไปเป็น300เหมือนเดิมนะคะค่ะถัดไปค่ะในส่วนของการถุงต้มนะ
9: คะ
8: ก็ได้สิทธิ์80บาทต่อคนต่อ3เดือนนะคะในช่วง3เดือนเราจะได้แค่80บาทก็คือใช้สิทธิ์3เดือนถัดไปในส่วนของค่าเดินทางค่ะระบบขนส่งสาธารณะนะคะครอบคลุมทั้งรถบขส.รถไฟรถ2แถวเรือต่าง
9: ๆนะ
8: ใช่ค่ะหากมีเรือนะคะรวม750บาทต่อคนต่อเดือนนะคะ
9: ค่ะ
8: ค่ะในส่วนของค่าไฟฟ้าค่ะ315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะแล้วก็ค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเช่นกันนะคะอันนี้ในส่วนของค่าไฟและค่าน้ำประปาเนี่ยอาจจะต้องมีเงื่อนไขนิดนึงก็คือมีเกณฑ์ในการใช้นะคะก็ถ้าไม่เกินเกณฑ์ก็จะได้รับการอุดหนุน315บาทสำหรับค่าไฟแล้วก็ค่าน้ำประปา100บาทนะคะ
9: ค
8: ่ะสุดท้ายก็คือค่าเบี้ยความพิการเพิ่มเติมนะคะสำหรับผู้พิการที่มีบัตรประชารัฐด้วยจะได้เงินเพิ่มอีก200บาทต่อเดือนค่ะ
9: โอ้นี่นะคะก็สิทธิ์หลายๆอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมเนาะบางส่วนจะมีที่ว่าเพิ่มมา2เดือนที่เพิ่มจาก300บาทเพิ่มไปอีก700เป็น 1,000 บาทให้กับพี่น้องประชาชนนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็เรียกได้ว่าข้อมูลจัดหนักจัดเต็มอัดแน่นกันพอสมควรเลยนะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะเริ่มราคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะอาจจะค่อนข้างข้อมูลเยอะนิดนึงยังไงท่านคลังช่วยแรปอัพสั้นๆให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจกันอย่างง่ายๆสักนิดนึงได้ไหมคะ
8: ค่ะก็สรุปว่าท่านที่มีบัตรประชารัฐรายเดิมนะคะให้ไปลงทะเบียนนะคะตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนะคะต้องไปลงทะเบียนนะคะสำหรับทุกรายที่มีบัตรอยู่แล้วนะคะค่ะการลงทะเบียนก็ผ่านช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐเว็บไซต์นะคะหรือไปที่ธนาคารนะคะได้ถึง5ธนาคารนะคะไม่ว่าจะเป็นธกส.ออมสินกรุงไทยธอส.และธนาคารอิสลามนะคะทุกสาขานะคะแล้วก็ฝากว่าให้ไปได้ตลอดทั้งวันไม่ต้องแห่ไปตั้งแต่เช้านะคะก็ไม่ต้องไปรอกันนานนะคะค่ะในการคัดกรอง บุคคลนะคะเราก็ดูเกณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทเงินฝากไม่เกิน 100,000 บาทหนี้สินไม่เกิน 100,000 บาทถ้ามีบัตรเครดิตถ้ามีรถยนต์ส่วนบุคคลนะคะมีเว้นยกเว้นให้แต่มีจักรยานยนต์ไม่เกิน 300cc หรือรถทางเกษตรกรรมอย่างเช่นรถไถนะคะก็ได้รถ4ล้อเล็กนะคะรถ3ล้อก็ได้ประเภทละไม่เกิน1คันนะคะ
9: ค
8: ่ะทั้งนี้นะคะในส่วนของผู้ที่ยังไม่มีบัตรนะคะหรือเป็นเรียกว่าเป็นรายใหม่แล้วกันรายใหม่เนี่ยก็ให้ท่านรอก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของที่ทำการปกครองซึ่งเป็นส่วนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะลงพื้นที่ไปหาท่านนะคะพร้อมท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็จะมีการลงทะเบียนผู้ที่ยังไม่มีบัตรนะคะแต่ก็จะต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อนะคะอยู่ในฐานข้อมูลจปท.ของกรมพัฒนาชุมชนแล้วก็ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะค่ะสำหรับการประกาศผลนะคะในส่วนของการประกาศผลก็คือลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็รอประกาศผล17กรกฎาคมค่ะก็สามารถตรวจสอบผลได้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชันทางเว็บไซต์ต่างๆนะคะ
9: ค่ะ
8: เมื่อตรวจสอบสิทธิ์แล้วนะคะใครที่ผ่านสิทธิ์นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะ
9: ยังไงบ้างคะ
8: กรณีเป็นรายเก่าแล้วก็ผ่านสิทธิ์นะคะท่านไม่ต้องไปยืนยันตัวตนแล้วนะคะท่านก็รอใช้สิทธิ์วันที่1สิงหาคม2569ได้เลย
9: ค่ะ
8: 2กลุ่มที่เป็นผู้ถือบัตรรายเก่านะคะแล้วก็ผ่านสิทธิ์รอบใหม่ด้วยแต่เป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการนะคะรวมถึงผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปใช้จ่ายได้ด้วยตัวเองนะคะอันนี้นะคะท่านจะต้องมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนใช้สิทธิ์แทนนะคะโดยจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจนะคะ
9: ค
8: ่ะประกอบด้วยบัตรประชาชนของพร้อมสำเนานะคะของผู้ที่มีสิทธิ
9: ์ค่ะ
8: ถัดไปก็คือบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ
9: ค่ะ
8: แล้วก็กรณีถ้าเป็นผู้พิการนะคะจะต้องมีสำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการหรือมีใบรับรองแพทย์ค่ะอันนี้ก็จะพิเศษนิดนึงนะคะสำหรับผู้ป่วยนะคะ
9: แล้วอย่างนี้พวกเอกสารทั้งหมดที่พูดมานี้สามารถนำไปยื่นได้ที่ไหนบ้างคะท่านคะ
8: ค่ะถ้าเป็นกรณีมอบอำนาจนะคะให้ไปที่ธนาคารทั้ง5แห่งนะคะก็คือกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.และธนาคารอิสลามค่ะ
9: ก็ใครที่เป็นต้องใช้สิทธิ์ในการรับมอบสิทธิ์แทนผู้ที่เป็นผู้พิการหรือว่ากลุ่มเปราะบางนะคะก็นำเอกสารข้างต้นนี้ไปยื่นที่ธนาคาร5แห่งได้เลย
8: ค่ะส่วนกลุ่มที่3ก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่นะคะ
9: ค่ะ
8: ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่เนี่ยต้องไปยืนยันตัวตนทุกคนนะคะช่องทางยืนยันตัวตนเนี่ยก็จะผ่าน2ช่องทางค่ะก็คือแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะและอีกช่องทางก็คือไปที่ธนาคารนะคะก็5ธนาคารเดิมค่ะก็คือกรุงไทยออมสินธกส.และธส.แล้วก็ธนาคารอิสลามค่ะ
9: โอเคเลยค่ะก็เรียกได้ว่าชัดเจนกันเลยนะคะยังไงแล้วจะไม่ขึ้นใจเลยค่ะ17กรกฎาคมนี้ประกาศผลนะคะ
8: ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อท่านได้รับการประกาศผลแล้วยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วในกรณีผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะคะก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปค่ะ
9: โอเคเลยค่ะโอ้โหเป็นการแรปอัพที่เข้าใจแจ่มแจ้งชัดกระชับทุกหัวข้อสุดๆกันเลยนะคะและสำหรับประชาชนท่านไหนที่อาจจะมีข้อสงสัยเราสามารถไปติดต่อช่องทางไหนได้บ้างคะท่านคะ
8: ค่ะหากมีข้อสงสัยนะคะก็สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้วนะคะยินดีให้บริการนะคะจะโทรไปสอบถามหรือว่าไปติดต่อด้วยตัวเองได้ซึ่งที่ผ่านมาก็มีประชาชนไปติดต่อที่สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้วเพื่อขอยืนยันสิทธิ์การลงทะเบียนเช่นกันนะคะทางเราก็บริการให้ผ่านทางเว็บไซต์นะคะค่ะก็มีความยินดีค่ะหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากนี้ธนาคารทุกแห่งทั้ง5แห่งก็ให้ข้อมูลได้เช่นกันค่ะ
9: แล้วก็สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณท่านวรรณธนีทรัพย์สุขสำราญท่านคลังจังหวัดสระแก้วเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มามอบข้อมูลเป็นความรู้ให้กับประชาชนทุกคนในวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
8: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
9: ค่ะและคุณผู้ฟังค่ะอย่าลืมรักษาสิทธิ์กันด้วยนะคะแล้วก็เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่4ไปจนถึง21มิถุนายนนี้นะคะแล้วก็รอประกาศผล17กรกฎาคมแล้วก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้วันที่1สิงหาคมนี้นะคะจับกันให้ขึ้นใจตารางนี้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะน้องมาและท่านคลังจังหวัดสระแก้วต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้นำทีมคณะประนอมกับกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสยืนยันไม่มีการเจรจาฟื้นความสัมพันธ์และการเปิดด่านผู้นำรัสเซียระบุข้อเสนอสันติภาพของผู้นำสหรัฐจะช่วยยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนหากรัฐบาลยูเครนพร้อมประนีประนอมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1/2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านโยบายสำคัญสูงสุดของรัฐบาลคือการสร้างความมั่นคงต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้รอดพ้นจากภัยอาชญากรรมในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดการก่อการร้ายตลอดจนการหลอกลวงทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์และขบวนการค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลถึงสถานการณ์ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยพบพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการทำธุรกรรมทั้งการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการประกอบธุรกิจประเภทโรงงานโรงแรมและร้านอาหารซึ่งบางกลุ่มมีการรวมตัวกันเป็นเอกเทศเพื่อจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่มซึ่งหากปล่อยปละละเลยอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในอนาคตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการชุดนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทโดยเน้นย้ำการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีซึ่งความมุ่งมั่นในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักลงทุนต่างชาติอันจะนำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้นำทีมคณะประนอมกับกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสยืนยันไม่มีการเจรจาฟื้นความสัมพันธ์และการเปิดด่าน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการหารือกับนายศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าได้หารือถึงการเตรียมการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่8-9 มิถุนายนนี้และกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคอสที่คาดว่าจะแต่งตั้งนายศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วเป็นผู้นำคณะประนอมฝ่ายไทยพร้อมย้ำว่าประเทศไทยต้องไม่เสียประโยชน์ต้องรักษาอธิปไตยสิทธิและรักษาประโยชน์ของประเทศให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งการเดินหน้าดังกล่าวยังมีกระบวนการหลายขั้นตอนและมอบหมายให้นายศิริศักดิ์เป็นผู้ชี้แจงเพราะเป็นความชำนาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศพร้อมไม่ได้กังวลว่ากัมพูชาจะได้เปรียบในเวทีระหว่างประเทศเนื่องจากไทยไม่ได้ทำอะไรผิดไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครเพราะมีอธิปไตยมีขีดความสามารถในการปกป้องรักษาอธิปไตยจึงไม่หวั่นไหวหรือต้องเคลื่อนไหวกรณีที่กัมพูชาร้องต่อ UN กรณีไทยยกเลิก MOU 44ฝ่ายเดียวนั้นหากไม่ยอมรับในอันคอสก็ไม่สามารถไปต่อได้เพราะทั้งสองฝ่ายต่างเป็นภาคีของอันคอสและการยกเลิก MOU 44เป็นเพราะกรอบการดำเนินการไม่มีความคืบหน้าจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบกันดิกาแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีกัมพูชายื่นประเด็นเขตแดนทางทะเลส่วนไทยเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับตามเงื่อนไขพร้อมยกเหตุผลการยกเลิก MOU 44ว่าเป็นการเริ่มต้นเจรจาในบริบทใหม่ นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสรุปกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาแจ้งความประสงค์เข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสแก่คณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยว่าฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเพื่อเข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นทางการและประกาศก่อนยื่นเรื่องมายังฝ่ายไทยโดยนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้แถลงข่าวที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนเหตุผลที่กัมพูชาอ้างในการเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับนั้นเนื่องจากเห็นว่าการที่ไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลปี2544หรือ MOU 44ทำให้ไม่มีช่องทางการเจรจาทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศจึงจำเป็นต้องใช้กลไกตามอันคลอสซึ่งไทยชี้แจงว่าการยกเลิก MOU 44ไม่ใช่ปิดประตูการเจรจาแต่เป็นการเปิดทางสู่การหารือทวิภาคีในบริบทใหม่ภายใต้กรอบกฎหมายทะเลระหว่างประเทศที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกัน
4: การจะคุยเรื่องการพัฒนาร่วมนั้นขณะนี้มันไม่ได้อยู่ในแมนเดตกรอบของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องของการพัฒนาร่วมการใช้ทรัพยากรร่วมเนี่ยที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอเป็นอีกเรื่องนึงภายใต้ขอบเขตของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องนี้ต้องคุยกันก่อนต้องคุยกันก่อนระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าเราจะให้กระบวนการนี้มีหน้าที่ตรงนี้หรือเปล่านะครับ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าขอบเขตที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอให้เข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับครอบคลุมประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลบริเวณไหล่ทวีปตลอดแนวและหากยังไม่สามารถตกลงเรื่องเขตแดนทางทะเลได้ก็เสนอให้กำหนดมาตรการชั่วคราวสำหรับการพัฒนาพื้นที่ร่วมรวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลในระหว่างที่ยังไม่มีข้อตกลงเรื่องเขตแดนอย่างไรก็ตามประเทศไทยจะเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวแต่ไม่ได้หมายความว่าจะดำเนินการตามเงื่อนไขหรือข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาทั้งหมดกระทรวงพลังงานตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันตามข้อเสนอของภาคประชาชนพร้อมเดินหน้าปรับขบวนการกักตุนสินค้าพลังงานอย่างเด็ดขาดนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้เลขานุการรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรับหนังสือข้อเสนอจากเครือข่ายภาคประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าหลังจากที่มีการประชุมร่วมกับภาคประชาชน

0: คิดเป็นมูลค่าเกือบ 10,000 ล้านบาทพร้อมย้ำว่าจะไม่ประนีประนอมกับผู้ที่เอาเปรียบประเทศชาติโดยขณะนี้กำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ DSI เพื่อดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับกลุ่มผู้ประกอบการที่กักตุนสินค้าพลังงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเบิกจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยมิชอบและเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานให้กับประชาชนทุกคนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อย่างคึกคักตลอด5วันมีมูลค่าการใช้จ่ายแล้วกว่า 10,000 ล้านบาท
1: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่ตลาดย่านห้วยขวางเขตดินแดงกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักศึกษาจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยกันอย่างต่อเนื่องโดยนางสาวยุพราพินประดิษฐ์ประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีราคาค่อนข้างสูงในปัจจุบันจึงอยากให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
2: ถ้ามีโครงการไปเรื่อยๆนะโคตรสุดยอดเลยนะพี่ก็ไว้ซื้อพี่เลี้ยงหมาใช่ป่ะพี่ก็ไว้เก็บไว้ซื้ออาหารหมาเพราะมันแพงนะอาหารหมาพี่ก็เก็บไว้คือแบบดีมากก็ซื้อไว้อะไรเงี้ยแบ่งเบาก็ได้เยอะนะลูก
1: ขณะที่นางสิติยาสาลีเจ้าของร้านส้มตำกล่าวว่าลูกค้าเกือบ95%เลือกชำระเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ส่งผลให้ยอดขายร้านเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวทำให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้งจนแทบไม่มีเวลาหยุดพัก
3: ก็มีโครงการอันนี้เข้ามาก็ช่วยยอดขายเพิ่มขึ้นอยู่ก็ได้ขึ้นมาครึ่งต่อครึ่งอะค่ะโอเคเยี่ยมเลยค่ะเกือบ 95% เลยนะเกือบ100อะขนาดว่าผู้สูงอายุเนาะก็ยังใช้ค่ะ
1: ทั้งนี้เมื่อเวลา 13:00 น.กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พบว่ามีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,814 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 4,513 ล้านบาทและเงินร่วมจ่ายจากภาครัฐ 6,300 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า20ล้านคนและมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและมีรายการใช้จ่ายสำเร็จแล้ว 892,865 ร้านค้าปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยการเจรจากับมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาส่งออกกุ้งไทยได้รับการตอบรับที่ดีเตรียมยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5ชนิดไปยังมาเลเซียหลังถูกระงับการส่งออกและฝ่ายมาเลเซียได้ขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากเดิมวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนโดยระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความพร้อมในการเปิดโต๊ะเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันซึ่งหลังจากฝ่ายมาเลเซียมีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยกรมประมงได้ส่งคำชี้แจงกลับไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วซึ่งได้รับทราบว่ามีสัญญาณตอบรับที่ดีจากมาเลเซียนอกจากนี้จะทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีเพื่อลดข้อจำกัดและแก้ปัญหาพร้อมเตรียมหารือกับสมาคมกุ้งไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งอย่างยั่งยืน
4: ที่เรามีปัญหากับมาเลเซียผมคิดว่าการที่เราทั้งสองประเทศเนี่ยมีการตอบโต้กันไปมามันไม่มีประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาคุยกันเพื่อสร้างวินวินนะครับเพื่อถ้าเราส่งสัญญาณไปอย่างนี้กับทางมาเลเซียว่าเรายินดีมาพูดคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาช้ายาวนานเนี่ยให้มันจบลงให้ได้ผมคิดถ้าเราทำตรงนี้ได้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมแผนรับมือปรากฏการณ์เรนบอมและบริหารจัดการพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากยืนยันมีน้ำเพียงพอสำหรับการทำนาปีขณะที่นาปรังอาจได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญ
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการรับมือและบริหารจัดการสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเช่นอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่ปีที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยอย่างรุนแรงยืนยันว่าในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวกรมชลประทานได้จัดทำคำขอใช้งบกลางสำหรับซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมทั้งวางแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบพร้อมได้มอบหมายให้อธิบดีกรมชลประทานจัดเตรียมมาตรการรับมือกรณีหากมีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วยเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคเหนือ

0: นี้กรมชลประทานยังต้องรับมือกับปรากฏการณ์เรนบอมที่จำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและผลผลิตของเกษตรกร
1: ในส่วนทางพื้นที่ความเสี่ยงนี้ก็สั่งการให้ประชาชนไปดูมาตรการเพราะยังไงเวลาถ้าฝนมันตกลงมาเยอะๆนะครับเราจะทำให้มาตรการให้มันเสียหายน้อยที่สุดได้อย่างไรจะบริหารจัดการน้ำอย่างไรเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับซึ่งผมคิดว่าในเรื่องเรนบอมเนี่ยทางด้านกรมชลประทานนะครับเราก็มีการคาดการณ์ไว้ว่าถ้าเกิดอย่างนี้เราต้องดำเนินการมาตรการ1 2 3 4ยังไงก็มีการเตรียมการไว้ครับ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าปีนี้ประเทศไทยมีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรโดยเฉพาะในการปลูกข้าวนาปีแต่สำหรับการทำเกษตรนาปรังในช่วงปลายปีอาจต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญที่คาดว่าจะรุนแรงในช่วงปลายปีซึ่งจะต้องแจ้งเตือนให้เกษตรกรรับทราบข้อเท็จจริงเพื่อวางแผนการผลิตและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยจะเร่งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดและสามารถทำเกษตรได้อย่างยั่งยืนชาวนันมาลีรายงาน
2: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอความร่วมมือประชาชนภาครัฐและเอกชนร่วมป้องกันและแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2569
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิดร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู่โลกเดือดพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกและโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติระบุว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะโลกเดือดขณะที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนทั้งจากคลื่นความร้อนภัยแล้งและอุทกภัยที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนดังนั้นวิกฤตสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความท้าทายร่วมกันของคนทั้งประเทศและประชาคมโลกการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้จึงเป็นเวทีสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้และเชิญชวนทุกภาคส่วนมาร่วมปรับร่วมเปลี่ยนและร่วมสร้างประเทศไทยให้พร้อมรับมือกับวิกฤตโลกเดือดเพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ให้กับคนรุ่นต่อไปด้านนายพิรุณไสยสิทธิ์พาณิชย์อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการลงทุนสู่เศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงภาคประชาชนที่สามารถร่วมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยชูแนวคิด Climate Action ตอกย้ำความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนไทยสู่ Net Zero Emissions เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกนายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดงานวันสิ่งแวดล้อมประจำปี2569เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกภายใต้แนวคิดEGAD Climate Action โดยกฟผ.ยังคงเดินหน้าภารกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา57ปีที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้กฟผ.ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดควบคู่กับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำและอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการจัดการด้าน Climate Change สนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ของประเทศไทยปลัดกระทรวงยุติธรรมคาดว่าการพิจารณาปล่อยตัวและการคุมประพฤตินายทักษิณชินวัตรจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้ยืนยันดำเนินการตามระเบียบทุกขั้นตอน
4: นางคงสวัสดิ์นิรโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่ากระบวนการปล่อยตัวคุมประพฤตินายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังมีพระราชกิจฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนัดประชุมคณะกรรมการ3ฝ่ายตามมาตรา21แห่งพระราชกิจฎีกาซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอัยการจังหวัดและผู้บัญชาการเรือนจำในเร็วๆนี้สำหรับกรอบระยะเวลาในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์กำหนดไว้ไม่เกิน120วันซึ่งความรวดเร็วขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรือนจำในแต่ละจังหวัดเนื่องจากในครั้งนี้มีผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษจากเรือนจำทั่วประเทศรวมกว่า 10,000 คนทั้งนี้หลังจากคณะกรรมการได้ประชุมร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการออกใบบริสุทธิ์ซึ่งในกรณีของนายทักษิณจะขึ้นอยู่กับเขตอำนาจของศาลธนบุรีจากนั้นจะนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นขอออกจากการคุมประพฤติซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการโดยคาดว่าขั้นตอนทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้และยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างถูกต้องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกผ่านงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนือและอีสานโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดไปแล้วกว่า12ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 20,000 รายยื่นขอไกล่เกลี่ยกว่า 11,000 รายและสำเร็จกว่า 1,900 รายคิดเป็นมูลหนี้กว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้มากกว่า 1,310 ล้านบาทรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าแก้หนี้ต่อเนื่องทั้งทางไกลเกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้และให้ความรู้ทางการเงินเพื่อให้ประชาชนกลับมาตั้งหลักทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
9: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกับบรรณาธิการสื่อต่างประเทศนอกรอบการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบในสมรภูมิยูเครนอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามข้อเสนอสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอาจช่วยยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนได้หากรัฐบาลยูเครนพร้อมที่จะประนีประนอมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีปูตินเสนอให้มีการพบหารือกันแบบพบหน้ากันเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีด้านประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เสนอให้มีการพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินถือเป็นเรื่องที่ดีพร้อมแนะนำให้ผู้นำทั้งสองประนีประนอมกันกรมอุตุนิยมวิทยาของบังกลาเทศหรือ BMD รายงานว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ใน6เขตการปกครองจากทั้งหมด8เขตการปกครองซึ่งรวมถึงกรุงทากาเมืองหลวงของประเทศส่งผลกระทบกับพื้นที่ดังกล่าวและทำให้มีผู้เสียชีวิตจากอาการคล้ายโรคลมแดดแล้วอย่างน้อย4รายนักอุตุนิยมวิทยาของ BMD เปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นความร้อนรุนแรงทั่วบังกลาเทศในช่วงปลายเดือนนี้โดยอุณหภูมิอาจสูงถึง40องศาเซลเซียสในบางพื้นที่ ทั้งนี้บังกลาเทศเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติอาทิน้ำท่วมใหญ่และคลื่นความร้อนรุนแรงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศสุดขั้วจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าคลื่นความร้อนซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอีกในไม่อีกกี่ปีข้างหน้าจากปริมาณฝนที่ไม่แน่นอนและอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อบังกลาเทศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:13 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร25เซนติเมตรและเวลา 7:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง50เซนติเมตรและเวลา 17:14 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น
10: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
11: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับแวดวงกีฬาครับวันนี้ที่ห้องส่งนะครับวันศุกร์ที่5เดือนมิถุนายน2569นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองห้องส่งวันนี้นะครับคุณสายชนนิสังโคมเสียงนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณคุณกรซิมพิทักษ์ครับเมื่อวานขออภัยคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะครับเนื่องจากติดภารกิจเรื่องของงานนะครับผมอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้นะครับก็ใช้การบันทึกการออกอากาศนะครับในช่วง 18:00 นนะครับในช่วงที่บันทึกไปด้วยและดูข่าววอลเลย์บอลไทยกับจีนไปด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็วันนี้กลับมาห้องส่งละนะครับมาเจอกันวันนี้ก็ใครที่ติดตามเรื่องของวอลเลย์บอลวันนี้ไทยไม่แข่งนะเมื่อวานนี้แพ้จีนไปอย่างสนุกสูสีนะครับ2-3เซตเดี๋ยวจะได้คุยรายละเอียดกันขณะที่ใครเป็นแฟนเรื่องของฟุตบอลนะครับทีมชาติไทยอุ่นเครื่องกับคูเวตนะครับในตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์มาในชุดสีน้ำเงินนะฮะเจอกับคูเวตในชุดสีแดงนะครับคิกออฟไปแล้วประมาณ5นาทีนะครับก็ตอนนี้สกอร์ยัง 0-0 กันอยู่นะครับนะฮะถ่ายทอดสดทางช่องทางของไทยรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube ไปต่างๆนะติดตามได้ผู้เล่นของเรานะครับมาเลข1ปฏิวัติคำใหม่ผู้รักษาประตูมาเลข3ณัฐพงษ์สาริยามาเลข4มานูเอลทอมเบียหมายเลข5กฤษฎา กาแมนหมายเลข6สารัตน์อยู่เย็นหมายเลข7อนันต์ยอดสังวานหมายเลข12วาริชชูทองหมายเลข13สุรชาติสารีพิมพ์หมายเลข14ธีรศักดิ์เผยพี่มายหมายเลข10 21สุพรรณบุรีรักษ์และหมายเลข22เสกสรรราตรีนะครับวันนี้ทางด้านของอันโทนีฮัสซันนะครับใช้สุรชาติสารีพิมพ์กับธีรศักดิ์เผยพี่มายครับคนหนึ่งใน20ต้นๆอีกคนหนึ่งก็40นะครับเป็นโอ้โหเรียกว่ากองหน้าเก๋ากับสดนะอยู่คู่กันนะครับก็มีโอกาสได้ทักทายกับคูเวตไปก่อนนะแต่ว่าสกอร์ตอนนี้ยัง 0-0 นะครับขณะเดียวกันค่ำคืนนี้นะ U19 ปีของเราก็รอคิกออฟในนัดที่2นะครับนะครับอยู่19ปีของเรานะก็เจอกับสิงคโปร์ในเวลา 20:00 นหลังจากจบรายการแวดวงกีฬาครับที่สนามเทราตาสเตเดียมอินโดนีเซียนะครับในศึกฟุตบอลเอเชียน U19 ปีนะครับแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับก็อีกรายการหนึ่งนะที่นักกีฬาของเราลงแข่งขันนี่ก็ประกาศรายชื่อมาเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับ U19 ปีนะครับก็มั่นใจนะนัดแรกก็ชนะมาแล้วนะครับชนะบรูไนยิงกระจายเลย9ประตูต่อ0นะครับก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นรายการช่องทางในการถ่ายทอดสดของ YouTube นะของ BG Sport มีภาพของน้องๆอุ่นเครื่องกันอยู่นะอบอุ่นร่างกายวงไปวอร์มนะก่อนที่ลงแข่งขันจริงนะครับอยู่19ปีของเราเจอสิงคโปร์เนี่ยมีผู้รักษาประตูภูมิรพีสิริบุญยากุลนะครับผู้รักษาประตูมีวิชั่นวิชั่นอินอารามนะครับหมายเลข2หมายเลข3สุรชัยบุญรารีบุญชารีนะครับหมายเลข4จิรพงษ์แช่มสกุลหมายเลข5ภูริศทรัพย์เงินพับทรัพย์เห็นสว่างหมายเลข6ดนพลบุพภาหมายเลข10พิชญาคงศรีกัปตันทีมหมายเลข11นัฐกิจโพสีนะครับหมายเลข18พิรตาหำล่ำสวัสดนะครับแล้วก็หมายเลข19ศิวกรพลสันหมายเลข21พัทรธรบุราณสุขนะครับ20:00 นนะครับในช่องของ19ปีนะครับทาง BG Sport นะครับก็ได้รอได้เชียร์กันนะครับคุณผู้ฟังครับแม่ฟุตบอลมีเยอะนะครับกลับมาเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลเมื่อวานนี้ไทยก็แพ้จีนนะจีนเขาดาวรุ่งนะครับเมื่อวานนี้ลงมาเป็นดาวรุ่งนะครับมาแข่งขันในรายการนี้นะดาวรุ่งนะเขาชุดเดิมที่แพ้เช็คมา3เซตนะในนัดแรกเจอกับไทยนะของไทยเมื่อวานนี้ที่ดูอยู่ก็มีวิบูลย์รัตนพันธ์นะลงมาแทนแก้วกัลยากมุลทลานะนอกนั้นยังเหมือนเดิมนะพิมพิชาโกกรัมทัดดาวนึกแจ้งสศิภาพรจันทรวิสูตรอัชรพรคงยศพรพันธ์เกิดปราดเซตเตอร์นะครับจีนเนี่ยชุดดาวรุ่งนะครับมีตางซินเนี่ยเมื่อวานนี้นะมีดองยูหานนะฮะมีสางสีส่วนเก่าซองการนะครับแล้วก็ซวงยูชานแล้วก็เชนเหาอยู่นะจีนเมื่อวานนี้นะครับเซตแรก คือแหมเราก็ออกอาการไปหน่อยนะลนๆไปหน่อยผิดพลาดเยอะนะครับจีนตบชนะคาลอยเลย25-14ครับเรามาตั้งหลักได้ในเซตที่2นะชนะบ้างนัดลูกด้วยความเร็วนะเราชนะไป26-24สนุกนะครับนะฮะแล้วก็มาเซตที่3นี่กลับกลายเป็นจีนจับทางไทยได้นะชนะเราขาดเลยนะ25-19ครับพอมาเซตที่4สไตล์ก็แก้เกมมาคอสโอคอสออนนะกิตพงศ์ได้ตัดเกียงไกรก็เอาเปลี่ยนผู้เล่นนะสู้กับจีนดาวรุ่นได้อย่างสนุกก่อนที่จะเราชนะไป25-23สูสีเลยคือไอเซตที่เราชนะจีนบอกเลยนะสูสีทุกเซตนะครับเล่นกันถึงไทเบรกอ่ะกว่าชนะได้ฮะต้องดิวอ่ะนะโอ้26 24เนี่ยมา25 23อีกแล้วคิดดูฮะพอเซตสุดท้ายเซตตัดสินเซตที่5เซตที่เราต้องเน้นคือตอนนี้เสมอ 2-2 เราได้แต้มแล้ว1แต้มนะคุณผู้ฟังนะฮะแต่ว่าเราต้องลุ้นชัยชนะนะครับเออ1แต้มไม่พออย่างน้อยผู้ชนะ2แต้มนะครับเซตสุดท้ายที่เราต้องเน้นแต่ปรากฏว่านักกีฬาของเราตื่นดูแล้วตื่นแล้วก็ผิดจังหวะนะเจอจีนใช้จังหวะเสิร์ฟก็ดีนะบล็อกก็ได้ตบก็ดีทุกอย่างดีหมดอ่ะชนะเราไป15-7นะฮะแต่ยังไงก็ตามการแพ้ของไทยก็เราก็ได้แค่1แต้มนะครับได้1แต้มได้สำเร็จนะครับนัดต่อไปของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับเจอกับเบลเยียมนะในวันพรุ่งนี้14:00 น.นะครับนะก็เมื่อวานนี้ถ้าดาวนึกแจ้งเนี่ยทำแต้มได้16นะ16คะแนนนะครับศาสิภาพรได้14คะแนนพิมพิชยา11แก้วกัลยา11แล้วก็อัชราพรได้6แต้มนะครับนะไทยกับจีนนะวันนี้ได้พักนะแล้วก็แข่งขันในนัดที่3วันพรุ่งนี้นะครับก็รอเชียร์กันนะจีนเจอกับเซอร์เบียที่กำลังแข่งขันกับโปแลนด์อยู่นะแล้วก็ไทยเจอกับเบลเยียมนะครับก็ตอนนี้ผลการแข่งขันคู่อื่นๆนะที่จะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะเอาชนะตุรกี3-0เซตนะครับ25-23 25-17 25-13บราซิลเอาชนะสาธารณรัฐโดมินิกันนะครับ3-1เซต23 25 25 18 25 11และ25 15นะครับแล้วก็เช็กนะฮะด้วยเช็กเกียร์เนี่ยเอาชนะเบลเยียมนะที่เจอกับไทยในวันพรุ่งนี้เนี่ย3-0เซตครับ25 20 25 22 25 15นะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่วันนี้แข่งกันคือแข่งกันที่แคนาดาด้วยแข่งที่บราซิลด้วยถ้าผมจำไม่ผิดยูเครนชนะเยอรมนี3-2เซตนะครับ25 11 30 28 14 2519 25และ25และ15-13นะโอ้สนุกคู่นี้นะแคนาดานะถือว่าพลิกล็อกนะแคนาดาเนี่ยเอาชนะขออภัยเอาชนะสหรัฐอเมริกานะผมถือว่าพลิกล็อกนะ3-0เซตนะครับ25 22 25 22และ30 28นะครับโอ้โหนี่สุดยอดจริงๆแคนาดาชนะได้ยังไงนะครับขณะที่คู่ที่กำลังแข่งขันในขณะนี้ในกลุ่มเดียวที่อยู่กับสนามที่จีนเนี่ยนะครับก็คือเซอร์เบียกับโปแลนด์นะในเซตแรกเนี่ยเซอร์เบียชนะไปก่อน25-17นะเซต2โปแลนด์ชนะบ้าง25-19ตอนนี้แข่งในเซตที่3อยู่นะโปแลนด์กับเซอร์เบียยังสูสีกันอยู่14-12นะครับรอลุ้นกันต่อสำหรับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับ2026แล้วก็รอเชียร์ไทยด้วยนะครับแฟนรายการถามว่าขอมาแจกรางวัลไหมครับคุณณรงศักดิ์สวัสดีครับนะฮะนะก็รอดูก่อนนะครับของรางวัลแฟนรายการต้องการรางวัลอะไรเดี๋ยวจะหามาแจกร่วมสนุกกันสวัสดีคุณพี่พิสมัยด้วยนะฮะคุณนิรวรรณนะครับคุณลมใต้ปีกนัดนะฮะเชียร์ฟุตบอลไทยไปด้วยกันนะครับฟังแวดวงกีฬาไปด้วยนะฮะคุณอัชราภาคุณอัชรานะคุณพี่อัชราคุณประพัฒน์นะครับคุณสุภวรรณนะครับที่เข้ามาทักทายกันในรายการแวดวงกีฬาคุณพี่สุจิตรานะครับทุกช่องทางแหละวอลเลย์บอลก็สนุกนะครับถึงแม้ว่าไทยไม่ได้แข่งแต่แน่นอนแล้วครับการมานั่งดูฟอร์มคู่ต่อสู้ฟุตบอลไทยก็สนุกนะครับฟุตบอลโลกวันนี้นะยังไม่มีตกผลึกนะครับว่าตกลงจะยังไงนะฟีฟ่านะทางจัดนะ JAS นะครับนะทางฝั่งไทยนะครับบอกว่าขอยื่นไปแค่ประมาณสัก 4-500 ล้านได้ไหมนะหรือ700ล้านเนี่ยทางด้านของฟีฟ่ายืนยันนะไม่ลดราคานะยัง 1,300 ล้านเหมือนเดิมนะบริจจบยังไงแล้วรอดูนะฮะยังมีเวลาอยู่นะครับเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับจากนั้นคุณผู้ฟังครับมาดูติดตามเรื่องของ การแข่งขันแบดมินตันนะครับเหลือแค่ประเภทเดียวของเราที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับในการแข่งขันแบดมินตันรายการ World Tour Super Pan Indonesia Open 2026เงินรางวัลรวมกว่า 1,450,000 เหรียญสหรัฐหรือว่า 47 ล้านบาทที่เอสโตราเซนยันกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับหญิงเดียวก่อนเลยนะครับหมิวพลประวิโชชูวงรอบนี้เจอมือหนึ่งของโลกอันแซยองสู้สนุกนะครับในเกมแรกสูสีมากแต่ก็แพ้ไปนะครับ19-21แต่เกม2นี่นะโหขาดเลย11-21นะครับหมิวก็ตกรอบเพียงแค่รอบ8นะอันแซยองผ่านเข้าสู่รอบรองแชมป์เลิศนะครับคู่ผสมบาสเดชาพลพัวรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานนะเจอความสดของคู่จากเดนมาร์กครับแมทเทียสคริสเตนเซนกับอเล็กซานเดอร์โบเช่นะครับแต่ก็แพ้ไป1-2เกมนะครับ15-21-14และ18-20ก็ไปนะ18-21ตกรอบเช่นเดียวกันนะครับเหลือ1คนที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับก็คืออิคคิวครับสายสั่งตายคนนี้นะสายเนี่ยโอ้โหหวดหนักมากนะพันธิจพลธีรรัตน์สกุลนะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนะครับรอบ8คนเอาชนะอเล็กลานิแยมือ8ของโลกจากฝรั่งเศส2-1เกมนะครับ10-21-18-7-21แล้วก็21-17ในเกม2ที่แพ้7-21เนี่ยผมคิดว่าโอ้โหน้องเกิดอะไรขึ้นนะทำไมปล่อยเกมไหลแต่ก็มาเชื่อว่าโอ้คงแต้มห่างคงน่าจะดึงไว้เพื่อจะลุ้นในเกมที่3แล้วก็จริงๆด้วยฮะเกมที่3น้องเข้ามาฟอร์มเดิมด้วยการตบมือซ้ายที่หนักมากนะพนิชพลเนี่ยคมด้วยชนะไปนะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกในรายการซุปเปอร์พันนะฮะเล่นซุปเปอร์พันครั้งแรกก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเลยนะครับจะเจอกับใครครับเจอกับผู้ชนะระหว่างยูชิทานากะจากญี่ปุ่นซึ่งกำลังรอแข่งขันกับโจนาธานคริสตี้นะขวัญใจชาวอินโดนีเซียมือ8ของรายการนะก็รอดูว่าเจอกับใครแต่พรุ่งนี้ได้เชียร์แน่ครับน้องอิคคิวพานิชพลธีรรัตน์สกุลนะครับในแบดมินตันรายการใหญ่นะครับจากแบดมินตันไปดูเรื่องของเทนนิสนะครับเบอร์มิงแฮมโอเพ่นนะครับเงินรางวัลประมาณ7,328,000 บาทที่อังกฤษนะครับก็ของเรามีผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายนะก็คือไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมือ173ของโลกนะครับผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะเอาชนะทางด้านของเคลาเดย์มือ145ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-0เซตนะครับ6-4-6-1นะแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในวันนี้นะเจอกับอเล็กซานดราเอล่ามือ37ของโลกนะครับแล้วก็มือหนึ่งของรายการจากฟิลิปปินส์ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยจะรายงานให้ทราบนะครับเพราะว่าเวลาจากอังกฤษก็นะก็ช้ากว่าเราประมาณ6-7ชั่วโมงนะครับคุณฟังครับส่วนเรื่องของฟุตบอลหญิงไทยนะทีมชาย19ปี23ปีเตรียมแข่งขันนะฮะหญิงไทยก็ไปถึงเมียนมาเรียบร้อยแล้วก็อุ่นก็ไปถึงก็เตรียมความพร้อมเลยนะฮะซ้อมอย่างหนักนะซ้อมเต็มที่ในการอุ่นเครื่องช่วงของ FIFA Day นะครับในการอุ่นเครื่องแข่ง3เศร้านะ3ชาตินะไทยเมียนมาเจ้าภาพแล้วก็อุซเบกิสถานนะครับในวันที่4-10มิถุนายนที่รายการAYA Bank Three Nation Cup 2026นะครับก็รอเชียร์พรุ่งนี้ก่อนนะวันที่6นะครับ 17:30 นาทีในช่วงของรายการแวดวงกีฬานั่นแหละนะครับผลน่าจะออกทันอยู่ก็เป็นไทยเจอกับอุซเบกิสถานนะแล้วก็มีเมียนมาเจอกับไทยวันที่9มิถุนายนนะครับก็รอเชียร์กันนะครับ17:30 นะตามเวลาในไทยนะรอเชียร์ไทยทั้ง2นัดสาวไทยนะแข้งสาวสวยแข้งหนักนี่ต้องบอกอย่างนี้เลยนะนะครับส่วนการถ่ายทอดเนี่ยจะแจ้งให้ทราบเหมือนกันนะว่าจะถ่ายทอดสดในช่องทางไหนนะคุณนิดนิตยาสวัสดีครับนี่บอกว่าฟังทุกท่านมาตลอดนะฟังรายการวัดดวงกีฬาฟังทางด้านของสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ของวิทยุแห่งประเทศไทยมาตลอดขอบคุณมากนะครับคุณพี่นิดนะครับแล้วก็คุณมารีชุ่มเย็นด้วยนะที่เข้ามาทักทายกันนะ เรื่องของฟุตบอลหญิงอย่างที่บอกนะเตรียมเอเชียนเกมเราก็คาดหวังเหมือนกันนะเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะที่จะแข่งขันกันที่ไอจีแล้วก็นาโกย่าญี่ปุ่นช่วงเดือนกันยายนนะครับส่วนโค้กคัพนะรายการโค้กคัพทั่วเยาวชนอีกรายการหนึ่งที่ยิ่งใหญ่นะโดยโคคาโคล่าประเทศไทยไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและหาดทิพย์จำกัดมหาชนร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะจัดโค้กคัพอายุ17ปีโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับวันนี้เนี่ยราศีสไลด์ยูไนเต็ดนะครับแพ้เควาใหญ่พิทยาสันอ่านว่าข้าวเหรอโรงเรียนเขวาโรงเรียนข้าวใหญ่เนี่ยผมไม่แน่ใจนะนะครับน่าจะเขวาใหญ่หรือข้าวใหญ่พิทยาสันทางอีสานน่าจะเรียกว่าข้าวใหญ่นะครับแพ้โรงเรียนข้าวใหญ่พิทยาสันไป4-6จุดโทษนะในเวลาเสมอ2-2นะครับอบจ101นะโรงเรียนกีฬาอบจ101แพ้สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหรือว่าเจ้าถิ่นเลยนะ0-7 ตัวเต็งเลยนะบุรีรัมย์นะครับแล้วก็โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษนะเอาชนะโรงเรียนกีฬานะขอนแก่น2-1กันทารมครับชนะหนองบัวพิชยา FC นะครับ 1-0 พรุ่งนี้รอบรองชนะเลิศนะครับ2ทีมที่จะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายนะเข้ามาแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นใครครับก็จะเป็นโรงเรียนขว้าวใหญ่พิทยาสันนะครับเจอกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษนะครับ 14:00 น.ที่สนามบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมนะครับคู่2บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจอกันทารมเวลา 16:00 น.รอชมและรอเชียร์กันนะครับสำหรับฟุตบอล U17 ปีของโค้กครับนี่แหละครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับจัดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568ที่โรงแรมอนุมาแกรนด์นะครับโดยได้รับเกียรติจากคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพร้อมด้วยคุณหญิงปฐมาลีสัตตกูลกรรมการและคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC Member ในฐานะประธานจัดงานดร.ณัฐธีระณัฐสุภานนท์นะประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัล นะครับพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในฐานะผู้แทนประธานคณะกรรมการโอลิมปิกดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับกกท.แล้วก็คุณวรวุฒิพงษ์ธีรพลนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ผู้บริหารองค์กรกีฬานักกีฬาสื่อมวลชนนะครับเข้ามาพร้อมกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวนะครับรางวัลต่างๆนะครับที่ร่วมการจัดขึ้นเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกีฬานะครับผลงานเด่นๆในปี2568นะครับสรุปคร่าวๆมีดังต่อไปนี้นะครับสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมวีรพลวิชุมานะครับนี่สถิติโลกแล้วก็ยกน้ำหนักเหรียญทองนะฮะวีรพลวิชุมานะครับสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมจุฑาทิพย์กันทธงนี่คือเทคบอลนะครับหญิงคู่ผสมเนี่ยเธอกวาดมาหมดเลยนะเทคบอลนะครับแล้วก็กีฬาเยาวชนยอดเยี่ยมนะครับภูริพลบุญสอนนะ 9.94 นะกฤทานะครับสถิติ10รอบ100เมตรนะแล้วก็เยาวชนหญิงยอดเยี่ยมธนพลแซ่เตียนี่ก็ยกน้ำหนักนะครับเจ้าของสถิติโลกแชมป์โลกนะมันเหมือนกันนะฮะธนพลแซ่เตียนะครับคนพิการยอดเยี่ยมครับพงศกรแปรยอวิชัยเรซซิ่งนะฮะโอ้โหสุดยอดคนนี้นะทั้งระยะ100นี่นะ100 400เนี่ยพงศกรเนี่ยชนะหมดเลยนะรางวัลคนพิการยอดเยี่ยมหญิงครับพี่แววสายสุนีชนะครับวิชัยฟันดาบครับเอเป้ฟอยนะเซเบอร์เนี่ยเธอได้มาหมดเลยนะครับผู้ฝึกสอนกีฬาคนพิการยอดเยี่ยมนะสุพจน์เพ่งพุ่มนะครับจากวิวแชร์เรซซิ่งนะครับนักกีฬาอาชีพชายยอดเยี่ยมครับกุลวุฒิวิทยาศาสตร์นี่จากแบดมินตันนะครับนักกีฬายอดเยี่ยมหญิงยอดเยี่ยมอธิยาทิติกุลนี่กอล์ฟนี่กำลังแข่งขันอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะนะครับมวยไทยยอดเยี่ยมครับขุนศึกน้อยบูมเด็กเซียนนะแล้วก็มวยไทยดาวรุ่งยอดเยี่ยมก็คือเสือภูมิตีน้อยขชินนะครับมวยไทยประยุกต์ยอดเยี่ยมเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับทีมผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมนะของค่ายมวยก็คือค่ายมวยบูมเด็กเซียนนะครับนะแล้วก็ผู้ฝึกสอนกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมก็คือกฤตอัศวพิมลพรก็คือผู้ฝึกสอนของอัธยาทิติกุลนะครับผู้ฝึกสอนกีฬายอดเยี่ยมศักชัยธีระจารีอยากยกน้ำหนักนะครับทีมชิดกีฬายอดเยี่ยมก็คือทีมวอลเลย์บอลทีมชายทีมชาติไทยนะครับทีมกีฬายอดเยี่ยมอีเวนต์ก็คือวรวุฒิแสงสีเรืองวัฒิดายืนนานจากยูเยสูประเภทคู่ผสมนะครับทีมกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมก็คือสโมสรราศีสลายยูไนเต็ดนะครับนี่นะแชมป์จากไทยลีก2ขึ้นสู่ไทยลีก1นะครับแล้วก็ทีมกีฬายอดเยี่ยมนะประเภททีมกีฬายอดเยี่ยมนะครับทีมกีฬาอาชีพก็คือทีมแบดมินตันคู่ผสมนะครับบาสเดชาพลโพรานุเคราะห์กับเพียวกับตัวหน้าของเฟรมสุพิศราเพียว3พรานนะฮะแบดมินตันคู่ผสมสมาคมกีฬายอดเยี่ยมครับสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยแล้วก็รางวัลเอกชัยนพจินดานะครับรางวัลเยาวชนชายได้แก่ปอนประกรณ์เพชรนามจากนักกีฬาฟุตซอลนะครับนี่คือคร่าวๆนะครับแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันแต่ว่าการรางวัลต่างๆก็ติดตามได้ในเพจของของสมาคมนะครับทางด้านของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับยินดีกับทุกรางวัลนะครับนี่คือความทุ่มเทของกีฬาของบุคลากรทางกีฬาและก็ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านนะครับที่ร่วมกันในการสนับสนุนด้วยนะครับส่วนเรื่องของ e-sport นะครับนะสมาคมกีฬา e-sport นะโดยนายกสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยคุณสติโลทองนะครับร่วมกับทางด้านของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิรัติสนจันนะดร.วิรัติสนจันนะครับก็มาร่วมกันทำ MOU นะขออภัยนะทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับระหว่างสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยบูรพา MOU ร่วมกันนะเพื่อตอบสนองนะเรื่องของการพัฒนา e-sport ของชาติไทยก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนนักกีฬานะครับเรื่องของ การสร้างบุคลากรองค์ความรู้การสนับสนุนกิจกรรมของอีสปอร์ตประเทศไทยผลักดันให้การพัฒนากีฬาอีสปอร์ตในประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศนะภาพรวมเรื่องของวิชาการเข้ามาใช้ด้วยกิจกรรมต่างๆที่เกื้อกูลและสนับสนุนกันนะครับทั้งภาคทั้งเรื่องของศักและสิทธิ์นะครับความสมัครใจของทั้ง2ฝ่ายนะวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือกันทั้ง2หน่วยงานนะครับทั้งมอบุรพาและก็ทางด้านของสมาคมกีฬาอีสปอร์ตนะครับขอบคุณทั้ง2ท่านนะครับความร่วมมือต่างๆในการพัฒนาอีสปอร์ตนะครับทั้งเรื่องของสร้างพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาอีสปอร์ตพัฒนานักกีฬาอีสปอร์ตสู่ความเป็นเลิศนะครับนี่สำคัญเลยทีเดียวแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปนะฮะเล่นกีฬาอีสปอร์ตด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ส่งเสริมให้ลูกหลานนะหันมาใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาอีสปอร์ตสร้างสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็มีเรื่องของการส่งเสริมด้านวิชาการด้วยนะครับรอติดตามในอนาคตนะครับกีฬาอีสปอร์ตนะฮะจะเป็นอย่างไรนะครับนะเราจะได้เห็นกันนะฟุตบอลอุ่นเครื่องก่อนฟุตบอลโลกนี่ฝรั่งเศสเนี่ยแพ้โกดิวัวนะครับ1-2นะอุ่นเครื่องส่วนสเปนเสมอกับอิรัก1-1นะเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นการอุ่นเครื่องอย่าคิดอะไรมากเกมอุ่นเครื่องการลองจังหวะของทีมนะลองจังหวะของทีมนะเน้นไม่ได้เน้นผลแพ้ชนะนะแต่ดูว่าการแต่ละทีมแต่ละแข่งขันเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับใครที่ชอบเรื่องของฟิตเนสนะฟิตเนสเรื่องของกีฬาเพื่อสุขภาพนะเขาจะมีจัดกิจกรรมใหญ่นะครับมีการแถลงข่าวการงาน Sporttech Thailand นะครับ The Beginning of a New Era งาน Sporttech Thailand 2026นะฮะร่วมผนึกกำลังกับงาน Thailand WellnessHealthcare Expo 2026นะครับจัดงานใหญ่นะครับครอบคลุมอุตสาหกรรมฟิตเนสเวสเน็ตกีฬาและสุขภาพนะครับมีการแถลงข่าวกันเมื่อวานนะในงาน Sporttech Thailand นะครับคุณวิทยาแซ่เหล่ามิสเตอร์ซิโยชิซาซากิแล้วก็คุณนรินทร์ทิพย์วิริยะบัณฑิตกุลนะจัดงานแถลงข่าวประกาศความพร้อมของงาน Sporttech Thailand 2026รายการนี้งานนี้มีดีอย่างไรมีอะไรที่น่าสนใจที่ผมมาเล่าให้ฟังนะครับสายฟิตเนสสายกีฬาง่าห้ามพลาดนะครับเพราะว่างานSporttech นะ Sporttech Thailand รวมทุกอย่างนะวงจรของอุตสาหกรรมฟิตเนสและกีฬารวมไฮไลท์ไว้นะแบรนด์สินค้าเทคโนโลยีกว่า100แบรนด์ชั้นนำสัมมนาสุดเข้มข้นกว่า30หัวข้อนะครับเวิร์กช็อปนะด้านกีฬาด้านคลาสฟิตเนสมวยไทยศิลปะป้องกันตัวนะฮะการแข่งขันผู้ฝึกสอนฟิตเนสกลุ่มการแข่งขันฟังก์ชันนะเรื่องของฟิตเนสนะครับซึ่งเรื่องของพบกับเทคโนโลยีสุขภาพนวัตกรรมการแพทย์ฟิตเนสกีฬาเวสเนสนะการฟื้นฟูสุขภาพโอกาสทางธุรกิจจากผู้ประกอบการชั้นนำทั้งในและต่างประเทศนะครับ20งานนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดคือ 25-27 มิถุนายนนะที่ฮ101-102ไบเทคบางนานะครับนะก็ลงทะเบียนฟรีด้วยไปลองติดตามดูนะสำหรับงานนี้นะเรื่องของฟิตเนสนะสำคัญเลยทีเดียวก็บ้านเราเนี่ยเรื่องของสุขภาพนะเรื่องของฟิตเนสตอนนี้กำลังดังโดยเฉพาะการกีฬาที่เป็นฟิตเนสอย่างไฮร็อกนี่นะการวิ่งการออกกำลังกายในฟิตเนสเนี่ยหลายหน่วยงานเนี่ยเขาเริ่มสนับสนุนกันนะครับก็รอดูนะงาน Sporttech Thailand 2026นะครับร่วมกับ Thailand Wellness and Healthcare Expo 2026นะครับ 25-27 มิถุนายนนะครับที่ Biotech บางนานะครับมีกิจกรรมมากมายนะครับไปดูกันได้นะครับส่วนใครที่ชอบกีฬานะที่ท้าทายเรื่องของความมันวิ่งวิบากนะสนามที่พัทยาจบไปแล้วนี่นะสนามต่อไปก็คือเชียงใหม่แล้วครับเชียงใหม่สปาร์ตันวีคเอนด์นะก็คือการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลกนะครับที่ลานเนินนุ่มห้วยทึ่งเท่าจังหวัดเชียงใหม่ครับ 6-7 มิถุนายนนะครับการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์นะครับอันดับหนึ่งของโลกนะฮะในการเชียงใหม่สปาร์ตันวีคเอนด์นะครับก็คุณพัฒนชัยสิงหวราผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการจัดงานไม่กับอีเวนต์และเทศกาลนานาชาติสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมในนิทรรศการองค์การมหาชนนะครับหรือว่าทีเซปนะครับทางด้านของพันเอกขวัญเอกรัชตาธนวัฒน์นะผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่33คุณบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็คุณบุญเพิ่มอินทรประสาทนะ CEO Run Rio Thailand นะร่วมกันแถลงความพร้อมในการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับคือการแข่งครั้งนี้เนี่ยก็คือเป็นการแข่งขันระดับโลกผมฟังต้องบอกเลยนะแข่งกัน2วันนะด่านมากมายนะฮะคือแข็งแกร่งอย่างเดียวไม่พอเรื่องของความสักสมานความสามัคคีจิตใจด้วยนะมากันครบอ่ะแล้วที่อย่างที่บอกคือรายการนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติมากันเพียบอ่ะนะหลายกว่า30ชาตินะครับเงินสะพัดแน่นอนแล้วฮะมาทั้งครอบครัวและเล่นด้วย ยกิจกรรมต่างๆนะฮะก็รอติดตามกันและภาพที่ออกไปอย่างข้างนอกเนี่ยเห็นได้ชัดนะครับก็จัดมาบ้านเราก็จำได้พัทยาก็จัดไปทีนึงแล้วภูเก็ตน่าจะมีด้วยนะฮะแล้วก็นี่คือเชียงใหม่นะครับภาพการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับเอาล่ะคุณผู้ฟังครับเรื่องของกอล์ฟนะฮะจบไปหรือยังวันนี้นะในการแข่งขันกอล์ฟนะครับนะครับกอล์ฟของสมาคมกอล์ฟนะฮะจบไปแล้วนะฮะก็วันนี้ได้แชมป์นะฮะในการแข่งขันกอล์ฟของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจากการแข่งขันสิงห์ SAT Lady Championship นะครับชิงเงินรางวัล 1,500,000 บาทนะครับนะแข่งขันกันวันนี้ที่สนาม The Majestic Creek Country Club and Resort Park 72นะที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนามMajestic Creek Country Club นะครับแอนรีสอร์ทจัดการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมนะครับจบการแข่งขันวันสุดท้ายแชมป์เป็นของอาชิรยาศรีวงศ์นะครับนักสวิงทีมชาติไทยวัย17ปีเจ้าของไทยแอลในปี2026สนามที่3นะครับมือสมัครเล่นโลกอันดับที่24เข้ามาอีก3อันเดอร์พารวมนะเท่าไหร่เนี่ยนะรวม6อันเดอร์พานะเท่ากับโปรพราวนะยี่วัยโปรพราวนะจากลำปางนะต้องมาเขาเรียกว่าอะไรเพลย์ออฟกันนะนะเพลย์ออฟกันนะครับก็ปรากฏว่าได้แชมป์ไปนะครับโอ้โหยินดีด้วยนะฮะนี่คือสนามนี้นะฮะก็รอติดตามสนามต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้วัดวงกีฬาเวลาหมดลงแล้วผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกรมศิลปากรดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคาดแล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคมนี้พรปวีช่อชูวงแพ้มือหนึ่งของโลกหยุดเส้นทางรอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันเบอร์ทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิติ์จักรีนีเพรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสาวนดาประภัยสุจริตกุลประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระบรมราชชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนำคณะกรรมการโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568ในโอกาสนี้พระมหาสันติมหาลาโภผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองร่วมเข้าเฝ้าด้วยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสารใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1 นางสาวอนงนาถศรีวิหกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่18808พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลชำผักแพวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีลำดับที่2 นางสาวสุนันทาทองอ่อนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่206796พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีลำดับที่3นางสาวสุภลักษ์อัมพุทธประธานโครงการรักแผ่นดินและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการกุศลโครงการรักแผ่นดินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยลำดับที่4คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีพร้อมด้วยคณะนายทหารกรมแพทย์ทหารบกและปฏิมากรผู้ออกแบบพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชจำลองขนาด9นิ้วเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1 นายวิรพันธ์อังสุมาลีกรรมการผู้จัดการบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลโฮมโปรฟันวอล์ก2025 Walk for Heart เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยลำดับที่2นายสมานคลังจตุรัสประธานกลุ่มศิลปินอิสระ96และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่25และครั้งที่26เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
นางสายสมวงศาสุลักษ์ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1คณะกรรมการมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยลำดับที่2นางสายพินพหลโยธินกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์และครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าชุดนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยลำดับที่3นายพชกรกาญจนมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟุสโกกรุ๊ปจำกัดและผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันบรรเลงเดี่ยวแซกโซโฟน Thailand Saxophone Competition 2025ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยคณะทำงานและผู้ชนะการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันเพื่อสมทบทุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์นายพิษณุเดชใดผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีนำคณะผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสมเกียรติปทุมสูติผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดนครนายกและโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่ระลึกศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการจัดทำวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ72พรรษาพลเอกเดชาเหมกระ

0: ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:20 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวพัชรินทร์เหมอังกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดและโรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการประมูลทรัฟเฟิลชาวโลกครั้งที่26สมทบทุนมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระราชูปถัมภ์ในโอกาสนี้นายเปาโลดิโอนิซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมศิลปากรจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้าแล้วกว่า23%
2: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่านางสุภจีสุพัมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพญานามาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานกำชับให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีงดงามสมพระเกียรติสำหรับการจัดสร้างเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ประกอบด้วยการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรวางรากฐานแล้วเสร็จคืบหน้าไปกว่า23%เมื่อการขยายแบบท่อของจริงแล้วเสร็จจะรื้อถอนโรงขยายแบบภายใน2 เดือนเพื่อเริ่มงานก่อสร้างเต็มพื้นที่กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่31 ตุลาคมนี้ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจร่วมกับวุฒิสภาและกระทรวงมหาดไทยมุ่งส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะสร้างการรับรู้บทบาทและภารกิจวุฒิสภาต่อประชาชน
3: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจหรือ MOU ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาและองค์กรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีของวุฒิสภาร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและกระทรวงมหาดไทยว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้ติดตามและเผยแพร่ภารกิจของวุฒิสภามาอย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายสื่อของกรมทั้งสถานีโทรทัศน์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศรวมถึงสื่อออนไลน์และเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดเพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาอย่างทั่วถึงจากการติดตามการทำงานของวุฒิสภาพบว่านอกจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติแล้ววุฒิสภายังให้ความสำคัญกับการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายมิติโดยความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้กรมประชาสัมพันธ์สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของวุฒิสภาแก่ประชาชนได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4: ก่อนจะลงทำ MOU เราก็ติดตามภารกิจของโดยเฉพาะช่องทางของเราก็คือสถานีโทรทัศน์ในกรุงเทพ1สถานีต่างจังหวัดอีก4นะคะวิทยุกระจายเสียง100คลื่น75สถานีแล้วก็ออนไลน์อีก700 account เรามีประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศมีเครือข่ายที่เป็นน้องๆอินฟลูเอนเซอร์ที่มาสนับสนุนงานของกรมซึ่งในส่วนนี้เราติดตามการทำงานของวุฒิสภาอย่างใกล้ชิดนะคะทุกครั้งที่ท่านลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนเราก็ไปสื่อสารว่าการลงพื้นที่นั้นประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรซึ่งก็ได้เห็นว่าทางวุฒิสภาเนี่ยไม่เฉพาะดูแลเรื่องของกฎหมายนะคะแต่ท่านดูแลเรื่องปากท้องดูแลความสุขและก็คุณภาพชีวิตของประชาชน
3: นางสุฤทัยกล่าวเพิ่มเติมว่าความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กระทรวงมหาดไทยและวุฒิสภาจะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลางสู่ประชาชนในระดับพื้นที่ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนสะท้อนกลับสู่หน่วยงานภาครัฐอันจะนำไปสู่การพัฒนาการทำงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปชาววิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานกสทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลักดันการให้บริการของศูนย์ TTRA

0: เอสเป็นสิทธิพื้นฐานเพื่อผู้พิการทางการได้ยินทั่วประเทศ
1: นางสาวอิสรารัตน์เครือหงกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนสำนักงานกสทช.หรือกตป.เปิดเผยว่าได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดประชุมเพื่อวิพากษ์ผลการศึกษาและเสวนาการใช้บริการโทรคมนาคมเพื่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมของคนพิการทางการได้ยินในสังคมดิจิทัลเพื่อนำเสนอผลการประเมินการดำเนินงานของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือ TTRS ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี2555หลังจากที่ผ่านมาโครงการเคยประสบปัญหาหยุดชะงักจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการได้ยินที่มีอยู่กว่า 400,000 รายสำหรับผลการศึกษาพบว่าผู้พิการทางการได้ยิน526คนพึงพอใจต่อระบบ TTRS ในภาพรวมสูงถึง 4.35 จากคะแนนเต็ม5โดยรูปแบบบริการผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video และ Live Chat เพราะช่วยในการติดต่อยามฉุกเฉินและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์แต่ยังมีข้อจำกัดด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตและจำนวนล่ามภาษามือที่ไม่เพียงพอนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: 20นาฬิกา17นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีมิเกลดิอาสกาเนลของคิวบาเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยประณามมาตรการคว่ำบาตรครั้งล่าสุดของสหรัฐรวมถึงการคว่ำบาตรต่อผู้นำองค์กรและบริษัทหลายแห่งในคิวบาซึ่งถือเป็นการข่มขู่โดยมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับการปิดล้อมและความขัดแย้งระหว่างคิวบาและสหรัฐให้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นประธานาธิบดีดิอัสกาเนลกล่าวเพิ่มเติมว่าความก้าวร้าวและความบิดเบี้ยวของรัฐบาลสหรัฐจะต้องปะทะกับความมุ่งมั่นของคิวบาในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์เลวร้ายที่สุดและพร้อมยืนหยัดต่อต้านการโจมตีอย่างรุนแรงจากประเทศมหาอำนาจถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่โดยมุ่งเป้าไปยังประธานาธิบดีดิอัสกาเนลพร้อมครอบครัวและสมาชิกของตระกูลคาสโตรตลอดจนกลุ่มอิทธิพลทางทหารรวมถึงหน่วยงานของคิวบาอีก5แห่งที่เกี่ยวข้องกับการเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายโมเตกิโทชิมิสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นและนายบาเดอับเดลลาตีรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์เสร็จสิ้นการหารืออย่างเป็นทางการที่กรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้โดยนายโมเตกิแสดงความชื่นชมสำหรับความพยายามทางการทูตของอียิปต์ปากีสถานและอีกหลายประเทศในการทำหน้าที่คนกลางเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการทำให้ข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านบรรลุโดยเร็วที่สุดรวมถึงการรับประกันเสรีภาพของการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสในโอกาสนี้รัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองยังหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและอีกหลายประเด็นรวมถึงมาตรการต่างๆเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจสำหรับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ต้องการเข้าไปลงทุนในอียิปต์สำนักงานภูเขาไฟวิทยาของอินโดนีเซียออกแถลงการที่ระบุว่าภูเขาไฟเลโวโทบีลากิลากิบนเกาะฟอเรสในจังหวัดนูซาเติงการาทางตะวันออกของอินโดนีเซียเกิดการปะทุขึ้นเมื่อเวลา 11:15 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยพ่นเท่าฐานภูเขาไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงกว่า2กิโลเมตรขณะที่ทางการอินโดนีเซียออกประกาศเตือนภัยสูงสุดระดับที่2กับเหตุปะทุของภูเขาไฟเลโวโทบีลากิลากิในครั้งนี้พร้อมสั่งห้ามเข้าใกล้รัศมี5กิโลเมตรรอบปล่องภูเขาไฟดังกล่าว นอกจากนี้ยังแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำในเขตพื้นที่โดยรอบให้เฝ้าระวังเหตุน้ำท่วมจากฐานภูเขาไฟหากมีฝนตกหนักรวมทั้งสั่งปิดสนามบินท้องถิ่นในเมืองมาอูเมเรซึ่งอยู่ห่างจากภูเขาไฟเลโวโทบีลากิลากิไปทางตะวันตกประมาณ60กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศหมิวพรปวีช่อชูวงมือ7ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอันเซยองมือ1ของโลกชาวเกาหลีใต้ไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม19-21และ11-21จบเส้นทางไว้ที่รอบนี้Golf LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ US Women Open ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบแรกโปแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจทำผลงาน2อันเดอร์พา69รั้งอันดับ8ร่วมตามหลังผู้นำ3สตรกส่วนผู้นำเป็นของเจนนิเฟอร์คับโชโปรเจ้าถิ่นด้วยสกอร์5อันเดอร์พา66จาก7เบอร์ดี้2โบกี้โดยมีคิมเซยองโปรเกาหลีใต้ตามมาในอันดับที่2ที่4อันเดอร์พา67ขณะที่โปรจีโน่อาทยาธิติกุลโปรมืออันดับ2ของโลกออกสตาร์ททำ2โอเวอร์พา73รั้งอันดับ56ร่วมศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ French Open 2026ที่สนามโรรองการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศมีราอันเดรเยวานักหวดสาวมือ8ของรายการจากรัสเซียเอาชนะมาตาคอตยุกมือ15จากยูเครนขาดลอย2เซตรวด6-1และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการแกรนด์สแลมได้เป็นครั้งแรกในอาชีพโดยจะเข้าไปพบกับมายาควาลินสก้ามามืดจากโปแลนด์ที่เอาชนะเดียนาชไนเดอร์มือ25จากรัสเซีย2เซตรวด7-6ไทยเบรก7-4และ6-4การกีฬาแห่งประเทศไทยรับมอบหลังคาสนามเทนนิสและระบบปรับอากาศพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติหัวหมากพร้อมมอบโล่เกียรติคุณภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน13,700,000 บาทติดตามได้จากรายงาน
6: นายแพทย์มีชัยอินวูดรองผู้ว่าการฝ่ายบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีรับมอบหลังคาสนามเทนนิสและระบบปรับอากาศพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติหัวหมากเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานกีฬาไทยพร้อมพิธีมอบโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณแก่บริษัทพันธมิตรเอกชน3รายได้แก่บริษัทแอมเปิลวูดไทยแลนด์จำกัดบริษัทนิวเคลียร์2017จำกัดและบริษัทสมอลรูมจำกัดที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรวม 13.7 ล้านบาทที่สนามเทนนิสการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากนายแพทย์มีชัยอินวูดรองผู้ว่าการฝ่ายบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสนามเทนนิสแห่งนี้มีการเปิดใช้งานมานานหลายปีจนทำให้เกิดการทรุดโทรมหลังจากได้ความร่วมมือจากภาคเอกชนทำให้ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและนำมาสู่สนามปรับปรุงใหม่ทั้งในส่วนของพื้นสนามหลังคาและห้องน้ำซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนทุกเพศทุกวัยด้วยค่าใช้จ่ายที่เข้าถึงได้เพื่อให้ทุกคนสามารถมาออกกำลังกายและฝึกซ้อมได้อย่างทั่วถึงและยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กรในการเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนต่อไปผานิชคาดนาครายงาน
5: นายธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาทางน้ำได้เตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมมาอย่างต่อเนื่องทั้งกีฬาว่ายน้ำกระโดดน้ำโปโลน้ำว่ายน้ำลีลาซึ่งในขณะนี้ได้คัดรายชื่อที่ผ่านตามเกณฑ์เฉพาะกีฬาว่ายน้ำจำนวน16คนและได้จัดส่งไปยังคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วส่วนผู้ฝึกสอนของนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์ได้ทำแผนการฝึกซ้อมและแจ้งมายังสมาคมจึงได้อนุมัติและจัดสรรงบประมาณไปแล้วซึ่งกีฬาว่ายน้ำเป็นกีฬาเฉพาะบุคคลเมื่อทางฝ่ายเทคนิคกีฬาว่ายน้ำดูแล้วว่าเกิดประโยชน์กับนักกีฬาจึงได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ตามแผนการฝึกซ้อมสำหรับกีฬาประเภททีมทั้งโปโลน้ำว่ายน้ำลีลาฝึกซ้อมที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นหลักนักกีฬาทั้งหมด มีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องขณะที่กีฬากระโดดน้ำฝึกซ้อมที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตส่วนเป้าหมายในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้คู่แข่งทั้งจีนและญี่ปุ่นโดยเฉพาะกีฬาว่ายน้ำส่งรายการละ2คนดังนั้นอันดับ 1-4 มีโอกาสยากแต่ทางสมาคมได้ตั้งเป้าหมายท็อป6ในหลายๆรายการถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเนื่องจากสถิติของนักกีฬาว่ายน้ำไทยติด1ใน6มีหลายคนซึ่งผลงานนี้จะส่งผลถึงการครองเจ้าเหรียญทองในกีฬา4เกมได้ลิเวอร์พูลยอดทีมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศแต่งตั้งอันโดนีอิราโอลาโค้ชชาวสเปนิชวัย43ปีขึ้นเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วโดยเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปีหรือจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2028ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน

เรื่องจำแนกสรรพชีวิตแต่ละจำพวกให้สูงต่ำแตกต่างกันคือปัญญาซึ่งแปลว่าความรู้ทั่วความรู้ย่อมเป็นเหตุแห่งการดำเนินการทุกอย่างให้บรรลุผลจัดเป็นหนึ่งในอริยทรัพย์ตามพระพุทธานุศาสนีความรู้ทั่วที่ว่านั้นหากเป็นความรู้ทางโลกก็ย่อมยังประโยชน์ทางโลกให้สำเร็จแต่หากเป็นความรู้ทั่วในทางธรรมก็ย่อมยังประโยชน์ทางธรรมคือความหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ให้สำเร็จดังนั้นปัญญาในความหมายของพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้หมายถึงความรู้เพื่อยังความเจริญทางวัตถุให้บังเกิดแต่สถานเดียวแต่ยังหมายถึงความรู้ที่จะแยกได้ในเหตุผลดีชั่วคุณโทษเพื่อการพิจารณาเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริงอันจะยังผลคือความสงบสันติได้ภายในจิตใจตนด้วยพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ21ปีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย14

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน

ปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะในค่ำคืนวันศุกร์นี้พบกันเช่นเคยกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะที่มาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภาค่ะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาจัดเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้คนไทยได้ใช้เสรีภาพได้สร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองมีส่วนร่วมในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะชื่อของการประกวดนี้นะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าก็หมายถึงผ่านที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าที่เราได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่ชื่อว่าพลเมืองดีโดยวุฒินันท์ชัยศรีเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวของพลเมืองดีในวันนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

นว่าสิ่งที่ผมทำลงไปในนาทีนั้นผ่านการคิดมาเป็นอย่างดีแต่ให้ตายเถอะทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณทั้งสิ้นผมนึกอยู่แต่เช้าแล้วว่าวันนั้นลางไม่ดีเท่าไหร่นักก่อนออกจากบ้านรู้สึกขย้อนยังไงบอกไม่ถูกอาจจะเพราะว่าจิ้งจกทักก้าวเท้าผิดข้างหรืออะไรสักอย่างที่แฟนเก่าจอมงมงายเคยพูดกรอกหูทั้งหมดล้วนวนเวียนอยู่ในหัวระหว่างที่รถติดไฟแดงในเช้าวันจันทร์แววเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มอยู่ตรงปลายหูผมเหลือบมองผ่านกระจกหลังรถส่งเสียงหนกหูคันนั้นก็คือรถแมคลาเรนซูเปอร์คาร์สัญชาติอังกฤษแต่งสีเขียวสดมองผ่านๆเหมือนไร้รสนิยมแต่เป็นความไร้รสนิยมประเภทที่ว่าถ้าเงินไม่ถึงก็ได้แต่ฝันถึงผมเคยมีเพื่อนทำงานในอู่รถนอกมันโต้ตอบคำถากถางของผมว่าสีแต่งรถแบบนี้ต้องนำเข้าเท่านั้นและถังเดียวแพงกว่าเงินเดือนเองทั้งปีอีกด้วยผมยักไหล่รถหรูราคาแพงลิบทะเบียนประมูลเลขตองเป็นรถประเภทที่ผมและเพื่อนๆนินทากันรับหลังว่าไม่ควรจะเข้าไปเฉียดไกลมีเรื่องกันขึ้นมาคงจบไม่สวยเพราะว่านอกจากอะไหล่จะแพงระดับขายอวัยวะทั้งหมดก็ไม่พอจ่ายนิสัยคนขับเท่าที่เคยเจอร้อยทั้งร้อยคือผู้ไม่กลัวว่าจะชนคนอื่นถึงตายกลัวแต่ตัวเองจะไปสายเหลือบมองรถซุปเปอร์คาร์แพงระยับคันนั้นอีกครั้งดูไม่เข้ากันกับถนนติดเป็นตังเมในกรุงเทพแต่ก็อย่างว่านั่นแหละก็คงจะเป็นลูกท่านหลานเธอที่ไหนสักคนจำต้องผ่านมาร่วมชะตากรรมบนท้องถนนกับไพร่ฟ้ายากจนแห่งมหานครเสียงแตรดังจากด้านหลังไฟเขียวสว่างขึ้นสักพักแล้วผมก็มัวแต่คิดเพลินจนลืมดูสัญญาณไฟจราจรคันข้างหน้าทิ้งผมไปไกลแล้วผมเปลี่ยนเกียร์สลับเท้ามาเหยียบคันเร่งและนาทีเปลี่ยนชีวิตของผมก็มาถึงแมคลาเรนคันนั้นสอดแทรกมาจากเลนขวามาตัดหน้าผมกระทันหันอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าคันข้างหน้าของเขาขับช้าหรือเห็นว่าช่องว่างเบ้อเร่อในเลนของผมแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอันใดอีกเพียงไม่กี่มิลลิเมตรรถผมกำลังจะพุ่งไปชนรถเจ้าปัญหาคันนั้นเท้าลงน้ำหนักที่คันเร่งไปแล้วเหลือแต่มือกุมพวงมาลัยที่พอใช้สติควบคุมได้ตรงหางตาปรากฏภาพซาเล้งของชายชราที่คุ้นตาเคลื่อนตัวมาอย่างช้าๆทางเลนซ้ายผมถอนหายใจหักรถออกทางซ้ายฉับพลันผมหลับตาลงเสียงดังโครมเสียงเบรกจากคันข้างหลังเสียงวิดไว้ของประชาชนเดินถนนดังขึ้นอย่างที่มันควรจะเป็นส่วนซูเปอร์คาร์คันนั้นหายไปไกลลิบแล้ว

สุดท้ายค่ะคำว่าพลเมืองดีในทัศนคติของคุณเป็นยังไงคะนิ่งงานกับคำถามสักครู่แต่ก็ไม่เงียบหายจนีไฟสังเกตได้ผมคิดพลางหัวเราะเมื่อนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาใครจะคิดว่าอุบัติเหตุในครั้งนั้นด้วยเจตนาที่เกือบจะกลายเป็นอาชญากรไกลๆแบบนั้นกลับทำให้ผมกลายเป็นพลเมืองดีของสังคมในวันนี้คนที่ผมขับรถชนในวันนั้นก็คือลุงเป๋ที่จริงชื่อลุงเป๋หรือว่าลุงปิติแต่ทุกคนเรียกแกว่าลุงเป๋เพราะว่าขาข้างหนึ่งของแกพิการดามเอาไว้ด้วยขาเทียมที่ดูท่าทางแล้วน่าจะประดิษฐ์เองจากเศษเหล็กที่เก็บได้แกเป็นคนงกงกเงินเงินเดินด้วยท่าทางพิกลเมื่อรวมเข้ากับความพิการก็ดูน่ารำคาญและก็น่าสงสารไปพร้อมกันเคยได้ยินแกโม้กับคนในซอยว่าเป็นทหารผ่านศึกแต่ดูจากสภาพแล้วน่าจะไปเหยียบอะไรเข้าจนแผลเน่าต้องตัดขาทิ้งซะมากกว่าแกเป็นคนเก็บขยะในซอยข้างๆอพาร์ตเมนต์ของผมไม่เชิงว่าเป็นคนรู้จักแต่ทุกคนที่อยู่ในละแวกนั้นแล้วรู้จักลุงเป๋เช้ามืดตีห้าทุกวันจะต้องเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มก้อยก้มๆเงยเงยที่ถังขยะเมื่อแกรื้อค้นขวดพลาสติกและของมีค่าทั้งหลายมาได้ก็จะอุ้มเดินกระเพกกระเพกวางเอาไว้ที่หน้าซาเล้งขาซ้ายออกแรงยันแล้วก็ดึงบันไดจักรยานให้ล้อหมุนส่วนขาอีกข้างที่พิการของแกก็คอยประคองสมดุลมิให้จักรยานสามล้อล้มคว่ำบางคราวขับรถผ่านมาก็เคยนึกเวทนาสงสารแกอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้คิดจะเอาเป็นธุระอะไรให้เหนื่อยเปล่าแต่แล้วในเช้าวันนั้นโชคชะตาก็พาให้เรามาเกี่ยวข้องกันจนได้หลังจากโดนแรงกระแทกจากรถผมเข้าแกลงไปนอนกองที่พื้นซาเล้งพังแอ้งแมงไม่เป็นท่าผมก็โจรลงจากรถแกนอนสลบเหมือดขาเทียมประดิษฐ์หักเศษเหล็กบาดเข้าตรงหัวเข่าเลือดไหลโชกผมรีบอุ้มลุงเป๋ขึ้นรถพาไปส่งโรงพยาบาลที่อยู่ถัดไปอีก2แยกระหว่างรอหน้าห้องฉุกเฉินผมโทรฝากงานนัดลูกค้าให้ลูกน้องในแผนกดูแลแทนจัดแจงส่งไฟงานตกค้างที่ตั้งใจว่าจะส่งเมื่อไปถึงบริษัทแล้วก็ยืนลังเลใจกับสิ่งที่ควรจะทำเป็นอย่างแรกหลังเกิดอุบัติเหตุก็คือโทรศัพท์หาบริษัทประกันภัยรถยนต์ชนเสาชนต้นไม้หรือแม้แต่ชนรถยนต์ด้วยกันยังง่ายกว่าชนคนถ้าโทรไปแล้วตัวแทนบริษัทประกันภัยมาก็ต้องมีการสืบสาวราวเรื่องกันขนาดใหญ่เรื่องที่ผมไม่แน่ใจว่าควรสืบสาวไปให้ถึงหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าเป็นคนละเอียดละออคงกัดไม่ยอมปล่อยง่ายๆจนกว่าจะรู้ต้นตอของสาเหตุที่ผมเปลี่ยนเลนกระทันหันเหตุผลที่เตรียมไว้แก้ต่างว่าหลับในฟังดูงี่เง่าในการขับรถตอนเช้าวันจันทร์แต่ผมก็นึกถึงเหตุผลอื่นแทนเหตุผลที่แท้จริงไม่ออกแล้วถ้าอย่างนั้นผมควรจะสืบเรื่องให้รู้ก่อนคนอื่นคิดพลางลากหน้าจอโทรศัพท์หาเบอร์เพื่อนที่ทำงานในกรมการขนส่งไม่ต้องย้อนดูกล้องหน้ารถผมก็จำเลขทะเบียนรถระยำคันนั้นได้ขึ้นใจเพื่อนผมงุนงงเล็กน้อยแต่ก็หาข้อมูลมาให้แต่โดยดีนามสกุลบรรณาวิจิตไม่ใช่นามสกุลเก่าแก่ของผู้มีอิทธิพลแถวนี้แต่ถ้าติดตามข่าวสารบ้านเมืองก็คงจะคุ้นหูเพราะว่าเป็นนามสกุลของกลุ่มผู้รับเหมารายใหม่ที่เพิ่งชนะการประมูลก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ของรัฐบาลถึง3โครงการชื่อเจ้าของทะเบียนที่ติดท้ายรถก็คงเป็นลูกชายคนโตของบ้านนี้ซึ่งอันที่จริงถ้าหากสืบลึกลงไปอีกผู้หญิงที่มาแต่งงานกับหนุ่มใหญ่เศรษฐีใหม่รายนี้ก็คือลูกสาวคนแรกของตระกูลอิสราธิพงศ์ซึ่งมีสายสัมพันธ์อันดีกับรัฐมนตรีกระทรวงใหญ่ของรัฐบาลอีกทั้งหากอย่างที่ผมคาดเดาแต่แรกแมคลาเรนสีเขียวทะเบียนประมูลระดับนั้นแค่เงินถึงก็ยังไม่พอคงต้องมีสายสนกลในอีกมากมายที่ผมเองก็ไม่อยากรู้และก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งญาติคุณปิติอยู่ไหมคะคุณปิติฟื้นแล้วค่ะลุงเป๋ฟื้นแล้วไม่รู้ว่าแกจะจำเรื่องราวได้แค่ไหนจะเอาเรื่องกับผมมากน้อยเพียงใดราคาที่ต้องจ่ายนั้นจะสักกี่แสนผมเหลือบโทรศัพท์อีกครั้งหรือว่าควรให้ประกันภัยเข้ามาช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ถ้าประกันภัยเข้ามามีบทบาทเรื่องราวอาจยุ่งยากขึ้นไปอีกถอนหายใจปิดหน้าจอโทรศัพท์แล้วก็ลุกขึ้นผมเป็นญาติคุณปิติครับ
ไม่รู้ว่าผมควรจะรู้สึกยังไงเมื่อได้ยินคำแรกที่ลุงเป๋พูดเมื่อเห็นหน้าผมหนุ่มเอ้ยอย่าเอาเรื่องลุงเลยนะลุงไม่มีปัญญาจ่ายค่าซ่อมรถหรอกผมรีบทรุดลงนั่งข้างเตียงลุงไม่ได้ผิดนะครับผมต้องหักที่ต้องขอโทษเพราะว่าขับรถไปชนลุงโอ้ยลุงไม่ดีเองนั่นแหละลุงไม่น่าไปขี่รถบนถนนนั่นหรอกยายก็เตือนหลายทีแล้วว่ารถเยอะลุงก็ขี่เงอะเงอะงะงะจะไปชนคนอื่นเขาสักวันแทนที่ลุงเป๋จะโกรธเกรี้ยวแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายจากผมให้สาสมกลับกลายเป็นว่าผมต้องคอยปลอบประโลมให้แกหยุดร้องไห้เพราะว่ากลัวความผิดกระทั่งผมยืนยันมั่นหมายว่าแกไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลผมก็จะออกให้ทั้งหมดแกจึงหยุดร้องแล้วก็กุมมือผมแน่นบอกว่าเป็นบุญของแกแท้ๆที่มีคนใจบุญช่วยเหลือ

หนึ่งเดือนผ่านไปผมพาภรรยาของแกกับหลานมาเฝ้าดูอาการที่โรงพยาบาลจนหายดีระหว่างนั้นก็ติดต่อแพทย์เพื่อเปลี่ยนขาเทียมที่ได้มาตรฐานให้แกใหม่หลังออกจากโรงพยาบาลก็ซื้อรถสามล้อแบบใช้เครื่องยนต์ให้ไม่ต้องใช้แรงปั่นอีกต่อไปพร้อมกับค่าทำขวัญอีกจำนวนไม่น้อยทั้งสามคนซาบซึ้งใจบอกว่าผมเป็นเทวดามาโปรดชีวิตอันยากไร้ของพวกเขาทั้งสามนึกแล้วก็ได้แต่หัวเราะแท้ที่จริงผมก็คือปีศาจที่แฝงร่างมาในคราบเทวดาปีศาจที่อยากจะกลบเกลื่อนอาชญากรรมที่ตนเองก่อขึ้นแต่ก็โชคดีแล้วที่เรื่องนี้จบลงด้วยดีด้วยค่าใช้จ่ายระดับที่เงินเดือนของผมพอจะรับมือไหวแต่ให้ตายเถอะทั้งที่ผมหวังไว้ว่าจะให้เรื่องทั้งหมดจบลงตรงนี้เลยแต่แล้วเรื่องราวกลับไม่จบแค่นั้นคงจะเป็นรายการโทรทัศน์ทำนองว่าหากินกับการถ่ายทอดชีวิตอันแสนระกำลำบากของคนหาเช้ากินค่ำอะไรทำนองนั้นที่ควานหามาจนเจอลุงเป๋เรื่องราวซาบซึ้งกินใจของพลเมืองดีคนหนึ่งที่ขับรถชนลุงโดยไม่ได้ตั้งใจแต่กลับรับผิดชอบความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือทุกอย่างโดยไม่เกี่ยงงอนถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองคนเก็บขยะที่เทิดทูนบุญคุณมากล้นของพลเมืองดีคนนั้นส่งต่อมาเข้าปากของรายการเล่าข่าวที่กระหายเรื่องเล่าที่จะช่วยฉุดเรตติ้งผมได้รับเชิญให้ไปปรากฏตัวในรายการเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจของสังคมในยุคที่ขาดแคลนคนดีจาก1เป็น2 3รายการผมพยายามบอกปัดแต่ถ้าหากรายการไหนคว้าตุงลุงเป๋ไปได้เรื่องราวของผมก็จะถูกเล่าใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่ดีเรื่องราวของพลเมืองดีอย่างผมโด่งดังในสังคมในระยะหนึ่งและแน่นอนว่าข้อมูลทุกอย่างของผมก็ปิดบังไม่ได้ต่อไปเริ่มมีคนสงสัยเรื่องราวที่เกิดขึ้นความไม่สมเหตุสมผลของเหตุการณ์กล้องหน้ารถที่อ้างว่าเสียนานแล้วแต่ไม่ยอมไปซ่อมการไม่ยอมแจ้งอุบัติเหตุให้บริษัทประกันภัยทราบทั้งที่ทำประกันภัยชั้นหนึ่งมาหลายปีการลงบันทึกประจำวันว่าหลับในและอุบัติเหตุเล็กน้อยแต่ที่จริงหนักหนาถึงขั้นเปลี่ยนขาเทียมจึงเริ่มมีคนสืบสอหาความจริงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทประกันภัยที่ดูแลรับผิดชอบรถของผมทำอย่างนี้บริษัทเสียหายนะพี่รุ่นน้องของมหาวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันเป็นผู้จัดการของสาขาที่ผมไปจ่ายเบี้ยประกันเป็นประจำโทรมาต่อว่ามันเหมือนบริษัทไม่ดูดำดูดีปล่อยให้ลูกค้าชดใช้ค่าเสียหายเองอ่ะพี่ก็บอกในรายการแล้วไงว่าอยากจะแสดงความรับผิดชอบเองไม่ใช่เรื่องความรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบนะพี่แต่ว่าเป็นเรื่องที่พี่อ่ะไม่ทำตามขั้นตอนที่ควรปกติเขาควรทำพี่ก็รู้นี่ชนปุ๊บลงจากรถถ่ายรูปโทรเรียกประกันแล้วก็ให้เขาจัดการไม่งั้นน่ะจะทำประกันไว้ทำไมอ่ะพี่มัวจะทำอย่างนั้นลุงแกก็ตายพอดีสิต่อให้ลุงตายมันก็อยู่ในขั้นตอนนะพี่จะมาอยากเป็นพลเมืองดีอยู่คนเดียวทำไมอ่ะมันทำให้คนอื่นก็เป็นผู้ร้ายไปหมดรู้ไหมนี่มันไม่ใช่เรื่องพลเมืองดีบ้าบออะไรเลยนะผมกัดฟันกรอดนึกถึงแมคลาเรนสีเขียวสารเลวนั่นคนอย่างหนูอ่ะไม่เข้าใจหรอกว่าพี่ทำไปเพราะอะไรงั้นพี่ก็อธิบายบริษัทเข้าใจก็แล้วกันจากเนี้ยเขาคงกัดพี่ไม่ปล่อยแน่ๆแล้วก็เป็นไปตามคาดหลังจากเรื่องแดงขึ้นบริษัทประกันภัยส่งคนมาประกบผมถึง3คนด้วยเหตุผลสั้นๆว่าต้องการรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทผมถูกสอบสวนอย่างละเอียดยิบถึงเหตุการณ์ในวันนั้นผมก็เล่าไปตามสคริปต์ที่ผมเคยพูดแล้วพูดเล่าในทุกรายการแต่ดูเหมือนว่าพวกมันยังคงสงสัยว่าผมปกปิดอะไรบางอย่างอยู่คนหนึ่งลงพื้นที่สอบถามเหตุการณ์กับชาวบ้านในละแวกที่เกิดเหตุหลายคนเล่าภาพที่เกิดขึ้นจริงในวันนั้นซึ่งก็ขัดแย้งกับถ้อยคำในบันทึกประจำวันของตำรวจอีกคนติดต่อตำรวจในพื้นที่เพื่อขอดูภาพในกล้องวงจรปิดส่วนคนที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าคอยเกาะติดผมอย่างไม่ให้คลาดสายตาบ้าเอ้ยทั้งที่ผมมาเป็นลูกค้าชั้นดีส่งเบี้ยประกันชั้นหนึ่งมาหลายปีไม่มีขาดแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับเงินของพวกมันแม้แต่แดงเดียวแต่มันทำกับผมยังกับเป็นผู้ต้องหาคดีอุกชะกันเพียงวันเดียวหลักฐานเอาผิดผู้ต้องหาอย่างผมก็เริ่มมีน้ำมีเนื้อ
เมื่อยังหลงเหลือภาพจากกล้องวงจรปิดในเช้าวันนั้นอยู่โชคดีที่กล้องจับภาพจากมุมด้านหน้าเสียส่วนกล้องจากมุมด้านหลังน่าจะเป็นกล้องรุ่นเก่าภาพจึงไม่ชัดเจนมากนักแต่ภาพจากมุมด้านข้างเห็นชัดเจนว่าซุปเปอร์คาร์สีเขียวคันนั้นแทรกจากเลนขวามาตัดหน้ารถของผมก่อนจะหายลับไปจากกล้องเจ้าคนที่เป็นหัวหน้ายิ้มเหี้ยมเกรียมเหมือนได้รับชัยชนะไหนตอบผมหน่อยสิคุณพีรพลตกลงวันนั้นน่ะคุณเผลอหลับหรือว่าตกใจที่มีรถมาตัดหน้าผมอ้ำอึ้งจำนนในหลักฐานหากรถมาแบบนี้เหมือนเจตนาฆ่าเลยนะซาเล้งพังขนาดนั้นทำไมคุณถึงกล้าลงบันทึกว่าอุบัติเหตุเล็กน้อยล่ะพอเห็นผมเงียบมันก็หันไปกรอภาพย้อนหลังอีกครั้งให้ตายเถอะเจ้ารถสีเขียวคันนั้นเป็นใครอ่ะทำไมคุณต้องพยายามปกป้องมันด้วยเป็นแฟนคุณหรือว่าญาติคุณกันล่ะไอ้คนบนรถน่ะสำคัญแค่ไหนถึงหักพวงมาลัยไปใส่คนแก่แบบนั้นแถมยังพยายามปกปิดเรื่องไม่ให้เรารู้อีกด้วยผมหน้าเสียทุกสิ่งที่ผมพยายามทำสูญเปล่าทั้งหมดนี่เมื่อไม่มีอะไรแก้ตัวแล้วสารภาพไปก็คงดีเหมือนกันถ้าพวกประกันอยากมายุ่งนักก็ให้พวกมันไปเอาเรื่องกับคู่กรณีพันล้านของผมเองยังไม่ทันอ้าปากลูกน้องคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามากระซิบอะไรบางอย่างกับหัวหน้าทำเอาเจ้าจอมกลางนั้นหน้าซีดเผือดกระซิบอุบอิบกับลูกน้องอีกคนหนึ่งก่อนที่จะให้เจ้านั่นมาพาผมออกไปข้างนอกห้องประชุมผมเดินออกมาด้วยสีหน้างงงวยมันยิ้มเบาๆเราก็ลำบากด้วยกันทั้งหมดนี่แหละพี่แต่ไม่ต้องกังวลนะครับคงเคลียร์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะติดต่อไปอีกทีนะ

ัสดีค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวเบาสมองแล้วนะคะวันนี้พวกเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีพลเมืองดีที่เป็นข่าวดังในช่วงนี้คุณพีรพลขจรสวัสดิ์หรือว่าที่หลายท่านรู้จักในนามพีรพลพลเมืองดีค่ะห้องส่งวันนั้นมีเสียงปรบมือเพียงปอดแปะคนตัดต่อรายการคงจัดเสียงปรบมือดังสนั่นเข้าไปทีหลังพิธีกรชายและหญิง2คนและหัวหน้าทีมสืบข้อเท็จจริงจากบริษัทประกันภัยนั่งอยู่หน้ากล้องวันนั้นผมได้รับการติดต่อมาว่าทีมสืบข้อเท็จจริงไม่ติดใจเรื่องกับผมอีกต่อไปแล้วก็ขอเรียนเชิญให้ผมมอกรายการแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายเล่าเหมือนเดิมทุกอย่างได้เลยครับช่วยกันหน่อยนะพี่อยากจะให้คุณพีรพลเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังอีกสักครั้งค่ะครับผมว่าคนฟังอาจจะเบื่อแล้วเสียงหัวเราะของสองพิธีกรไก่เจ้าหัวหน้าจอมกลางนั้นดูเป็นธรรมชาติเหลือเกินวันนั้นผมมีนัดคุยกับลูกค้าตอนเช้าก็เลยออกมาเช้ากว่าปกติพอดีว่าคืนนั้นน่ะผมพักผ่อนน้อยอาจจะคิดเครียดนะครับต้องทำงานเอกสารเกือบทั้งคืนแล้วก็ต้องเตรียมตัวคุยธุระสำคัญพอถึงไฟแดงที่เกิดเหตุซึ่งเลขไฟแดงขึ้นนานเกือบ2นาทีผมเอนตัวบิดขี้เกียจนิดหน่อยแต่ยังไงก็ไม่รู้สิผมก็วูบๆไปมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็ชนโครมเข้าแล้วหลับกลางไฟแดงเลยเหรอคะพิธีกรสาวทำหน้าตื่นเต้นทั้งที่คงรู้เรื่องของผมดีอยู่แล้วนี่คือความเป็นพลเมืองไม่ดีไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมหัวเราะผมรีบลงจากรถก็พบว่าคนที่ผมชนนั้นก็คือลุงเปคนเก็บขยะที่อยู่ในละแวกนั้นโชคดีที่ชนเข้าไม่แรงนักแกก็มีแผลถลอกเล็กน้อยจากนั้นผมก็พาแกไปส่งที่โรงพยาบาลจนแกหายดีนะครับแล้วเราก็ยังได้ยินว่าคุณช่วยเหลือลุงอีกหลายอย่างทั้งเปลี่ยนขาเทียมให้ซื้อรถสามล้อให้ใหม่แล้วก็ช่วยเหลือทุนการศึกษาให้หลานลุงด้วยใช่ไหมคะผมพยักหน้าทำไมต้องทำขนาดนั้นคะผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมนะครับเราอยู่ในสังคมเดียวกันเห็นคนที่ขาดคนที่พร่องผมก็คิดว่าถ้ามีหัวจิตหัวใจอยู่บ้างก็ต้องหวั่นไหวส่วนเรามีมากกว่ามากพอจะแบ่งปันได้เราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนอื่นเท่าที่เราจะทำได้คุณพีรพลทำเพื่อสังคมแบบนี้เป็นประจำเลยหรอคะนึกภาพค่าใช้จ่ายที่พอกพูนจากเหตุการณ์นี้คงจะต้องพยายามหาเงินมาโปะให้พ้นเดือนคือผมคิดว่าการทำบุญไม่ต้องไปวัดอย่างเดียวแค่เราทำดีกับเพื่อนร่วมสังคมผลบุญที่เราทำก็จะตอบแทนเรามาทันทีคือทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นครับคุณลองนึกภาพดูสิมันจะไม่น่าอยู่ได้ยังไงหลังจากวันนั้นลุงเตก็มีสีหน้าที่สดชื่นแจ่มใสไปเก็บขยะก็มีรอยยิ้มทักทายคนอื่นเสมอทุกคนที่เห็นก็พลอยยิ้มตามแกไปด้วยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้แหละที่เราในฐานะพลเมืองของชาติควรทำเพื่อให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับได้ยินมาว่าคุณลุงยกย่องคุณมากเป็นคนสำคัญของครอบครัวลุงเลยนะคะครับผมคิดว่าคนเราทุกคนที่อยู่ในสังคมต่างก็เป็นครอบครัวครับคำว่าครอบครัวมันคงไม่ได้จำกัดแค่พ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายของเราแต่ว่าเพื่อนบ้านป้าร้านข้าวริมถนนพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกงร้านขายของชำหน้าปากซอยหรือแม้แต่ลุงคนเก็บขยะท้ายซอยอย่างลุงเปทั้งหมดก็คือคนสำคัญครับทุกคนทำให้สังคมขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ผมไม่ได้เรียกลุงแค่เพราะว่าเขาอายุมากกว่าพ่อผมแต่ก็นับถือเขาที่เป็นคนทำงานสุจริตคนหนึ่งหากไม่มีลุงคอยเก็บขยะชุมชนจะสะอาดได้ยังไงถ้าเรานับว่าเขาเป็นครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งในสังคมที่เราอาศัยอยู่ความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันก็จะเกิดขึ้นในใจของเรานำไปสู่การทำสิ่งดีๆให้แก่กันครับ

ผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังกันใหม่ได้ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะในรายการศาลาวรรณกรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงมหาดไทยจับกลุ่มขบวนการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทยได้3รายเป็นอดีตปลัดอำเภอและผู้ใหญ่บ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายทุจริตทางทะเบียนราษฎรจับกุมอดีตปลัดอำเภอผู้ใหญ่บ้านนายหน้าร่วมกันสวมสัญชาติไทย
6: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลปฏิบัติการย้อนเก็ดมังกร EP 3ว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมขบวนการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทยซึ่งมีพฤติการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบผ่านการอนุมัติการแจ้งเกิดเกินกำหนดเป็นเท็จให้กับบุตรของบุคคลต่างดาวจำนวน3รายได้แก่อดีตปลัดอำเภอในฐานะนายทะเบียนผู้รับแจ้งและอนุมัติผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้รับแจ้งย้ายเข้าและนายหน้าชาวไทยซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ร่วมกันกระทำผิดในช่วงระหว่างเดือนเมษายน2568ถึงกุมภาพันธ์2569โดยมีผู้ร่วมกระทำผิดรวมกว่า15รายโดยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและกลุ่มทุนสีเทาเนื่องจากพฤติการสวมสิทธิสัญชาติไทยถือเป็นภัยความมั่นคงร้ายแรงและจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างพร้อมสั่งการให้จังหวัดสำนักทะเบียนอำเภอและท้องถิ่นทุกแห่งนำแอปพลิเคชันไทยดีมาช่วยยกระดับการตรวจสอบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการย้ายปลายทางเพื่อทำบัตรประชาชนครั้งแรกสำหรับผู้มีอายุเกิน15ปีรวมถึงกรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีตัวตนจริงหรือไม่เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ในทะเบียนบ้านโดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดเปิดเผยผลชันสูตรร่างนักท่องเที่ยวหลงป่าเขาเจ็ดยอดเสียชีวิตจากการตกหน้าผากระทบโขดหินคอหักหลังเดินออกนอกเส้นทาง
7: นายธนสารจันทราโชตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดกล่าวถึงกรณีนางสาววันธนีเลขวันวิเศษอายุ54ปีนักท่องเที่ยวเดินหลงป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาเจ็ดยอดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดจังหวัดตรังว่าจากการชันสูตรผู้เสียชีวิตตกหน้าผากระทบโขดหินฟกช้ำบริเวณใบหน้าคอหักและจมน้ำเพราะในร่างกายมีน้ำปริมาณมากในปอดทำให้เสียชีวิตส่วนร่างผู้เสียชีวิตนำไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่หลังทีมเจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาได้เมื่อเวลาประมาณ24นาฬิกา ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนโคราช Next Gen All for Education นำร่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นแซนด์บ็อกซ์ในการปฏิรูปการศึกษาขับเคลื่อน5นโยบายหลักสู่มาตรฐานระดับชาติน
8: ายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่โคราช Next Gen All for Education ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่ากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปรับทิศทางการลงทุนด้านการศึกษาสู่โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีโดยใช้แนวคิด All for Education บูรณาการทุกภาคส่วนโดยนำร่องที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นแซนด์บ็อกซ์สู่ Learning and Innovation City ควบคู่กับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout และระบบครัวกลาง Cloud Kitchen เพื่อเป็นต้นแบบแก่โรงเรียนทั่วประเทศโดยมั่นใจว่าหากประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ภายในปี2570จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบการศึกษาไทยโดยมีครูและผู้บริหารเป็นหัวใจสำคัญของความเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าผลักดันพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกเลิกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและปรับโครงสร้างคณะอนุกรรมการข้าราชการครูศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ

วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตินันตั้งประเสริฐทุกวันศุกร์เวลา 21:00 น.ถึง 22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz รวมทั้งเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังนะคะไปรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสาระประโยชน์ต่างๆมากมายข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาลต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19 ด้วยค่ะเริ่มรายการวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยากจะแนะ7ทักษะที่เราจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆแบบนี้เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนนะคะวันนี้เรามาดูกันค่ะโดยกรมอนามัยนะคะกระทรวงสาธารณสุขได้แนะประชาชนให้ดูแลสุขภาพของตนเองลดเสี่ยงโรคและภัยพิบัติด้วย7ทักษะที่เราจะปรับตัวพร้อมรับภัยที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากสภาพภูมิอากาศค่ะซึ่งนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยได้พูดถึงว่าประเทศไทยในตอนนี้นะคะกำลังประสบกับปัญหาความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั้งจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นและรูปแบบของฤดูฝนที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติส่งผลให้ประชาชนนั้นเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคจากความร้อนและโรคติดต่อนำโดยแมลงค่ะดังนั้นค่ะเราจึงควรมีทักษะที่จะปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศค่ะเริ่มจาก1ให้เราทุกคนนั้นติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการพยากรณ์อากาศเป็นประจำนะคะเพื่อให้รู้ถึงสภาพอากาศและเตรียมตัววางแผนในการใช้ชีวิตประจำวันให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพน้อยที่สุดค่ะ 2. ประเมินสุขภาพหรือเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพเป็นระยะซึ่งเราลองสังเกตอาการนะคะหรือติดตามความผิดปกติของร่างกายทั้งต่อตนเองและบุคคลใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษอย่างเช่นเด็กผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวหญิงตั้งครรภ์ผู้ทำงานกลางแจ้งนะคะโดยเตรียมยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การปฐมพยาบาลให้พร้อม 3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้เกิดการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเหมาะสมอย่างเช่นการหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงสภาพอากาศร้อนจัดการเตรียมน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดและเพียงพอค่ะในช่วงเกิดภัยแล้งหรือภัยน้ำท่วมข้อถัดมาค่ะคุณผู้ฟัง

เรายังต้องเตรียมความพร้อมเมื่อต้องประสบภัยพิบัติด้วยอย่างเช่นหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเราก็ควรเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินยารักษาโรคอาหารและน้ำดื่มและการเตรียมข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อย้ายสู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางรัฐจัดให้อย่างทันการค่ะ 5. ดูแลสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมอย่างเช่นการปลูกต้นไม้การสร้างพื้นที่สีเขียวก็ช่วยนะคะในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกลดอุณหภูมิโดยรอบให้ร้อนน้อยลงรวมทั้งจัดการอนามัยค่ะสิ่งแวดล้อมเพื่อลดพาหะนำโรคอย่างเช่นกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายและการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสมยังไม่เพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ฟังลำดับที่6เราจะต้องใช้พลังงานสะอาดลดการใช้พลาสติกและเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดให้มากขึ้นสุดท้ายนะคะเรายังต้องเสริมทักษะความรู้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในอนาคตเนื่องจากอันตรายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะอาจรุนแรงมากขึ้นในอนาคตก็ได้ดังนั้นค่ะเราทุกคนจึงควรใส่ใจที่จะดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวหมั่นหาความรู้นะคะเพื่อเสริมทักษะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่เสมอรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมและอาคารบ้านเรือนให้พร้อมรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตค่ะช่วงแรกนำเรื่องของการปรับตัวเพื่อจะเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของบ้านเราในช่วงแรกของสาระสารพันค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ฟังมียังนำเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเรื่องของการจัดการขยะมาฝากคุณผู้ฟังด้วยคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าภัยจากขยะหากว่าเรานะจัดการขยะนั้นไม่เหมาะสมจะส่งผลต่อทั้งระบบนิเวศเลยนะคะเขาบอกว่าขยะที่ถูกจัดการไม่เหมาะสมมีอะไรบ้างเราไปดูกันค่ะอย่างแรกเศษอาหารแล้วก็ไขมันอุดตันตรงท่อระบายน้ำการเทเศษอาหารหรือน้ำมันใช้แล้วลงท่อระบายน้ำเนี่ยจะทำให้ไขมันนั้นเกิดการสะสมจับตัวเป็นชั้นหนาส่งผลให้น้ำเน่าเสียและไหลผ่านได้ยากมากเลยนะคะโดยเฉพาะเวลาฝนตกก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้อย่างที่สองค่ะแพขยะและขยะในทะเลกว่าร้อยกว่า 80% นะคะจะเกิดขยะบนบกที่ถูกจัดการไม่เหมาะสมและทิ้งขยะไม่เป็นที่ก็ส่งผลต่อระบบนิเวศนั่นเองค่ะก็คือสิ่งมีชีวิตในทะเลเป็นอันตรายพวกสัตว์เหล่านี้อาจจะกินขยะที่เราทิ้งและเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินอาหารอุดตันอวัยวะภายในบาดเจ็บจากสิ่งมีคมและยังเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารเคมีและจุลินทรีย์ในขยะด้วย 3. ขยะอันตรายปนกับขยะทั่วไปขยะอันตรายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลอดไฟถ่านไฟฉายภาชนะบรรจุสารเคมีต่างๆที่หากทิ้งปะปนกับขยะทั่วไปโดยไม่คัดแยกและเขียนระบุว่าขยะอันตรายและนำไปทิ้งอย่างที่เฉพาะของขยะประเภทนี้อาจจะก่อภัยก็ได้นะคะ 4. ไมโครพลาสติกสู่ระบบนิเวศไมโครพลาสติกอะค่ะคือชิ้นส่วนของพลาสติกที่มีขนาดเล็กตั้งแต่5มิลลิเมตรขึ้นไปลงไปจนตามองไม่เห็นมักเป็นส่วนผสมนะคะของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของไมโครบีดอย่างเช่นยาสีฟันผงซักฟอกที่ยากต่อการดักกรองจนในที่สุดก็ไหลลงสู่ทะเลค่ะอย่างสุดท้ายค่ะนั่นก็คือขยะกองสุมตกค้างและในบางแห่งนั้นนะคะเกิดจากการมักง่ายของเรานะคะซึ่งอาจจะกลายเป็นความเลวร้ายต่อผู้อาศัยบริเวณรอบที่ต้องพบกับมลพิษทางอากาศเชื้อโรคและก็สารพิษอีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูและแมลงวันด้วยค่ะดังนั้นเรามาร่วมกันแยกขยะหรือจำกัดขยะให้อย่างเหมาะสมกันดีกว่าค่ะเพื่อระบบนิเวศของเราจะได้ดียิ่งขึ้นค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้ด้วยนะคะจากสสส.ค่ะช่วงนี้ไปพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะช่วงหน้าจะได้มาพูดคุยกับดร.สราวุธทองศรีคำค่ะ

0: าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องราวดีๆจากรอบโลกกันแล้วนะครับโดยในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็อยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจิตใจแล้วก็การดูแลตัวเองนะครับซึ่งล่าสุดนะครับผมก็ได้ไปเห็นบทความจากสมาคมจิตวิทยาของประเทศไทยมาเกี่ยวกับเรื่องของการเมตตาและก็การตระหนักรู้ในตัวเองนะครับโดยบทความนี้เนี่ยเขาก็เปรียบเทียบกับโลกภายในจิตใจของมนุษย์เราเนี่ยนะครับว่าเป็นเหมือนกับบ้านที่เรามักละเลยเพราะมัวแต่ไปจดจ่อกับความคาดหวังจากโลกภายนอกจนทำให้เราเกิดความเหนื่อยล้าโดยเฉพาะทางอารมณ์เนี่ยนะครับซึ่งผู้เขียนเนี่ยนะครับเขาก็สนับสนุนให้เราเนี่ยกลับมาสำรวจความคิดและก็ความรู้สึกของตัวเองผ่านการมีสติและก็การสร้างความเมตตาให้กับตัวเองด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะโอบรับเอาด้านที่มันเป็นความพึงพอใจและก็ด้านที่บกพร่องของตัวเองเนี่ยโดยเราก็ไม่ต้องตัดสินสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยเข้าใจความต้องการที่แท้จริงแล้วก็เยียวยาบาดแผลในอดีตที่มันยังค้างคาอยู่ในจิตใจของเราได้นะครับซึ่งการกลับมาเชื่อมโยงกับตัวเองเนี่ยมันเป็นการเมตตาต่อตัวเองนะครับเป็นการเชื่อมโยงกับตัวเองแบบอ่อนโยนซึ่งวิธีการเหล่านี้เนี่ยไม่เพียงจะช่วยให้จิตใจเนี่ยสงบขึ้นแต่มันยังสามารถส่งเสริมให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นและก็ดำเนินชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจากเนื้อหานี้เองนะครับผมก็ได้ไปค้นคว้าเพิ่มเติมมาและก็ไปเจองานวิจัยจากนักจิตวิทยาท่านหนึ่งนะครับท่านชื่อว่าคุณคริสตินเนสซึ่งเป็นคนที่พัฒนาแนวคิดเรื่องการเมตตาต่อตนเองนั่นเองนะครับคุณคริสตินเนี่ยก็ได้บอกไว้ว่าการที่มีทัศนคติที่ดีต่อชีวิตไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยต้องมั่นใจตลอดเวลาแต่คือการที่เราเนี่ยอยู่ข้างตัวเองแม้ในวันที่เราล้มลงนั่นเองนะครับโดยเขาก็อธิบายว่าแนวคิดของการเมตตาต่อตัวเองหรือมีความเห็นอกเห็นใจต่อตัวเองเนี่ยมันก็มีวิธีการ3อย่างง่ายๆนะครับอย่างแรกเลยก็คือความอ่อนโยนต่อตัวเองซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ใช่การตามใจตัวเองนะครับแต่มันเป็นการไม่ซ้ำเติมตัวเองอย่างที่2ก็คือการยอมรับว่าเราเองเนี่ยนะครับก็เป็นมนุษย์คนนึงเหมือนกันเราพลาดได้เหนื่อยได้มีความไม่สมบูรณ์แบบนะครับและอย่างสุดท้ายก็คือการรู้ตัวตลอดเวลานั่นเองรู้ว่าเรากำลังรู้สึกอะไรโดยไม่ต้องไปหนีความรู้สึกนั้นของเรานะครับซึ่งฟังดูแล้วอาจจะเหมือนเรื่องที่จะเป็นธรรมะนิดๆใช่ไหมล่ะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีงานวิจัยรองรับในเรื่องนี้ในเชิงจิตวิทยาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเช่นงานของคุณคริสโตเฟอร์เกรเมอร์และก็ทีมของเขาเนี่ยนะครับก็พบว่าแนวคิดการเห็นอกเห็นใจต่อตัวเองเนี่ยมันจะช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลและก็ช่วยให้คนเราเนี่ยฟื้นตัวจากความล้มเหลวได้มากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่งานของคุณพอลกิลเบิร์กก็พูดถึงระบบในสมองเรานะครับโอ้อันนี้ก็เป็นแนวคิดทางวิทยาศาสตร์จิตวิทยาสมองเลยนะครับที่เขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีระบบข่มขู่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเอาตัวรอดได้แต่ปัญหาก็คือในโลกปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้จะไปเจอสิงสาราสัตว์อยู่ในป่าอีกแล้วเพราะว่ามนุษย์เราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในป่าอีกแล้วนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องมีระบบที่จะขู่หรือว่าหวาดกลัวตลอดเวลาเพื่อที่จะทำให้เรามีชีวิตรอดแต่ปัจจุบันนี้ไอ้ระบบความคิดแนวนี้สัญชาตญาณแบบนี้เนี่ยมันก็ยังอยู่ใน mindset หรือว่าสมองของมนุษย์อยู่ตลอดเวลานะครับเราจึงนำเอาระบบนี้มาใช้ในการโจมตีตัวเองแทนและนั่นแหละครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเก่งกว่านี้ดีขึ้นกว่านี้ตลอดเวลาและก็ยังมีงานวิจัยของคุณมิลเลอร์นะครับที่เขาพูดถึงเรื่องนี้ในอีกมุมมองหนึ่งเขาบอกว่าความเมตตาที่แท้จริงเนี่ยมันเริ่มจากข้างในนั่นเองนะครับถ้าเราไม่เข้าใจตัวเองไม่รู้ว่าเรากำลังรู้สึกอะไรมันก็ยากนะครับที่เราจะเข้าใจคนอื่นได้จริงๆเหมือนกับคนที่พยายามให้กำลังใจคนอื่นแต่ข้างในตัวเองเนี่ยมันกำลังแหลกสลายอยู่นั่นเองนะครับส่วนงานวิจัยของประเทศไทยเองนะครับ ก็มีงานของคุณกมลโพธิเย็นนะครับเขาก็บอกว่าการที่เรามีความเห็นอกเห็นใจต่อตัวเองก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะมันช่วยลดการเปรียบเทียบนั่นเองลดการกดดันจากสังคมและก็ทำให้เราเนี่ยอยู่กับตัวเองได้อย่างสบายมากขึ้นนะครับผมชอบประโยคนึงมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าความสุขเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่เราดีพอแต่เกิดจากการที่เราเนี่ยยอมรับตัวเองได้ต่างหากล่ะครับลองคิดแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังถ้าวันนึงเนี่ยคุณผู้ฟังมีลูกหรือมีคนที่คุณผู้ฟังรักมากๆเขามาบอกว่าวันนี้ผมพังมากๆผมรู้สึกแย่มากๆคุณผู้ฟังจะตอบเขาว่ายังไงครับคุณผู้ฟังก็คงไม่พูดหรอกนะครับว่าก็เพราะเธอมันไม่เก่งเองแต่คุณผู้ฟังก็อาจจะบอกว่าไม่เป็นไรทุกคนก็พลาดกันได้หรือว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วทำไมเราไม่พูดแบบนั้นกับตัวเองบ้างนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็กลัวว่าถ้าใจดีกับตัวเองมากจนเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่พัฒนาตัวเองแต่ความจริงก็คือมันเป็นเรื่องตรงกันข้ามกันเลยนะครับในงานวิจัยเกี่ยวกับสมองและก็จิตวิทยาหลายๆชิ้นเนี่ยเขาก็บอกว่าคนที่มีความเห็นอกเห็นใจต่อตัวเองสูงเนี่ยไม่ได้ทำให้หยุดพัฒนาตัวเองเลยแต่เขายังคงพัฒนาได้โดยที่ไม่ต้องทนกับความเกลียดตัวเองนั่นเองนะครับและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแนวคิดการที่จะทำให้เรามีความสุขและก็พัฒนาตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องเกลียดตัวเองไม่ต้องกดดันตัวเองนะครับแต่สร้างความอ่อนโยนความเข้าอกเข้าใจให้กับตัวเองและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงที่2นี้เดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังกันต่อครับ
0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ

0: าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องราวจากรอบโลกกันแล้วนะครับในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำซึ่งผมก็จะมีเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องราวในเชิงจิตวิทยาที่เสริมสร้างพลังใจมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำนะครับโดยในเบรกนี้นะครับผมก็อยากจะมาชวนคุณผู้ฟังพูดคุยกันในเรื่องของจิตวิญญาณนะครับโดยเป็นเรื่องของสัญลักษณ์ที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์และจิตวิทยานะครับในเชิงจิตวิทยาเนี่ยมีการเปรียบเทียบกับสัญลักษณ์ในการใช้ชีวิตต่างๆมากมายเลยนะครับคุณผู้ฟังและสัญลักษณ์หนึ่งที่สำคัญก็คือสิงโตนั่นเองนะครับหลายครั้งนะครับคุณผู้ฟังในวัยทำงานเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าต้องที่จะคำรามหรือว่าล่าความสำเร็จอยู่ตลอดเวลาจนลืมความหมายของการใช้ชีวิตนะครับแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในมุมมองของจิตวิญญาณพลังของสิงโตเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การแสดงพลังอำนาจอย่างเดียวนะครับแต่อยู่ที่ความสมดุลอีกด้วยสมดุลเนี่ยนะครับเป็นยังไงนะครับวันนี้นะครับเรามาลองเรียนรู้วิธีการนำสัญชาตญาณของสิงโตมาปรับใช้เพื่อให้เราเนี่ยเป็นผู้นำที่มีความสุขและมีชีวิตที่สมดุลอย่างยั่งยืนกันดีกว่านะครับโดยนักจิตวิทยาชื่อดังอย่างคุณคางจุงเนี่ยนะครับเขาก็เคยเปรียบเทียบสิงโตเนี่ยว่าเป็นสัญลักษณ์ของพลังทางจิตวิทยาที่ทรงพลังมากเขาบอกว่าสิงโตเนี่ยเป็นภาพแทนของชาโดว์หรือว่าด้านมืดในจิตใจของเรานั่นเองซึ่งหากเราเรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจและก็รวมเอาพลังเหล่านี้เข้ากับตัวตนของเราได้เราก็จะกลายเป็นบุคคลที่สมบูรณ์และมีวุฒิภาวะนั่นเองนะครับโดยการสร้างความสมดุลของชีวิตจึงเริ่มต้นจากการยอมรับตัวเองครับสิงโตในฐานะสัตว์วิญญาณเนี่ยสอนให้เราหันกลับมาสำรวจทั้งจุดแข็งและก็จุดอ่อนภายในจิตใจของตัวเองพลังที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่ความสามารถในการควบคุมผู้อื่นแต่คือการควบคุมอารมณ์และก็แรงผลักดันภายในใจของตัวเองนั่นเองนะครับเหมือนสิงโตที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรที่จะสู้และเมื่อไหร่ควรจะสงบนิ่งเพื่อสะสมพลังงานซึ่งนอกจากการจัดการจิตใจของตัวเองแล้วนะครับสภาพแวดล้อมที่เราอยู่เนี่ยก็สำคัญมากๆต่อสมดุลการใช้ชีวิตครับในแง่ของการทำงานเนี่ยผู้นำแบบสิงโตไม่ได้หมายถึงการเดินนำหน้าเพียงอย่างเดียวนะครับสิงโตเนี่ยเป็นสัตว์ที่ให้ความสำคัญกับฝูงหรือว่าทีมหรือว่าครอบครัวก็ได้นะครับโดยสมดุลชีวิตที่ยอดเยี่ยมเนี่ยจึงขาดความสัมพันธ์ที่ดีไปไม่ได้เด็ดขาดผู้นำแบบสิงโตที่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือผู้ที่สร้างความไว้วางใจและก็ความภักดีให้กับทีมให้กับคนรอบข้างพวกเขานี่เป็นศูนย์รวมของความเชื่อมั่นที่ทำให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกว่าปลอดภัยมั่นคงและที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือสิงโตเนี่ยจะออกล่าเมื่อจำเป็นเท่านั้นซึ่งสะท้อนถึงการรู้จักที่จะโฟกัสในเป้าหมายที่สำคัญจริงๆและก็รู้จักที่จะปล่อยวางเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อที่จะรักษาพลังงานไว้สำหรับสิ่งที่สำคัญกว่าหรือว่าเป้าหมายที่แท้จริงนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะชวนคุณฟังให้ลองระลึกถึงสิงโตเมื่อเวลาที่เราเนี่ยเกิดปัญหาเกิดความเหนื่อยล้านะครับว่าเสียงคำรามของเราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องดังที่สุดเพื่อให้คนยอมรับศักดิ์ศรีและก็ความเชื่อมั่นสามารถแสดงออกผ่านความสงบนิ่งและการยืนหยัดที่ถูกต้องก็ได้ขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณผู้ฟังเนี่ยพบสมดุลแห่งตัวเองในใจนะครับและก็กล้าที่จะเป็นตัวเองมั่นคงในเป้าหมายแต่ก็อ่อนโยนต่อคนรอบข้างและก็ตัวเองด้วยนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18 นาฬิกาเป็นต้นไป ณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: ครับ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมข้างล่างราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กรมสรรพากรเดินหน้าดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณชินวัตรภายหลังศาลฎีกามีคำพิพากษาฟินิจฉัยว่าการประเมินภาษีของเจ้าพนักงานชอบด้วยกฎหมายทำให้หนี้ภาษีอากรตามการประเมินเป็นที่สุดนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่ากรมสรรพากรได้ติดตามเร่งรัดภาษีค้างจากนายทักษิณมาโดยตลอดทั้งการแจ้งเตือนการสอบสวนทรัพย์สินเพื่อยึดและอายัดรวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อบังคับชำระหนี้ภาษีอากรให้ครบถ้วนอย่างไรก็ตามหากการเร่งรัดจัดเก็บภาษีไม่สามารถชำระได้ครบตามการประเมินกรมสรรพากรจะพิจารณาดำเนินการฟ้องนายทักษิณชินวัตรเป็นคดีล้มละลายต่อไปโดยยืนยันว่าทุกขั้นตอนดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและอายุความเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ6หน่วยงานรัฐเดินหน้าจ้างงานคนพิการสร้างสังคมแห่งโอกาสอย่างเท่าเทียม
4: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ6หน่วยงานภาครัฐลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ขับเคลื่อนนโยบายการจ้างงานคนพิการในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ์และโอกาสอย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะการมีงานทำซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำหรับปี2569กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด5แนวทางสำคัญในการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการได้แก่การผลักดันการจ้างงานคนพิการในภาครัฐการพิจารณาศักยภาพของคนพิการเป็นหลักในการกำหนดตำแหน่งงานการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมอาชีพแบบพุ่งเป้าการส่งเสริมการออกแบบสำหรับทุกคนตามหลัก Universal Design และการสร้างแรงบันดาลใจให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองและเป็นกำลังสำคัญของสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
0: จังหวัดพังงาจัดงานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปงนำเสนออำเภอกระปงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตผลไม้ของจังหวัดพังงา
5: ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกระปงจังหวัดพังงานายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปงประจำปี2569กระปงทุเรียนเฟสติวัล2026โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ทุเรียนคุณภาพและมังคุดทิพย์พังงาซึ่งเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจังหวัดพังงาและอำเภอกระปงเป็น

0: ที่ผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพและมีศักยภาพของจังหวัดพังงาจะได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าเกษตรของอำเภอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรและการเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้กับอาชีพเกษตรกรรมสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการประกวดทุเรียนมังคุดกล้วยเล็บมือนางการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนการสาธิตการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้ขณะที่สวนทุเรียนสาลิกาที่มาออกร้านภายในงานมีการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งสามารถช่วยกระตุ้นยอดขายจากผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดีชัดชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: ยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันค่ำคืนของวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วก็เป็นศุกร์แรกของเดือนมิถุนายนด้วยนะครับเสาร์อาทิตย์รายการเราไม่มีนะฮะหลายท่านก็หยุดราชการหยุดพักกันบางท่านบอกโอ้ยคุณบรรโลมไม่อยากให้มีเสาร์อาทิตย์เลยเพราะว่ามันจะเหงาไม่ได้ฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยโอ้น่ารักมากขอบคุณนะที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ดูแลแล้วก็รับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับสุขภาพดีวิถีไทยแล้วก็คืนวันศุกร์คืนนี้ก็ออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับฟังออนไลน์ได้ทั่วประเทศเลยนะครับ FM 92.5 MHz ออนไลน์รวมทั้งฟังเครือข่ายของวิทยุแห่งประเทศไทยที่รับสัญญาณด้วยพื้นที่ครอบคลุมเกือบจะทั่วประเทศทีเดียวขอบคุณไปยังเจ้าหน้าที่สวท.ในภูมิภาคที่รับสัญญาณด้วยนะครับเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพซึ่งก็จะมีทั้งแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกแล้วก็แพทย์แผนปัจจุบันเป็นความรู้ที่สามารถเอาไปดูแลตัวเองคนรอบข้างได้เลยนะครับสำหรับคืนนี้วิทยากรประจำรายการเราเป็นอาจารย์อาครับโอ้อาจารย์อาช่วงนี้นะขยันจริงๆเลยนะครับอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาเชาเจริญค่ำคืนนี้อาจารย์อาจะมีความรู้อะไรมาฝากเราแฟนคลับเราอ่ะเราไปพบกับอาจารย์อาเลยนะครับอาจารย์ครับ

0: เนี่ยน่าจะประมาณ2รอบแต่ว่ารอบแรกๆเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนกับนิดเดียวขึ้นไปเป็นทางๆแล้วก็หายไปแต่ว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยด้วยอายุด้วยแล้วด้วยภูมิที่ตกด้วยโอ้โหเม็ดเป่งๆเลยน้ำใสๆแล้วตอนหลังผมก็เลยไปฉีดวัคซีนงูสวัสดแล้วโอเคครับเรื่องนี้น่าสนใจมากน่าสนใจมากงูสวัสดเชิญเชิญอาจารย์ว่าต่อเลยครับเชิญครับ
1: ค่ะก็โรคงูสวัสดนะคะก็เป็นเชื้อไวรัสตัวหนึ่งนะคะชื่อวอริเซล่าซอสเตอร์นะคะก็เป็นพี่น้องตระกูลเดียวกับพวกเลิมอ่ะนะ
0: ค
1: ะการติดเชื้อครั้งแรกในชีวิตจะทำให้เป็นโรคอีสุอีใสก่
0: อ
1: นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยไวรัสมันก็จะซ่อนตัวอยู่ในปมประสาทนะคะได้นานหลายปีรอวันที่ร่างกายมีภูมิตกเมื่อไหร่เนี่ยนะคะมันสามารถที่จะแอคทีฟขึ้นมาได้อีกนะคะแบ่งตัวนะคะแล้วก็เลื้อยกระจายไปตามแนวเส้นประสาทนะคะมันจะขึ้นเป็นแนวเส้นประสาทเน
0: า
1: ะคล้ายๆงูเลื้อยนะคะ
0: มันจะขึ้นที่เดิมไหมจ๊ะหรือว่ามันจะเป็นเส้นประดาษเส้นเดิมไหมแนวเดิมไหมหรือไม่จำเป็น
1: ไม่จำเป็นค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะขึ้นที่เดิ
0: ม
1: มันก็ซ่อนอยู่ตามตรงนั้นน่ะ
0: มันใกล้ชิดตรงนั้นน่ะเนาะจุด
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะมีโอกาสตรงกันมากหน่อยแต่มันก็ไม่เสมอไป
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งภูมิตกปุ๊บมันก็สามารถที่จะกำเริบขึ้นมาใหม่ได้อีกในคนที่เคยเป็นมาแล้วนะคะทีนี้การติดเชื้อเนี่ยสามารถติดผ่านการหายใจเอาละอองเชื้อไวรัสเข้าไปนะคะการไอจามหรือว่าการสัมผัสกับตุ่มน้ำโดยตรงเนาะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราไปโรงพยาบาลอะไรหรือคนเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำไม่สวมหน้ากากอนามัยแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคนที่ภูมิแข็งแรงดีอะค่ะการหายใจเอาละอองไวรัสเข้าไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดโรคงูสวัสดทุกคนเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของแต่ละคนด้วยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นที่ตัวเองมากกว่าว่าเคยเป็นแล้วภูมิตกแล้วก็เป็นขึ้นมาใหม่นะคะ
0: ค
1: ทีนี้อาการเนี่ยก็คือมันเป็นการติดเชื้อโรคอะนะคะเพราะนั้นเนี่ยก่อนจะมีผื่นเนี่ยบางคนจะนำมาด้วยไข้ก่อนนะคะไข้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ร่างกายเราพยายามที่จะแสดงออกมาว่าเอ้ยมีสิ่งแปลกปลอมมีเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายนะคะแล้วก็จะเริ่มเจ็บ แปลกๆนะคะแสบร้อนตามแนวเส้นประสาทนะคะแล้วก็อาจจะมีปวดเมื่อยเนื้อตัวเหมือนคนจะเป็นไข้อะนะคะอาจจะมีปวดหัวได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นแถวๆใกล้หัวอะไรเงี้ยนะคะหรือถ้าเป็นแถวๆใกล้ตาเนาะก็อาจจะทำให้ตามันสู้แสงไม่ได้นะคะทีนี้พอมีอาการนำมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นระยะออกผื่นนะคะผื่นมันก็จะขึ้นแดงๆตามแนวเส้นประสาทนะคะแล้วก็ตามด้วยตุ่มขึ้นมาพองมาเป็นตุ่มน้ำใสนะคะคนไข้ก็มักจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนนะคะบริเวณเนี่ยมันมักจะขึ้นด้านใดด้านหนึ่งของร่างกายหรือด้านใดด้านหนึ่งของใบหน้านะคะมันจะไปตามแนวอ่ะมันมักจะไม่พันรอบอ่ะนะคะแต่ถ้าเขาบอกว่าพันรอบแล้วตายเนี่ยอาจจะตายจากภาวะอื่นแทรกซ้อนร่วมด้วยนะคะทีนี้ในคนที่มีความเสี่ยงก็คือคนที่ภูมิไม่ค่อยดีนะคะเช่นเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะเป็นโรคมะเร็งที่อาจจะไปรับยาเคมีบำบัดนะคะหรือว่าคนที่กินยากดภูมิอยู่อย่างเช่นพวกสเตียรอยด์อะไรเงี้ยนะคะทีนี้ที่เจอบ่อยๆเลยก็คือผู้สูงอายุนะคะอาจจะไม่ได้มีโรคประจำตัวเหมือนอะไรกินยากดภูมิอะไรแต่ว่าพอคนอายุมากขึ้นเนี่ย50ปีอะไรเงี้ยขึ้นไปอะค่ะภูมิจะตกได้มากกว่าหนุ่มสาวนะคะหรือว่าคนหนุ่มสาวเองก็มีโอกาสเป็นได้ถ้าเครียดพักผ่อนไม่พอเนี่ยอันนี้ก็คือเจอบ่อยก็สามารถที่จะเป็นขึ้นมาได้นะคะทีนี้ภาวะแทรกซ้อนของโรคงูสวัสดเนี่ยก็คือแม้ว่าผื่นอะไรจะแห้งหายไปแล้วเนี่ยมักจะตามมาด้วยอาการปวดตามแนวเส้นประสาทนะคะจะปวดมากปวดน้อยปวดอยู่นานหรือปวดอยู่ไม่นานเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนนะไม่สามารถที่จะบอกทำนายได้ล่วงหน้านะคะถ้าตอนเป็นเยอะ

0: ไม่ค่อยดีติดเชื้อไวรัสแนวกว้างเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทิ้งรอยอยู่นานนะคะแล้วก็ถ้าขึ้นตานะคะอาจจะทำให้เกิดแผลที่กระจกตาตาผ้ามัวนะคะจอประสาทตาอักเสบจนถึงทำให้สายตาพิการได้จริงๆถ้างูมันเลื้อยขึ้นตาเนี่ยอันตรายสุดละนะคะจะอันตรายมากกว่าใบหน้าส่วนอื่นอีกถ้ามันใกล้ตาเนี่ยนะคะ เพราะว่าเขามีการศึกษาพบว่าตัวงูสวัสดที่มันใกล้ดวงตาเนี่ยค่ะจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันมีผลในเรื่องของการทำให้เส้นเลือดมันอักเสบอะค่ะพอเส้นเลือดมันคือเส้นประสาทเส้นเลือดเนี่ยมันอยู่ใกล้กันนะคะคือพอมันขึ้นตามแนวเส้นประสาทเนี่ยมันก็ไปกระทบกับตัวผนังเส้นเลือดให้อักเสบด้วยนะคะพอเส้นเลือดมันมีการอักเสบปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสที่ร่างกายเราจะสร้างลิ่มเลือดขึ้นมาได้นะคะเขามีการศึกษาพบว่าคนที่เป็นงูสวัสดแถวๆใบหน้าหรือใกล้ดวงตาเนี่ยนะคะภายใน1เดือนเนี่ยหลังจากช่วงที่เป็นเนี่ยนะคะจะเพิ่มโอกาสเป็นสโตรกหรืออัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยมากกว่าคนปกติเกือบ2เท่านะคะแล้วก็ความเสี่ยงเนี่ยสามารถมีตั้งแต่1ถึง1เดือนถึง1ปีนะคะแต่ว่า1ปีเนี่ยโอกาสก็จะน้อยลงแต่ก็ยังมากกว่าคนที่ไม่เป็นอ่ะนะคะภายใน1ปีคนหลังจากที่เป็นงูสวัสดบริเวณใบหน้าหรือใกล้ดวงตาเนี่ยจะเพิ่มโอกาสการเป็นสโตรกประมาณ 1.2 เท่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลภูมิคุ้มกันให้ดีนะคะทีนี้ภูมิคุ้มกันเนี่ยก็คือเราต้องดูเรื่องของการนอนเนาะการนอนเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยในการที่จะทำให้ภูมิคุ้มกันเราดีนะคะไม่ภูมิไม่ตกอ่ะนะคะแล้วก็อย่างอื่นก็จะเป็นเรื่องอารมณ์นะคะอย่าเครียดนะ พูดง่ายแต่ว่าอาจจะทำยากเราก็ต้อง
1: พยายาม
0: หาวิธีปล่อยวางกันนะคะอาจจะธรรมะที่ธรรมะอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็การรับประทานอาหารนะคะที่มีประโยชน์มีวิตามินแร่ธาตุนะคะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของทำให้ภูมิเราดีอย่างเช่นเวลาคนเป็นงูสวัสดเนี่ยเขาจะพยายามอยากให้หลีกเลี่ยงพวกอาหารแปรรูปนะคะหรืออาหารที่มันมีน้ำตาลสูงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพวกเหล้าเบียร์แอลกอฮอล์เพราะว่าพวกเนี้ยมันทำให้ภูมิคุ้มกันเรา
1: ตกใช่
0: เราแบบไม่ค่อยดีอ่ะทำให้ร่างกายมันอักเสบง่าย
1: ครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็การรักษาเนี่ยถ้ายาแผ่นปัจจุบันส่วนใหญ่เขาก็ใช้ยาอะไซโครเวียนะคะก็มีทั้งแบบกินแล้วก็แบบฉีดนะส่วนใหญ่ก็เริ่มกันแบบกินน่ะนะคะคนเป็นเยอะๆนั่นแหละถึงจะต้องไปนอนโรงพยาบาลฉีดนะคะก็จะให้กันกินหรือฉีดเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันละ 4-5 รอบนะคะเพราะว่าไวรัสเนี่ยเวลามันก๊อปปี้แบ่งตัวเองอะค่ะตามแนวเส้นประสาทขยายตัวเนี่ยมันแบ่งตัวเร็วมากนะคะเป็นจำนวนแบบเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องให้ยาถี่นะคะเพราะว่ายาแผนปัจจุบันอย่างอะไซโควียเนี่ยมันมีผลกลไกในการออกฤทธิ์ในการยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสนะคะยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสเพราะนั้นเนี่ยไวรัสมันพยายามแบ่งตัวเองตลอดเวลาช่วงที่โรคมันกำเริบเนี่ยนะคะเราก็ต้องใส่ยาลงไปในร่างกายถี่ไม่ว่าจะกินหรือทานะคะเพื่อไปหยุดยั้งการแบ่งตัวของมันแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของร่างกายเราเองภูมิคุ้มกันร่างกายของเราเองที่จะต้องมากำจัดไวรัสที่หลงเหลืออยู่นะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราฟื้นตัวกลับมาได้ตามปกตินะคะถ้าเป็นแผนสมุนไพรเนี่ยนะคะตัวที่อันดับหนึ่งนัมเบอร์วันเลยก็คือพยายอนะคะราชายาโรคผิวหนังหรือว่าเสลดพังพรตัวเมียก็จะเป็นยาที่แรงกว่าตัวผู้มีหนามนะคะก็จริงๆแล้วมันใช้รักษาพวกโรคผิวหนัง ผื่นแพ้ผื่นคันลมพิษแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะรวมถึงเลิมแล้วก็งูสวัดนะคะคือพญายอเนี่ยมันเป็นพืชวงเดียวกับฟ้าทะลายโจรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวงนี้มันจะเก่งกับการต้านเชื้อไวรัสนะคะฟ้าทะลายโจรเก่งกับไวรัสหวัดนะคะพญายอก็เก่งกับไวรัสเลิมงูสวัดนะเป็นพี่น้องตระกูลเดียวกันนะคะทีนี้การศึกษาวิจัยเนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างจากยาแผนปัจจุบันนะคะคือเขาพบว่าตัวพญายอเนี่ยมันมีฤทธิ์เด่นในการในกับเชื้อไวรัสเนี่ยตอนที่ไวรัสมันยังไม่เข้าเซลล์นะคะคือตอนที่มันติดเชื้อละมันยังไม่เข้าไปในเซลล์เนี่ยตัวพญายอเนี่ยมันจะช่วยยับยั้งการเข้าไปในเซลล์การเกาะติดของไวรัสคือยับยั้งตั้งแต่เนิ่นๆต้นๆน่ะนะคะแต่ถ้ามันเข้าไปในเซลล์แล้วมันทำการแบ่งตัวเนี่ยจริงๆพญายอก็สามารถที่จะยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้เหมือนกับอะไซโควียแต่ว่ามันเก่งตอนต้นมากกว่านะคะซึ่งอะไซโควียเนี่ยจะไม่มีผลในเรื่องของป้องกันการเกาะติดหรือการเข้าเซลล์คืออะไซโควียเนี่ยจะไปเก่งตอนที
1: ่
0: ไวรัสมันเข้าเซลล์ไปแล้วมันกำลังแบ่งตัวนะเพราะว่ายาแผนปัจจุบันเนี่ยกลไกมันจะเป้าหมายมันจะมันเหมือนกับว่าจะบุ้งไปตรงไหนก็ตรงนั้นน่ะนะคะมันจะไม่ได้มีฤทธิ์แบบเยอะแยะมากมายอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นเนี่ยการใช้ร่วมกันก็อาจจะได้ประโยชน์นะคะเพราะว่าแต่ข้อดีที่เหนือกว่าของพญายอคือถ้าเรารู้ตัวว่าเราเคยเป็นแล้วมันเหมือนจะเป็นอีกเนี่ยนะเวลาคนจะเป็นมันต้องมีสัญญาน
1: ะ
0: มีไข้มีเจ็บแปบแสบร้อนตามแนวที่มันกำลังจะขึ้นผื่นเนี่ยนะคะให้เรารีบทาพญายอเลยนะคะให้เรารีบทาพญายอเลยคือบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเป็นงูสวัดหรือเปล่าเป็นเลิมหรือเปล่าก็ทาไปเถอะค่ะเพราะว่ามันช่วยเรื่องผื่นอะนะคะจะจากเชื้อหรือจากไม่ใช่เชื้อเนี่ยมันก็ช่วยได้นะคะแต่ถ้ามันเป็นเชื้อเลอมูสวัดจริงๆเนี่ยการทาแต่เนิ่นๆจะให้ประสิทธิภาพสูงมากนะคะมันจะดีด้วยอะเพราะว่ามันตัดตอนตั้งแต่ตอนต้นอะนะคะไม่ให้ตัวไวรัสเนี่ยมันเข้าไปในเซลล์นะคะทีนี้ข้อดีที่เหนือกว่าอีกคือตัวพญายอเนี่ยมันมีฤทธิ์ลดปวดได้ด้วยนะคะมันสามารถที่จะลดปวดได้ลดการอักเสบได้นะคะแล้วก็มันช่วยปรับภูมิคุ้มกันบริเวณนั้นได้นะคะแล้วก็คล้ายๆฟ้าทะลายโจรเลยนะคะแล้วก็มันสามารถที่จะสมานแผลได้มันจะมีสารตัวนึงที
1: ่
0: ทำให้แผลมันสมานได้ไวขึ้นค
1: ือ
0: เคยเจอรีวิวคนไข้ที่แบบว่าเขาเป็นงูสวัดแล้วมีคนไปแนะนำเขาเนี่ยนะคะว่าให้ทาพญายอของไพบูเบตคือเขาบอกว่าเขาใช้คำว่าทาแล้วแผลจะสวย คือหนูไม่เคยได้ยินคำนี้นะแต่ว่าคือ ก็เลยเข้าใจว่าเนี่ยมันมีฤทธิ์สมานแผลนะคะมันทำให้แผลเนี่ยมันตกสะเก็ดไวขึ้นนะคะแล้วก็แห้งไวขึ้นจากงานวิจัยรวมถึงจากภาพจริงของคนที่เป็นอ่ะนะคะเวลาไปดูตามแบบเว็บพันทิปหรือว่าแอปเลมอนเอกเนี่ยนะคะก็เพราะว่าเป็นไปตามงานวิจัยที่เขาเคยทำคือการทาพญายอวันละ5ครั้งนะคะเช้าสายบ่ายเย็นก่อนนอนไปเลยนะคะสามารถทำให้แผลตกสะเก็ดได้ภายใน3วันนะคะที่เป็นตุ่มๆเนี่ยมันจะแห้งตกสะเก็ดดำๆภายใน3วันเลยนะคะแล้วก็ภายใน7ถึง10วันเนี่ยมันจะแห้งแล้วก็ลาบลง
1: โอ้นะคะดีจังครับ
0: คือไปดูได้เลยค่ะรีวิวพญายอไพบูเบตนะคะ
1: เ
0: ป็นไปตามงานวิจัยเลยนะคะแต่ต้องทาบ่อยๆนะคะจะมาทาครั้งสองครั้งนี่ไม่ได้นะคะเพราะว่ายิ่งมันขึ้นอยู่กับขนาดและระยะเวลา
1: คือบ่อยนี่คือ 2-3 ชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงก็ได้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะทุก 2-3 ชั่วโมงจะทีวันนั้นก็ได้นะ
1: ค
0: ะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะให้ทาวันละ 4-5 ครั้ง
1: ใคร
0: จะมีวินัยในการทาบ่อยกว่านั้นก็
1: แล้วแต่ใช่ค่ะยิ่งบ่อยยิ่งดี
0: เพราะว่าการทา เพียงครั้งเดียวไม่สามารถที่จะทำให้เชื้อมันหมดได้หมดอ่ะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็คือยามันไม่ได้อยู่กับผิวตลอดอ่ะนะคะบางทีมันมีตุ่มน้ำมันมีอะไรมันก็ทำให้ยามันช้าออกไปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มันมีการศึกษาหนึ่งทำในเลิมที่อวัยวะเพศนะคะเขาก็พบว่าตัวพยายอเนี่ยทาแล้วไม่แสบนะคะแต่ว่าคนที่ทาแผนปัจจุบันเนี่ยบางคนเนี่ยพบว่าทำให้แสบนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีของพยายอแล้วก็ของแพทย์ผู้เวชเนี่ยเป็นพยายอเข้มข้นนะคะคือใส่มาเกือบคือเขาใช้พยายอประมาณเกือบ400กรัมนะคะต่อยา100กรัมเนี่ยใช้เกือบ400กรัมใช้แบบหลายเท่าตัวนะคะกว่าที่จะสกัดออกมาอยู่ที่ประมาณสักเกือบ 20% นะคะแล้วก็เป็นยาในบัญชีหลักแห่งชาติมาเกิน20ปีแล้วนะคะตั้งแต่ปี42แล้วก็ที่โรงพยาบาลเจ้ายาไพบูเวตเนี่ยก็ใช้จริงในคนไข้นะคะแล้วก็ใช้ทดแทนยาอะไซโคเวียนะคะเราใช้ทดแทนแบบ 100% นะคะหมายก็ว่าแบบทานะคะ
1: ค
0: แต่ยากินยาฉีดเนี่ยที่โรงพยาบาลก็ยังมีอยู่สำหรับอะไซโคเวียนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่เป็นงูสวัสดเยอะๆหรือว่าเป็นผู้สูงอายุอะไรเงี้ยหรือว่าไปเป็นตรงแถวๆหัวแถวๆตาเนี่ยยังไงก็ต้องกินอะไซโคเวียหรือฉีดร่วมด้วยนะคะถ้าเป็นเยอะก็ฉีดนะคะก็แล้วแต่ดุลพินิจแพทย์เพราะว่าต้องช่วยกันอ่ะบางทีเป็นแบบลามเป็นเส้นไปเยอะแล้วอ่ะนะคะบางทีพยายอย่างเดียวทาอาจจะเอาไม่อยู่นะอย่ามันทิ้งความปวดไว้ยาวนะคะแล้วก็คนที่ยังปวดอยู่เนี่ยนะคะถามว่าจะกินยาสมุนไพรอะไรได้บ้างนะคะก็จริงๆช่วงที่เป็นเนี่ยกินฟ้าลายโจรได้นะคะ3เม็ด4เวลาแบบสัก 5-7 วันเหมือนกินเวลาเป็นหวัดนั่นแหละนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ายังปวดอยู่เนี่ยอาจจะขยับมาเป็นพวกโบบกหรือว่าหญ้าปักกิ่งหญ้าปักกิ่งก็จะช่วยเรื่องภูมิเรื่องน้ำเหลืองเสียอะไรเงี้ยนะคะโบบกก็ช่วยเรื่องของการฟื้นฟูเส้นประสาทนะคะก็อย่างละหรือชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้อย่างละ1-2เม็ดวันละ3เวลานะคะก็กินสัก 2-3 เดือนแล้วก็ดูว่าอาการปวดมันทุเลาลงไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางแผนปัจจุบันเนี่ยเขาจะใช้พวกยากลุ่มรักษาและแก้ปวดเส้นประสาทอักเสบนะคะเช่นกลุ่มพรีกาบาลินหรือว่ากาบาเพนตินแต่พรีกาบาลินอาจจะเป็นยารุ่นใหม่ที่ให้ผลในการลดปวดได้ดีกว่านะคะก็จะต้องค่อยๆปรับขนาดยาขึ้นไปของบางคนกินช่วงแรกๆอาจจะง่วงซึมมึนงงนะคะแล้วก็พยายอเนี่ยถามว่าถ้าให้มันแห้งแล้วแต่มันยังปวดอ่ะมันทาได้ไหมคือจริงๆมันก็ทาได้แหละนะคะมันมีฤทธิ์ลดปวดลดอักเสบนะคะถึงแม้ว่าไวรัสมันจะแบบว่าไม่แอคทีฟแล้วเนี่ยก็ยังทาได้นะคะค่ะแล้วก็เชื้อพวกเนี้ยนะคะมันฆ่าไม่ตายนะเพราะว่า
1: ไม่ตาย 100%
0: ใช่ค่ะคือเพราะว่ามันมีคุณสมบัติพิเศษนะคะคือมันสามารถที่จะซ่อนตัวอยู่ในปมประสาทได
1: ้
0: นะคะแล้วปมประสาทเนี่ยคือยาอะไซโคเวียเนี่ยมันออกฤทธิ์ตอนไวรัสแบ่งตัวแต่มันไม่สามารถเข้าไปถึงปมประสาทตอนที่ไวรัสมันนอนหลับอยู่ได้อ่ะนึกออกไหมคะคือกลไกมันทำได้แค่นั้นแค่ตอนที่ไวรัสกำลังแบ่งตัวเพราะนั้นเนี่ยพอมันไม่แอคทีฟแล้วเนี่ยมันก็ซ่อนตัวอยู่ในปมประสาทนะคะซึ่งยาไม่สามารถช่วยได้แล้วก็คือมันจะช่วยเฉพาะช่วงที่เชื้อมันแอคทีฟนะคะแล้วก็ปมประสาทเนี่ยมันคล้ายๆกับว่ามันเป็นจุดที่ยามันเข้าถึงยากอ่ะนะคะกลไกยายังเข้าไปไม่ได้นะคะแล้วก็มันก็แฝงตัวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่อยากเป็นก็อย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนแอนะคะค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
1: ประมาณนี้เนาะดีเลยครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวใครอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมเรื่องของงูสวัสดนะหรือว่าสุขภาพอื่นๆหลังเบรกครับหลังเบรกตอนนี้ให้อาจารย์อาพักแป๊บนึงนะดื่มน้ำนิดหนึ่งรอจังหวะเดี๋ยวเปิดสปอร์ตก่อนคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วมีข้อสงสัย ทั้งเรื่องที่อาจารย์พูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆยุกยานะยาแผนปัจจุบันก็ได้ถามได้นะท่านจบเภสัชมาอยู่แล้วสบายมากเรื่องสุขภาพอื่นๆรวมทั้งเรื่องราวของภัยภูเบศถามกับอาจารย์อาได้เลยหลังเบรกนะหลังเปิดสปอร์ตเบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้นะฮะเพื่อรหัสกระสุกใช้เบอร์022900473เบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้นะครับ022900473โอเคเดี๋ยวใครที่อยู่แถวๆพันทิพย์งามวงวานนะพันทิพย์งามวงวานเรามีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะครับไปดูได้เลยผลิตภัณฑ์ทุกตัวของภัยภูเบศนะที่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานร้านเภสัชนิตยาล็อกกลางๆนะไปสอบถามได้แต่ว่าต้องการจะใช้ผลิตภัณฑ์ภัยภูเบศตัวไหนก็ลองไปพูดคุยสอบถามได้นะครับหลังเบรกโทรศัพท์เข้ามาได้นะช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ตก่อนนะครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีจงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
4: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
5: ยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: วดข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูลสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
2: แม่ลืมปิดแก๊ส
3: แม่ลืมปิดน้ำ
2: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได้
4: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
5: ใช่ๆเพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
2: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
4: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
6: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
7: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
8: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
9: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
7: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
8: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

ู้สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวัน

0: จบสปอร์ตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศไว้ด้วยนะใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยมั่นใจในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศครับผู้ฟังโทรมารอแล้วที่022900473โทรจากไหนครับ
1: ท่านนายกค
0: ่ะเชิญคุยกับอาจารย์อาได้เลยครับเชิญครับ
2: ค่ะ
0: ปิดวิทยุด้วยนะอย่าเปิดวิทยุเสียงมันก้องครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะต้องขอบคุณอาจารย์อามากๆอาจารย์อาน่ารักมากเลยค่ะ
0: ใช่ครับยืนยันใช่
1: อารมณ์ดีพูดไปหัวเราะไป
0: ถูกต้องเลย
1: ขอบคุณคุณประโลมด้วยค่ะให้ความรู้ดีมากเลย
0: ผมเป็นผู้ช่วย
1: ลูกสามค่ะเป็นงูสวัสดมา 6-7 เดือนแล้วแต่ทุกวันนี้ยังปวดอยู่ตลอดต้องทายาพยาย
2: อ
1: ทุกวัน
2: ค่ะจะทำยังไงดีใช่ไหม
1: ใช่ค่ะจะทำยังไงดีโอ้โห
2: ค่ะมีกินยาแผนปัจจุบันหรือยังคะ
1: กินจนอาเจียนจนโอ้โหไม่ไหวเลิกกินเลยค่ะ
2: ยาที่ชื่อพรีกาบาลินนะคะขาวครึ่งแดงครึ่งเคยลองกินไหมคะ
1: เคยค่ะนั่นน่ะทานจนนั้นแล้วก็อาเจียนทั้งอาเจียนทั้งโอ้โหไม่ไหวเลยเลิก
2: อ๋อทนยาไม่ได้เหรอคะ
1: ค่ะมันอาเจียนน่ะแล้วก็หัวหมุนไปหมด
2: อันนี้ไม่ใช่ทามาดอลเนาะที่ว่าอาเจียนเป็นตัวพีกาบาลินใช่ไหมคะ
1: มันมีเม็ดขาวเม็ดขาวเล็กๆแล้วก็ครึ่งขาวครึ่งชมพูมีเม็ดขาว2ตัว
2: ค่ะ
1: ให้ทานตัวเนี้ยแล้วทานมาเป็นโอ้เป็นอาทิตย์เลยไม่ไหวก็เลยไม่ทาน
2: คือในบรรดายานะคะคือถ้าเราทาพยายออย่างเดียวมันอาจจะไม่ได้ช่วยทุเราปวดมากมันต้องกินยาด้วยนะคะซึ่งอาจจะต้องใช้ทางแผนปัจจุบันร่วมกันนะคะอันดับหนึ่งน้ำมะวันเนี่ยจริงๆต้องเป็นกลุ่มยารักษาเส้นประสาทอักเสบเพราะมันอักเสบอยู่อะนะคะหลังจากที่หายแล้วก็ตามพรีกาบาลินหรือกาบาเพนตินนะคะ
1: กาบาเพนตินที่เม็ดเหลืองๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะกินได้ไหม
1: กินได้แต่ว่ามันรู้สึกกินแล้วมันยังไงมันไม่สบายตัว
2: มันมึนเหรอคะ
1: ใช่
2: คืออย่างนี้ค่ะในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นคนตัวเล็กๆหน่อยทนยาไม่ได้อะค่ะ อาจจะต้องใช้ยาที่มีความแรงลดลงค่ะซึ่งเราอาจจะต้องไปซื้อเองตามร้านยาถ้าเกิดโรงพยาบาลเขาไม่ได้มีความแรงที่ต่ำกว่านั้นนะคะอย่างเช่นพีกาบาลินเนี่ยถ้าเม็ด75มิลลิกรัมที่มีในโรงพยาบาลเรากินไม่ได้เนี่ยบางทีเนี่ยเรากินได้นะในขนาดที่ต่ำลงกว่านั้นเช่นเราอาจจะลองกินที่25มิลลิกรัมดูก่อนสักแผงหนึ่งประมาณสัก7วันเนี่ยนะคะถ้าเราทนยาไหวแต่ยังไม่ทุเราปวดสัปดาห์ถัดไปเราก็ไปซื้อเป็น50มิลลิกรัมขยับขึ้นมาเงี้ยค่ะก็คือต้องค่อยๆให้ร่างกายแบบปรับตัวเนาะแต่ถ้ากาบาเพนตินเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มที่ประมาณ100มิลลิกรัมดูก่อนนะถ้าเม็ดเหลืองไข่มันอาจจะเป็น300มิลลิกรัมนะคะหรือถ้าเรากินยากลุ่มนี้ไม่ได้เลยเนี่ยนะคะก็อาจจะเสริมด้วยวิตามิน B ค่ะวิตามิน B1 62ค่ะแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาและขอเป็นขนาดที่สูงหน่อยนะคะซึ่งอาจจะต้องดูตามร้านยาเช่นพวกนิวโรเบียนอะไรพวกนี้ยี่ห้อนี้ก็โอเคอยู่ค่ะก็อาจจะต้องกิน1เม็ด3เวลาไปเลยในช่วงที่เรารู้สึกว่าปวดเยอะนะคะกินไปเรื่อยๆก่อนสักกล่องหนึ่งถ้าเกิดดีขึ้นก็จะลดลงเหลือเช้าเย็นได้ถ้าเกิดว่าเอาแบบว่าประหยัดคุ้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ใช้เวลานะวิตามิน B เนี่ยอาจจะสู้ยาไม่ได้จริงๆเราลองปรับยาดูก่อนนะคะลองเริ่มขนาดต่ำๆดูก่อนก็ลองไปหาซื้อตามร้านยาได้ค่ะ
1: ทีนี้ถ้าเราทาแต่พยายอได้มั้ยคะเราต้อง
2: ได้แต่ว่าร
1: ู้สึกหายปวดไป
2: ถ้าเราทาพยายออย่างเดียวแล้วรับได้อยู่ได้เนาะก็ทาแต่พยายอแต่ว่าผิวหนังเราเนี่ยเวลาเราทายาเนี่ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันซึมไปถึงรอยโรคได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นอยู่ตามเส้นประสาทที่อาจจะมีความลึกหน่อยอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็
2: ดูตามอาการตัวเองค
1: ่ะทีนี้หลานชายไม่ค่อยอยากให้ทานยาเพราะว่าค่าไตไม่ค่อยดีค่าไตอยู่ที่60
0: ช่วยปิดวิทยุก่อนได้ไหม
2: อ๋อถ้าไตไม่ดีเนี่ยพีกาบาลินเนี่ยกินสัก25-50ได้อยู่นะก็คือต่อวันนะคะไม่ต้องปรับยาตามขนาดไตแต่ว่ากินได้ค่ะแต่ถ้ากังวลก็เป็นวิตามิน B ได้วิตามิน B คนไข้ไตก็กินได้ค่ะ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: เคลียร์นะเคลียร์นะเคลียร์นะเข้าใจนะถ้ายังไม่เข้าใจตรงไหนถามให้เคลียร์ไปเลย
1: ค่ะเข้าใจ
0: โอเคโชคดีครับ
1: ขอบคุณมากมากเลย
0: ครับโชคดีครับโชคดีครับต่อเชิญครับถามได้เลยครับอาจารย์นาฟังอยู่ครับ
3: สวัสดีครับจะถามเกี่ยวกับไอ้ขมิ้นชันนะครับ
0: เชิญครับ
3: ครับขมิ้นชันนี่ปกติที่เขาเห็นโฆษณาว่าใช้ทางโรงพยาบาลเกี่ยวกับปวดข้อปวดอะไรเนี่ยเขาจะใช้โดสเท่าไหร่นะครับ
2: ถ้าปวดข้อเนี่ยนะคะต้องเป็นสารสกัดขมิ้นชันนะคะครั้งละ500มิลลิกรัมนะคะวันละ 2-3 ครั้งค่ะก็คือตกวัน 1,000 ถึง 1,500 นะคะก็คือไปแต่ถ้าเอาตามตำราบัญชียาหลักแห่งชาติเนี่ยเขาใช้ในโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะเป็นยาตัวใหม่ที่เข้ามาในบัญชีในรูปแบบของสารสกัดขมิ้นชันนะคะแต่ทีนี้ข้ออื่นๆจริงๆมันก็ช่วยได้แหละนะคะเวลากินเข้าไปมันก็ลดการอักเสบข้อหรือว่าบางคนมีเหมือนกันว่ากินแบบผงธรรมดาก็ค่อยยังชั่วนะคะเพราะว่าปวดจากลมอั้นเนี่ยมันบางทีมันปวดลมในไส้ลมนอกไส้บางทีมันเป็นลมเดียวกันนะคะมันก็อาจจะช่วยๆกันได้แต่ว่าถ้าเอาตามเป๊ะๆตามทฤษฎีเนี่ยก็คือต้องเป็นสารสกัดมันก็จะเข้าเลือดได้ดีกว่าค่ะ
3: ครับแล้วของอภัยภูเบศมีสารสกัดไหมครับ
2: ไม่มีค่ะของเราเป็นแบบผงไม่มีแบบสารสกัดค่ะ
3: พ่อผมไปดูของยี่ห้ออื่นที่เขาบอกว่ามีสารสกัดแล้วก็บวกกับไอ้พริกไทยดำเนาะฮะแต่เขาไม่ได้บอกมีกิโลกรัมเขาบอกว่าถ้ากินแบบรักษาแบบเขาอยู่ต้องเฟ้อเขาบอกว่าใช้เม็ดเดียวพอไม่ต้องเท่าไหร่นี้แสดงว่าน้อยไปใช่ไหมครับ
2: ต้องอ่านฉลากอีกทีเนื้อค่ะเดี๋ยวนี้มันก็มีคนทำมาหลายยี่ห้อเนาะก็ลองกินตามข้างฉลากเขาก่อนก็ได้ค่ะ
3: ครับ
2: ถ้าไม่ร้อนในอ่ะนะ
3: ไม่
2: เพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าไอ้ตัวที่มันขึ้นทะเบียนข้อเข่าหรือว่าในต่างประเทศที่เขาใช้เป็นยาโรคข้อค่ะก็จะไม่ได้เอี่ยวกับพริกไทยนะคะเออแต่ว่าพริกไทยเองเนี่ยเวลามันใส่เข้ามาเนี่ยมันก็จะทำให้การดูดซึมของขมิ้นชันเข้าไปในกระแสเลือดเราอ่ะเพิ่มมากขึ้นกว่าการกินขมิ้นชันเดียว
3: ครับแล้วอย่างนึงนะครับที่ผมเคยฟังจากรายการนี้ที่บอกว่าของขมิ้นชันที่เป็นผงเนี่ยถ้าเราไม่มีพริกไทยดำเนี่ยอาจจะกินพร้อมอาหารหรือกินที่มีไขมันอะไรเงี้ยมันอย่างนี้ถ้าเรากินก่อนอาหารหรือว่ากินพร้อมก็คืออาหารไปเลยอย่างเงี้ยมันจะได้ผลดีกว่าไหมครับ
2: การทำให้ขมิ้นชันเนี่ยมีการดูดซึมยาเข้าเลือดดีขึ้นเนี่ยค่ะก็จะมีหลายเทคนิคนะคะคือ1กินหลังอาหารนะคะเพราะว่าตัวยาบางอย่างเนี่ยมันละลายได้ดีในน้ำมันพวกน้ำมันหอมระเหยที่ทำให้มีกลิ่นขมิ้นนะคะก็คือน้ำมันละลายในน้ำมันได้ดีก็การกินหลังอาหารก็อาจจะทำให้ยาดูดซึมดีขึ้น2คือกินกับพวกพริกไทยนะคะเพราะว่าพริกไทยเนี่ยเวลาไปอยู่กับยาตัวไหนก็ตามเนี่ยมันมักจะทำให้การดูดซึมยาเข้ากระแสเลือดดีขึ้นรวมถึงมันมีผลเรื่องของเวลามันไปเปลี่ยนแปลงยาที่ตับอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็3คือถ้าใครไม่ไ กลัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าจริงคนกินขมิ้นเนี่ยเขาหวังผลเรื่องรักษาแผลแหละในกระเพาะอะไรอย่างนี้ก็เป็นสับปะรดนะในสับปะรดเนี่ยจะมีโบมิเลนนะคะเป็นเอนไซม์ที่ทำให้การดูดซึมขมิ้นชันดีขึ้นได้เช่นกันค่ะ
3: หมายว่ากินกินแล้วกินหลังอาหารแป๊บหนึ่งใช่ไหมฮะทันทีเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่หลังอาหารทันทีเลยก็ได้ค่ะ
3: แล้วอย่างนี้เรากินกินในขมิ้นชันแล้วเรากินสับปะรดร่วมไปด้วยน่าจะดีกว่าเนาะ
2: ดีเลยช่วยย่อยดีเลยค
3: ่
2: ะ
3: ช่วยย่อยใช่ไหมนี่ผมมองในแง่ที่ว่าเราไม่ได้ไม่ได
2: ้ดูดซึมด้วย
3: ครับในแง่ของลดการอักเสบลดการอะไรเนี่ยครับที่ว่า
2: ใช่ใช่ค่ะ
3: เขาบอกว่ามันลดการอักเสบเพราะฉะนั้นโรคมะเร็งอะไรต่างๆมักจะเริ่มจากการอักเสบเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วก็เอาพวกนี้ไปจัดการนะ
2: ถูกต้องถูกต้องโรคทุกโรคมีการอักเสบเข้ามาร่วมด้วยค่ะในเชิงของพยาธิสภาพโรคหรือว่าพื้นฐานการเกิดโรคอะค่ะ
3: ครับเพราะอย่างนั้นแสดงว่าที่ขมิ้นชันที่เขาพูดกันว่าเป็นยาครอบจักรวาลใช้ได้หลายๆอย่างนั่นก็เพราะว่าสาเหตุจากการอักเสบในร่างกาย
2: ใช่มันมีฤทธิ์ลดการอักเสบค่อนข้างเก่งค่ะ
3: อ๋อนี่ถ้าคนไม่เป็นไรเราสามารถจะกินแบบวันสัก2เม็ดหรือ4เม็ดได้นะครับไม่เคยทำ
2: กันได้ค่ะคือในเขามีข้อมูลพบว่าคนอินเดียเนี่ยกินขมิ้นชันเกือบทั่วชีวิตเขาทุกวัน
0: อ
2: ่ะก็ตกประมาณวันละช้อนชาค่ะก็สักเม็ด2เม็ดได้อยู่ค่ะ
3: อ๋อแล้วอย่างนี้ผมถามอันนี้เป็นทั่วๆไปนะฮะอย่างนี้เราเอาแคปซูลมานี่เราเทใส่อาหารไปนี่กินได้ไหม
2: ได้ค่ะถ้าเราแบบว่าไม่ได้รู้สึกขึ้นไส้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเรื่องรสชาติมันจะผิดเพี้ยนไปก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาใช่ไหม
2: จริงคนอินเดียเขาชอบชงกับนมด้วยเพราะว่านมขมิ้นเนี่ยคือแล้วก็ไปอุ่นให้มันร้อนคือนมมันมีไขมันไงมันก็ทำให้ขมิ้นมันดูดซึมดีขึ้นหรือถ้าบ้านเราก็คือจะใส่ในพวกแกงกะทิแกงกะหรี่หรือปลาทอดขมิ้นพวกนี้ก็คือมันก็เป็นแบบภูมิปัญญาว่ามันทำให้น่าจะทำให้การดูดซึมยาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: นะครับ
2: ใช่ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นอย่าง
0: นี้อร่อยด้วย
3: อย่างนมเนี่ยเราเอานมกล่องนมอะไรมาเนี่ยแล้วอุ่นแล้วก็เอาขมิ้นจะแคปซูลใส่ลงไปมันน่าจะช่วยได้เยอะนะ
2: ใช่ถ้าแบบอยากจะกินนมพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการประยุกต์เมนูเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: อ๋อพอได้แล้วฮะเอาพาได้ทุกอย่างนะฮะ
2: จ้ะ
3: ครับขอบคุณมากครับผมจากเชียงใหม่ครับ
0: ครับโชคดีครับขอบคุณมากครับ
3: ครับขอบคุณมากครับ
0: จากเชียงใหม่ขอบคุณครับเชียงใหม่มาแล้วจังหวัดอื่นที่รออยู่รีบโทรเลยนะครับเวลาเหลือไม่เยอะนะต้องรีบโทรนะครับ022900473ติดแล้วติดแล้วครับถามอาจารย์อาได้เลยครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
4: ค่ะอาจารย์เคยผ่าตัดมะเร็งเต้านมมา 15-16 ปีแล้วนะคะผ่าที่ศิริราช
2: ค่ะ
4: ตอนนั้นคือไม่ได้คีโมไม่ต้องใช้แสงด้วยก็คือผ่าตัดอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้โทรไป follow มาเมื่อเดือนที่แล้วอาจารย์บอกว่าอาจารย์หมอบอกว่ามีเนื้องอกประมาณครึ่งเซนนะคะทีนี้แต่อาจารย์เขาก็ท่านก็ยังไม่ฟันธงว่าจะเป็นมะเร็งไหมท่านบอกว่าเดี๋ยวอีก6เดือนมาอันตราซาวอีกครั้งหนึ่งดูว่ามันจะโตไหมหรือว่ามันจะผิดรูปร่างไหมอาจารย์คิดยังไงคะ
2: ที่ไหนนะคะเป็นที่ไหนนะคะ
4: มุมเต้านมค่ะข้างซ้าย
2: หมายก็มันขึ้นมาที่เดิมอีกเหรอคะ
4: ไม่ค่ะ
2: อ๋อก็อาจจะต้มลูกเดือยกินก็ได้ค่ะแล้วก็คืออย่างนี้ถ้าในมุมของการแพทย์แผนโบราณนะคะก้อนเนื้อที่มันก่อตัวขึ้นมาได้นะคะมันเกิดจากพวกธาตุเสมหะนะคะเสมหะก็คือเป็นเหมือนของเสียของชื้นของเหนียวหนืดอะไรพวกนี้นะคะเขาเรียกว่าเสมหะนะคะทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยมันมาจากเรื่องของการไหลเวียนเลือดที่อาจจะไม่ดีค่ะการไหลเวียนถ้าในมุมแผนปัจจุบันเขาจะมองเรื่องยีนเรื่องอะไรอะนะคะแต่ว่าในมุมแผนโบราณเนี่ยเขามองในเรื่องของการไหลเวียนเลือดที่ติดขัดค่ะทีนี้การไหลเวียนเลือดที่ติดขัดเนี่ยมันอาจจะต้องดูหลายอย่างเช่น อารมณ์ความเครียดนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดง่ายเครียดเยอะเครียดบ่อยเงี้ยค่ะมันก็ทำให้การไหลของชีพลังหรือว่าเลือดแต่มันติดขัดได้อันนี้ก็ต้องดูแลแล้วก็สองคือเรื่องอาหารนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องระวังการกินพวกของหวานจัดหรือว่าของทอดบ่อยๆหรือว่าของพวกน้ำแข็งน้ำเย็นนะคะเช่นถ้าเราแบบกินน้ำหวานเย็นๆหวานๆจัดๆเนี่ยกินทุกวันเลยเนี่ยแล้วมื้อนั้นก็มีกินของทอดด้วยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะก่อตัวเป็นแบบเสมหะของเสียเป็นขึ้นมาได้ถ้าเราแบบทำอย่างนี้บ่อยๆคืออาจจะกินได้บ้างแต่ว่าอย่าไปกินบ่อยนะคะ แล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยจริงๆขมิ้นชันกินได้นะถ้าเกิดเป็นในมุมของอาหารเป็นยาที่ดูปลอดภัยนะคะอาจจะกินสัก 2-3 เม็ดนะคะจริงๆมันทำให้เหมือนกับว่าการไหลเวียนเลือดไม่ติดขัดด้วยนะคะสำหรับตัวขมิ้นชันการไหลเวียนของเลือดลมอะไรเงี้ยค่ะก็วันละ 2-3 เม็ดได้1เม็ดเช้ากลางวันเย็นเงี้ยค่ะแล้วก็ในมุมของที่เคยอ่านมาเนี่ยไอ้ตัวลูกเดือยก็แก้ดีแก้พวกแบบความชื้นแก้พวกแบบเนื้องอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้มกินไปซื้อมาต้มกินทุกวันละสัก 2-3 ช้อนโต๊ะต่อวันเงี้ยค่ะ
4: ต้มก็คือ
2: ไม่ได้จะประมาณกินทั้งเนื้อทั้งน้ำได้นะคะก็อย่าไปใส่หวานมากค่ะ
4: อ๋อค่ะแล้วก็เคยมีคนบอกว่าใบอะไรนะใบมะละกอแก้โรคมะเร็งได้จริงไหมฮะต้มใบมะละกอต้ม
2: มันก็มีคนที่เขากินแล้วดีขึ้นจริงนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปศึกษาสำรวจสัมภาษณ์เขาชัดเจนว่าเขาใช้การรักษาอะไรร่วมด้วยบ้างมันเป็นลักษณะของประสบการณ์การใช้คือถ้าเราจะลองระหว่างเนี้ยมันก็รอได้ลองได้ไงก็ส่วนใหญ่เขาใช้สัก1ใบน้ำลิตรครึ่งแล้วก็กินทักแก้วหนึ่งเช้าเย็นดูก่อนแล้วก็สังเกตร่างกายตัวเองด้วยว่าเรากินแล้วมีผลข้างเคียงอะไรไหมถ้าร่างกายโดยรวมปกติดีก็จะลองกินหยุดไประหว่างรอตรวจอีกทีนึงก็ได้ค่ะ
4: เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่ามันสืบเนื่องมาจากระบบการไหลเวียนของเลือดคือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะไป follow มะเร็งเนี่ยเป็นเคยผ่าตัดเส้นเลือดขอดที่ขามาด้วยนะคะแล้วมันมีอาการเป็นแผลตอนแรกหมอที่นี่เขาก็บอกว่ามันน่าจะเป็นแผลจากเส้นเลือดขอดท่านก็ดูแลไปพบท่านเนี่ย2-3 ครั้งโดยที่ท่านให้ยาฟอกที่เป็นยาฟอกสีชมพูเข้มๆมาหาที่ในห้องฉุกเฉินไปฟอกอย่างเดียวนะฮะก็ให้ยามากินใช่ไหมคะจนแบบจนกระทั่งมันลามไปจนรอบขาเลยค่ะอาจารย์แผลนะมันลามแล้วก็พอตีหนึ่งมันจะคันมากเลยอ่ะกว่าจะได้ผลทีก็ตีสามครึ่งค่ะแล้วห้องเนี่ยมันจะบวมเป่งแดงเลยอ่ะค่ะประมาณนั้นแล้วพอไปหาหมอตั้ง5คนเลยนะคะทั้งคลินิกทั้งโรงพยาบาลเลยอ่ะแล้วก็สุดท้ายที่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลพอหมอเห็นมาเขาก็ตกใจเขาบอกอย่างเงี้ยไม่ใช่แผลที่ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาส่งไปคลินิกโรคผิวหนังก็คือไปจบที่คุณหมอที่โรคผิวหนังท่านก็ให้ยามาทั้งกินทั้งทาก็เคยถามคุณหมอว่าอันนี้ใช่ไฟลามทุ่งไหมคุณหมอบอกไม่ใช่แล้วสรุปก็คุณหมอก็ไม่สรุปให้ฟังว่ามันเป็นอะไรยังไงแต่สังเกตตัวเองว่าช่วงระหว่างนั้นที่เป็นก็คือตรงขาหนีบข้างตรงขาหนีบขาที่เป็นนะคะมันจะมีเม็ดขึ้นมา1เม็ดใช่นั่นค่ะ
2: ก็เหมือนร่างกายมันคือถ้ามันเป็นตรงไหนตรงอื่นมันก็อาจจะมีปัญหาอยู่นิดๆได้อะมีโอกาสนะคะส่วนขาหนีบมันก็เป็นตำแหน่งของพวกต่อมน้ำเหลืองอะค่ะเวลาร่างกายเรามีการอักเสบติดเชื้อเนี่ยบางทีมันก็คล้ายๆว่ามันก็พยายามแอคทีฟขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าระบบน้ำเหลืองเนี่ยมันจะมีเม็ดเลือดขาวคอยวิ่งตรวจด่านอยู่อะค่ะว่าตรงไหนมีอักเสบมีเชื้อโรคมีอะไรปนปุ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็อาจจะมีเม็ดขึ้นมาได้เนาะช่วงที่เราแบบเป็นรอยโรคตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: แต่ตอนนี้พ ค่ะ
2: ดีขึ้นหมดแล้วหรือยังล่ะคะตรงขา
4: ตอนนี้แผลที่ขามันโอเคแล้วแล้วก็พอแผลที่ขาโอเคแล้วเนี่ยไอ้เม็ดตรงขาหนีบก็ยุบไป
2: นะมันก็เป็นระบบน่าจะต่อมน้ำเหลืองอะค่ะน้ำเหลืองมันแอคทีฟขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
4: นี่มันจะสัมพันธ์กับเนื้อที่มันงอกขึ้นมาใหม่อีกไหมคะ
2: คือคิดว่าเกี่ยวนะทุกสิ่งในร่างกายเราอะมันน่าจะเกี่ยวข้องกันหมดนั่นแหละแต่ว่าแผนปัจจุบันเขาอาจจะบอกคนละโลกคนละที่กันเพราะเขามองเป็นส่วนๆแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของมะเร็งเนื้องอกพวกนี้ค่ะจริงๆภูมิคุ้มกัน
0: อ
2: ะมีผลอย่างมากเลยค่ะเพราะว่ามันภูมิคุ้มกันเราเนี่ยแหละที่เป็นตัวกำจัดเซลล์มะเร็งที่เป็นตัวคอยกำกับไม่ให้แบบเซลล์มันแบ่งตัวผิดปกติถ้าเราภูมิคุ้มกันดีอะค่ะทุกคนมีเชื้อมะเร็งหมดแต่ว่าภูมิคุ้มกันเราเนี่ยคอยกำกับควบคุมไว้ไม่ให้มันกลายไปเป็นมะเร็งแบบเต็มตัวเต็มขั้นเนี่ยค่ะ
0: สองนาทีสุดท้าย
2: ดูจากลักษณะแล้วก็พยายามดูแลเรื่องระบบภูมิคุ้มกันให้ดีนะคะก็เป็นเรื่องอารมณ์เรื่องการนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การกินอาหารที่ดี
4: ค
2: ่ะแต่เรื่องนั้นมันก็จบไปแล้วแหละก็เราก็ติดตามไอ้ตัวเนื้องอกต่อก็ลองทำตามวิธีที่แนะนำไปได้ค่ะ
4: ค่ะนอกเหนือจากขมิ้นชันแล้วจะแนะนำตัวอื่นอีกไหมคะ
2: จริงๆตัวหญ้าปักกิ่งก็ใช้ได้แต่ว่ามันจะเย็นก็เลยยังไม่ได้แนะนำเพราะว่าเขามักจะใช้ตอนที่คนไข้แบบทราบแน่แล้วว่าเป็นหรือต้องไปให้เคมีบำบัดฉายแสงอย่างนั้นนะคะก็เลยเอาแค่ตัวขมิ้นกับตัวลูกเดือยต้มกินไปก่อนค่ะ
4: โอเคขอบพระคุณมากมากค่ะอาจารย
2: ์ค่ะค่ะ
0: ครับ
4: สุขค่ะ
0: โอเคเรียบร้อยก็หมดเวลาพอดีด้วยนะครับอาจารย์ครับ
2: ค่ะ
0: ส่งอาจารย์นากลับบ้านเข้านอนครับขอบคุณอาจารย์นามากครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเรียบร้อยครับเหลืออีกประมาณสักครึ่งนาทีเนาะนะใครสนใจผลิตภัณฑ์ผู้เบสก็ดูในเว็บต่างๆได้นะครับ Shopee มี Lazada มีนะครับหรือจะโทรศัพท์ไปสั่งซื้อที่โรงพยาบาลก็ได้หรือจะซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายนะครับถ้าอยู่แถวนนทบุรีแถวงามวงวานก็ชั้น7พันทิพย์งามวงวานร้านเภสัชนิตยาก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของอไปพุเบศมีทุกตัวก็ไปปรึกษาพูดคุยสอบถามได้ราคาก็ถือว่าโอเคนะราคาน่ารักนะครับหมดเวลาครับไปฟังข่าว5ทุ่มต่อนะครับช่วงนี้มีความสุขวันจันทร์แล้วเจอกันใหม่กับสุขภาพดีวิถีไทยครับ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
8: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: าเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพสมาชิกเอกอรุพงศ์กมลซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพสมาชิกเอกอรุพงศ์กมลณวัดโคกตาอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสมาชิกเอกอรุพงศ์กมลอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับสมาชิกเอกอรุพงศ์กมลสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีที่9ปฏิบัติหน้าที่ในชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีได้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงบริเวณถนนใกล้ฐานประชารัฐเจาะน้ำใสเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติขยายผลดำเนินคดีกับเครือข่ายผู้กระทำความผิดถ่ายทอดสดเนื้อหาอนาจารและการโฆษณาหลอกลวงอย่างเด็ดขาด
9: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการถ่ายทอดสดเนื้อหาลามกอนาจารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าจากการหารือร่วมกับบริษัท Meta ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Facebook ทางบริษัทได้ปรับเกณฑ์การตรวจจับให้มีความเข้มงวดและเพิ่มความละเอียดในการสกัดกั้นคอนเทนต์ลักษณะดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจากการติดตามผลในเบื้องต้นยังไม่พบการรายงานการกระทำผิดซ้ำนอกจากนี้กระทรวงดีอียังได้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการยิงโฆษณาโดยจะนำร่องตรวจสอบในกลุ่มโฆษณาที่เชิญชวนการลงทุนก่อนจะขยายผลไปยังกลุ่มอื่นๆต่อไปในส่วนของการดำเนินคดีได้รวบรวมพยานหลักฐานพบคดีดังกล่าวมีการกระทำเป็นเครือข่ายซึ่งทางเมตาได้ช่วยลบเนื้อหาและเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานทั้งหมดโดยกระทรวงดีอีจะส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อสืบสวนขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายกับเครือข่ายผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับจินรายงาน
6: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5แถลงผลปฏิบัติการพิทักษ์เมืองปายทลายนอมินีตรวจค้น5จุดขยายผลจับกุมเครือข่ายต่างชาติและนอมินี
10: พลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมด้วยนายนิวัฒน์งามธุระรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพลตำรวจตรีทรงกฤษฎ์อ่อนตะไคร้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกันแถลงผลการบูรณาการกวาดล้างกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางประกอบธุรกิจหรือนอมินีโดยส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย5จุดในอำเภอปายสามารถรวบรวมหลักฐานขออนุมัติหมายจับชาวอิสราเอล1รายและแจ้งข้อหาคนไทยอีก2รายนอกจากนี้ยังพบเครือข่ายของบริษัทกันโก้จำกัดและบริษัทอื่นๆที่มีพฤติการนอมินีขยายผลเพิ่มอีก8บริษัทรวมถึงพบการลักลอบทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือ Work Permitการใช้เอกสารเท็จขอวีซ่านอนบีและพฤติการสุ่มเสี่ยงต่อการถือครองที่ดินอย่างผิดกฎหมาย ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบุว่าจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรับไปขยายผลต่ออย่างจริงจังให้เกิดความยั่งยืนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ยืนยันจะเดินหน้าสืบสวนทุกมิติพร้อมเตือนประชาชนว่าการยินยอมให้ใช้ชื่อบังหน้าในลักษณะนอมินีมีความผิดตามกฎหมายและขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ทันทีขวัญกมลชื่นสนธิพันธ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันในยามค่ำคืนแบบนี้ชั่วโมงสุดท้ายของการออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจเรากลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มเป็นข่าวภาคสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันและรายการเราก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายที่จะได้ฟังเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากกันนะครับเมื่อคืนหวังว่าคงถูกใจแล้วก็หลายคนรอคอยที่จะฟังเพลงเพราะๆที่ผมจะเปิดให้ในคืนนี้นะครับคุณผู้ฟังคืนนี้ไม่มีเพลงค้างไว้ที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาแล้วก็เหลือแต่เฉพาะเพลงที่ผมเลือกมาให้ได้ฟังกันครับเพลงประทับใจพบกันทาง FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงสถานีเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ครับคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันหรือเปล่าคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่เวลาเจอก็ทักทายกันนะครับบางคนก็บอกว่าสบายดีไม่ได้มีภาวะอะไรในร่างกายแต่บางคนก็บอกว่าโอ้ช่วงนี้ปวดเสียนเวียนกล้าวในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกๆหลานๆเปิดภาคเรียนกันนะครับโดยเฉพาะน้องๆชั้นตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3เนี่ยจนถึงม.6เนี่ยนะครับก็เปิดเทอมกันแล้วตั้งแต่ช่วงของเดือนประมาณสักค่อนๆเดือนพฤษภาคมมาช่วงครึ่งหลังหรืออาจจะกลางเดือนก็อาจจะเป็นไปได้แต่น้องๆในมหาวิทยาลัยก็จะเปิดประมาณกลางเดือนมิถุนายนนี้นะครับคุณผู้ฟังที่บอกว่าปวดเสียนเวียนกล้าวก็อาจจะเก็บเงินหาซื้อของต่างๆบางคนลูกโตขึ้นจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรแบบนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้แต่บางคนก็บอกว่าโอ้โหร่างกายช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรบางวันก็ดีบางวันก็เวียนหัว

กินอะไรได้น้อยกินอะไรไม่ได้เลยบางทีสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับคุณผู้ฟังอย่าละเลยถ้ามันรู้สึกว่ามีปัญหาหรือเราไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมว่าการปรึกษาแพทย์เป็นสิ่งที่ดีนะครับการตรวจสุขภาพประจำปีปีละครั้งก็ยังดีนะครับหรือปีละ2ครั้งแล้วแต่ท่านผู้ฟังเลยว่าใครจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีไม่ดีอย่างไรเพราะฉะนั้นเราอยากให้คุณมีความสุขในหลายๆรูปแบบแต่สุขแบบนึงที่ผมอยากให้ทุกคนมีก็คือสุขที่คุณจะได้ฟังเพลงผ่านรายการเพลงประทับใจของเรานี่แหละครับ

็นยังไงกันบ้างครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่เราเริ่มใช้กันมาตั้งแต่ช่วงของต้นเดือนมิถุนายนแล้วครับซึ่งก่อนหน้านี้จำได้ว่าคึกคักกันมาตั้งแต่25พฤษภาคมที่เขามีการเปิดให้มีการลงทะเบียนกันนะครับซึ่งสรุปปิดท้ายวันสุดท้ายที่มีการให้ลงทะเบียนแล้วจบลงที่เหลือประมาณ3ล้านกว่าสิทธิ์เพราะคราวนี้เนี่ยเขารัฐบาลก็ให้30ล้านสิทธิ์นะครับช่วงวันแรกที่เปิดให้มีการลงทะเบียนเนี่ยโอ้โหก็ถ้าถามว่ามีปัญหาเรื่องระบบไหมในครั้งนี้เนี่ยแทบที่จะไม่มีเลยนะครับมันอาจจะมีการอืดบ้างในช่วงแรกเพราะว่าทางธนาคารกรุงไทยที่เขาดูแลเรื่องของแอปเป๋าตังค์นี้เนี่ยเขาก็ให้คือขยายแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเพราะว่าคนเนี่ยใจตรงกันก็คือพอ6เช้า6โมงเช้าเป้งเนี่ยก็เข้าไปในแอปเป๋าตังค์กันทุกคนมันก็เลยอาจจะทำให้อืดจำได้ว่าเมื่อวันแรกของการให้ลงเนี่ยประมาณสัก7โมง45หรือ8โมงเช้าเนี่ยธนาคารกรุงไทยเขาออกแถลงการนะครับคือออกมาชี้แจงว่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้บ้างนะครับก็คือมันหมุนติ้วๆอยู่เนี่ยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยธนาคารกรุงไทยก็ขยายเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าระบบเขาทำรองรับไว้เนี่ยนะครับแล้วก็คนก็ลงทะเบียนกันตลอดทั้งวันในวันแรกวันที่2วันที่3คนก็ลงทะเบียนลดหลั่นกันไปพอวันที่4ก็เริ่มช้าๆวันสุดท้ายก็เริ่มช้าสุดท้ายก็เหลือสิทธิ์อยู่นิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันจะมีช่องทางสำหรับคนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ไม่ต้องไปลงทะเบียนเพราะว่าเงินที่คุณได้อยู่300เดิมเนี่ยก็จะเพิ่มให้อีก700แล้วก็สามารถที่จะใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นี้ได้นะครับแต่ก็ยังมีคนหลงไปเหมือนกันนะฮะคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไปลงทะเบียนในแอปเป๋าตังค์ก็โดนตัดสิทธิ์ไปแต่ว่าไอ้การตัดสิทธิ์นี้คือมันก็ไม่ได้ว่าทำให้สิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของคุณหายไปนะครับก็มีการลงทะเบียนแล้วก็มีการใช้กันไปแล้วนะครับส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับร้านต่างๆที่ทำเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยนะครับวันที่10มิถุนายนเนี่ย ก็ดำเนินการแล้วเดี๋ยวจะใช้ได้ในวันที่15มิถุนายนส่วนร้านต่างๆที่มีป้ายรองรับอยู่ในขณะนี้แล้วเนี่ยก็ใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ไปสแกนใช้เลยวันละ200บาทถ้าใช้จริงๆใช้ทุกวันเนี่ยก็5วันเองนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าแต่ละวันบางคนก็ใช้ไม่หมดนะบางคนก็เว้นไปบ้างแต่สำคัญไปกว่านั้นก็คือสมมติหมด1เดือนคุณยังใช้ไม่หมด 1,000 ตามที่เขาให้เนี่ยเขาตัดไปเลยนะครับเขาไม่ได้เอาไปทบกับในเดือนต่อไปเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thaichuaythaiplus.com นะฮะไทยช่วยไทยพลัสก็เขียนภาษาไทย www นะฮะไทยช่วยไทยพลัส .com นะหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังก็ได้เว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทยก็ได้หรือโทรไปที่1111สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับ

0: ู้ฟังทราบไหมครับว่าถนนเส้นแรกของกรุงเทพมหานครเป็นถนนอะไรเฉลยก็ได้นะครับว่าชื่อถนนว่าเจริญกรุงเราจะไปทราบที่มาของถนนเจริญกรุงครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมเป็นถนนสายแรกของกรุงเทพมหานครไปหาคำตอบได้จากช่วงชื่นชมนิยมไทยกับคุณคณิษฐายิ้มดีแล้วกลับมาพบกับผมในช่วงสุดท้ายครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

วัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกอย่างเป็นทางการของสยามประเทศซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและส่งต่อไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนที่สวยและทันสมัยที่สุดของสยามประเทศในสมัยนั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จึงอยากจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วถึงจุดเริ่มต้นของถนนที่เป็นตำนานและอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้กันค่ะถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามชัยบริเวณวงเวียนรอดอไปสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์รวมระยะทางทั้งหมด 8,575 เมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ.2404แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2407หากนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันถนนเส้นนี้ก็ผ่านการเวลามาถึง161ปีแล้วค่ะถนนเจริญกรุงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ขี่ม้าหรือนั่งรถม้าสัญจรในเขตใจกลางเมืองโดยมีเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองควบคุมและนายเฮนรี่อลาบาสเตอร์เป็นผู้สำรวจและเขียนแบบถนนช่วงที่ถนนสร้างเสร็จใหม่ๆและยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงมักจะเรียกกันว่า New Road หรือแปลว่าถนนใหม่นั่นเองค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าถนนเจริญกรุงซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองโดยชื่อนี้ยังสอดคล้องกับถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครที่สร้างขึ้นในระยะเวลาเดียวกันด้วยความพิเศษของถนนเจริญกรุงอยู่ที่วิธีการก่อสร้างแบบตะวันตกที่ได้รับมาจากประเทศอังกฤษต่างจากถนนในอดีตที่เป็นถนนดินมีลักษณะแคบและสั้นอีกทั้งยังมีฝุ่นฟุ้งหากเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเฉอะแฉะจนสัญจรไปมาแทบไม่ได้ถนนเจริญกรุงในช่วงแรกสร้างขึ้นด้วยการปูอิฐเป็นลายก้างปลาโดยนำสันขึ้นจากนั้นจึงใช้ทรายหรือดินอัดพื้นให้แน่นแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ดีนักเพราะทำให้ถนนไม่เรียบเสมอกันส่งผลให้ใช้งานไม่สะดวกมากนักต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับถนนให้สูงขึ้นโดยใช้กุลีจีนขนดินมาปรับถนนและใช้ควายหรือช้างมาย่ำให้แน่นแต่หลังจากเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศก็เริ่มใช้วิธีการสร้างถนนแบบประเทศอังกฤษค่ะโดยปรับผิวดินให้เรียบวางหินขนาดใหญ่เป็นตัวรับน้ำหนักและใช้รถบดขนาด 2-4 ตันทับให้เรียบสำหรับการก่อสร้างถนนเจริญกรุงแบ่งออกเป็น2ตอนได้แก่ถนนเจริญกรุงตอนนอกหรือตอนใต้กว้าง10เมตรหรือเทียบเท่าถนน4เลนเริ่มต้นที่คลองรอบกรุงบริเวณประตู3ยอดตัดกับถนนตรงต่อไปยังคลองผดุงกรุงเกษมจนไปสุดที่ดาวคะนองโดยถนนเส้นนี้มีชื่ออีกหนึ่งว่าถนนตกเนื่องจากจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือถนนเจริญกรุงตอนในค่ะเริ่มต้นสร้างในปีพ.ศ.2505เริ่มต้นที่ท้ายพระบรมมหาราชวังตรงไปยังประตู3ยอดและเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุงตอนนอกบริเวณสะพานดำรงสถิตโดยมีเจ้าพระยายมราชครุฑเป็นแม่กองและพระยาบรรหารบริรักษ์สุนเป็นนายงานรับผิดชอบการก่อสร้างในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5บ้านเมืองเจริญมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการสร้างตึกแถวที่ได้แบบอย่างจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งตึกแถวบางตึกก็ยังคงปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันจุดเด่นของตึกแถวริมถนนเจริญกรุงไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวกับประเทศสิงคโปร์เท่านั้นแต่ยังประดับด้วยโคมไฟโดยใช้ตะเกียงน้ำมันเป็นหลักก่อนจะเปลี่ยนเป็นแก๊สและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าและอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อกล่าวถึงถนนเจริญกรุงก็คือรถรางค่ะโดยรถรางบนถนนเจริญกรุงนั้นเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2407หลังจากสร้างถนนเสร็จไม่นานและเป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นเนื่องจากเดินทางได้สะดวกและเข้าสู่เขตเมืองได้ง่าย
หลังจากใช้งานได้ไม่นานถนนเจริญกรุงก็เริ่มทรุดโทรมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปีพ.ศ.2430ในจอห์น ลอฟตัสชาวเดนมาร์กจึงได้ขออนุญาตรัฐบาลในสมัยนั้นทำสัมปทานการรถรางขึ้นและเริ่มต้นเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2431โดยใช้ม้าลากรถไปตามรางมีเส้นทางระหว่างพระบรมมหาราชวังบริเวณศาลหลักเมืองไปจนถึงอู่ฝรั่งหรือบริษัทอู่กรุงเทพจากนั้นเป็นต้นมาถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนเส้นสำคัญที่เชื่อมต่อพื้นที่ภายในกรุงเทพออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้มีการขยายพื้นผิวจราจรและเปลี่ยนมาเป็นการเทคอนกรีตและลาดยางเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันถนนเจริญกรุงกินพื้นที่ทั้งหมด6เขตด้วยกันได้แก่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตสาทรและเขตบางคอแหลมตัดผ่านพื้นที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพเช่นเยาวราชพหุรัฐวังบูรพาศรีพระยาบางรักและสาทรซึ่งแต่ละพื้นที่ก็เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพทั้งสิ้นหากใครที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมถนนเจริญกรุงก็ถือเป็นถนนสายหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้และย้อนรำลึกถึงวันวานอันสวยงามของกรุงเทพมหานครค่ะและนี่คือเรื่องราวของถนนเจริญกรุงที่ดิฉันคณิษฐายิ้มดีนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหมดเวลาของชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

ผู้ฟังครับเมื่อวานผมบอกว่าเดือนมิถุนายนไม่ต้องทำกิจกรรมอะไรก็สามารถที่จะได้รับของที่ระลึกแค่คุณส่งโปสการ์ดหรือไปรษณียบัตรมาไปทบทวนตัวเองใหม่คิดว่าคงไม่ใช่ผมมีคำถามมาถามคุณผู้ฟังว่าวันที่26มิถุนายนตรงกับวันสำคัญอะไรคือมีความสำคัญอย่างไรนะครับทราบแล้วก็เขียนใส่โปสการ์ดแล้วก็ใส่ไปรษณียบัตรมาพร้อมกับแนะนำเพลงบอกชื่อศิลปินที่คุณอยากฟังนะครับแล้วก็เขียนมาด้วยว่าวันที่26มิถุนายนตรงกับวันสำคัญคือมีความสำคัญอย่างไรนะครับถ้าใครตอบถูกก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการไปด้วยนะครับก็ส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับวันที่26มิถุนายนเป็นมีความสำคัญอย่างไรนะครับทราบแล้วอย่ารอช้าส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรหรือโปสการ์ดหรืออะไรก็ได้ครับส่งมานะแล้วก็อยากฟังเพลงแนะนำเพลงได้บอกชื่อศิลปินมาด้วยผมจะได้หาให้ได้แล้วส่งมาตามที่อยู่ที่ผมบอกไว้นะครับย้ำอีกทีครับรายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกลับมาพบกันได้เป็นประจำครับจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์อังคารพุธเจอกันที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์พฤหัสบดีและวันศุกร์ก็พบกัน3คลื่นเลยครับ AM 819 891และ FM 92.5 พร้อมทั้งสถานีเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยวันนี้ผมเอกพงศ์พร้อมทีมงานขอนำรายการเพลงประทับใจลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดี

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็นำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แน่นอนว่าพบกันในทุกเช้าวันเสาร์ดิฉันก็จะพาท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้มาเล่าความรู้อันมีคุณค่ายิ่งจากพุทธโอษฐ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เยี่ยมพานเยี่ยมพาน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ในทุกวันเสาร์นั้นเรามีนัดกันพระอาจารย์ก็ต้องเตรียมตัวมาก่อนที่จะมาคุยกับท่านผู้ฟังเพื่อที่จะอ่านข้อมูลในพระไตรปิฎกได้เนื้อหาอย่างไรอย่างไรนำมาสรุปเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างมาเล่าให้กันฟังในช่วงรายการที่เรียกว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกอันนี้เป็นการบังคับตัวเราเองเป็นการบังคับตัวพระอาจารย์เองด้วยเป็นการบังคับตัวท่านผู้ฟังด้วยเป็นการบังคับคุณเตือนใจด้วยว่าเอ้าอย่างน้อยถ้าไม่ได้ไปอ่านมาก็ยังได้ฟังหรือได้ฟังแล้วจะไปอ่านทบทวนหรืออ่านมาก่อนล่วงหน้าได้ทั้งนั้นเพราะว่าการศึกษาของเราในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกก็จะเป็นลักษณะการศึกษาที่เป็นไปตามลำดับลุยกันไปเลยทีละเล่มเริ่มจากเล่มแรกหน้าแรกไปทีละบรรทัดจนถึงบรรทัดสุดท้ายก็ไปหน้า2ต่อไปจนถึงหน้าสุดท้ายหมดเล่มแรกก็ขึ้นเล่ม2เราอยู่กันเล่มที่3แล้วคุณเตือนใจเล่มที่3
1: เจ้าค่ะ
2: เป็นการที่พระอาจารย์ก็ทดลองทำดูคิดว่าก็มันดีนะตรงที่ว่าตัวเองต้องไปอ่านมาก่อนศึกษาข้อมูลแล้วก็ได้รับผลตอบรับที่น่ายินดีจากท่านผู้ฟังที่ก็มีหลายท่านชอบในช่วงของขุดเพชรเนื่องจากว่าคือตัวเองไม่ต้องไปอ่านไงแล้วก็มาฟังอธิบายก็ได้ความรู้ต่างๆขึ้นไป
1: เจ้าค่ะ
2: ตอนนี้ตอนนั้นก็มีคุณเตือนใจมาร่วมสอบถามพูดคุยเปิดประเด็นนั่นนี่กันไปในแต่ละข้อแต่ละหมวดของธรรมะด้วย
1: เจ้าค่ะก็จากการที่เราได้พบปะท่านผู้ฟังมีคนถามเรื่องพระไตรปิฎกไหมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
2: ก็ได้รับฟีดแบ็กจากท่านผู้ฟังหลายคนก็อย่างน้อย 4-5 คนน่ะที่มาพูดกับพระอาจารย์บอกว่าในช่วงขุดเพชรได้รับฟีดแบ็กที่แบบได้ศึกษาข้อมูลต่างๆทั้งที่เป็นไปรษณียบัตรส่งฟีดแบ็กมาที่เป็นจดหมายที่เป็นข้อความทางออนไลน์หน้าเว็บไซต์เราก็อย่างที่มาพูดให้ฟังในการพบเจอด้วยเร่งโทรศัพท์ก็มีด้วย
1: เรา
2: ที่พูดถึงว่าการศึกษาพระไตรปิฎกแบบนี้ดีอยากจะให้ทำต่อไปแล้วรายการของเรานั้นก็มีความหลากหลายคือในระบบเดี๋ยวนี้คุณเดินใจมันเป็นดิจิทัลซึ่งเราสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าแต่ละตอนแต่ละรายการนั้นได้รับความนิยมมากน้อยอย่างไรซึ่งตัวพระอาจารย์เองเนี่ยไม่ได้ต้องมาเน้นว่าโอ้ทุกตอนต้องมียอดเรตติ้งฟังดีคือตัวเองก็ไม่ได้เน้นมาข้อนั้น
1: เจ้าค่ะ
2: แต่ต้องการจะมาเน้นว่าให้ข้อมูลของเราเนี่ยถูกต้องนะตรงตามที่พระพุทธเจ้าบอกสอนไว้นะมีความหลากหลายนำมาใช้งานได้อันนี้สำคัญกว่าต่างหากสำคัญกว่าที่ว่าคนฟังจะชอบฟังหรือไม่ชอบฟังคือนั่นก็ส่วนนึงก็เลยเราก็ต้องรับฟังความเห็นท่านผู้ฟังเนาะแต่ว่าถ้าข้อมูลมันไม่ถูกเนี่ยต่อให้มันได้รับความนิยมดีอันนี้คือมันไม่ถูกครับเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่พูดคนนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงของขุดเพชรในพระสไลปิโดกเนี่ยจะว่าก็ว่านี่คือเรตติ้งเนี่ยต่ำเตี้ยเลี่ยดินน้อยที่สุดของเพื่อนเขา
1: ตอนเริ่มนะเจ้าคะตอนเริ่มทำ
2: ทุกวันนี้ก็จะเป็นนี้เหมือนคือเรามีเจ็ดรายการใช่ไหมเรามีเจ็ดรายการตั้งแต่สมการชีวิตบรรจารย์พูดเรื่องธรรมะในชีวิตประจำวันเรามาถึงการพานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมจิตวิเวกในวันอังคารมาถึงการยกเรื่องหัวข้อแม่บทบทธรรมะอันใดนะครับอธิบายวันพุธตามรวมบทอ่านพระสูตรให้ฟังบ้าง ไม่อธิบายอะไรเลยนิดหน่อยแล้วก็อ่านให้ฟังเลยเป็นส่วนใหญ่นั่นก็การประสูติจนมาถึงเล่านิทานในช่วงนิทานพันธนาบรรสุขหรือตอบคำถามในช่วงวันอาทิตย์ส่วนวันเสาร์นี่ก็เป็นการกดเพจในพระไตรปิฎกในทั้ง7รายการเนี่ยในช่วงกดเพจเนี่ยคือเรตติ้งน้อยที่สุดคนที่เขาจะฟังตอนเนี้ยน้อยที่สุดแต่ว่าในบรรดาคนที่ฟังน้อยๆนี่น่ะเปรียบเทียบกับรายการอื่นๆนะก็มีความพอใจมากมีความชอบใช่ไหมอันนี้เราวัดตรงนี้ก็ได้เราไม่ได้ว่าต้องคนฟังมากๆก็ไม่ได้จำเป็นป่านั้นแต่ว่าคนที่เขาได้ฟังมีความพอใจมีความเข้าใจในเรื่องของพระไตรปิฎกนี้จะดีมากกว่าก็ได้ฟีดแบ็กมาอย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
2: เจ้าบ้าน
1: เจ้าค่ะก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วกับการที
2: ่
1: เพรดิฟิคุณหลวงพ่อดร.สะอาดที่ตัวพระสูท่านเหมือนบังคับพระอาจารย์นะเจ้าค่ะว่าต้องอ่านพระไตรปิฎกเอาพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคำสอนจากพระพุทธองค์โดยตรงเนี่ยมาเผยแพร่ให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันทีแรกพระอาจารย์ยมจำได้ว่าเราจัดปีแรกพระอาจารย์บอกว่าบังคับกันแหละยังไงก็ต้องฟังชอบไม่ชอบก็ต้องฟังแต่ตอนนี้โยมคิดว่าคืบหน้าไปมากเพราะว่ามีคนชอบแล้วมาเจอกันตัวนี่ก็จะบอกเลยว่าชอบมากรับฟังแล้วมีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะเจ้าคะก็เรียกว่าจุดประสงค์ของรายการขุดเพชรในพระไตรปิฎกของเราทุกวันเสาร์เนี่ยประสบผลสำเร็จทีเดียวนะเจ้าคะ
2: พ
1: ระ
2: เจ้า
1: ค่ะเจ้าค่ะวันนี้เราจะพูดต่อข้อไหนดีเจ้าคะนี่หมดเลยเจ้าค่ะ
2: เจ้าบ้านเราก็มาอยู่ในอังคุตตรนิกายเล่มที่3เป็นพระไตรปิฎกที่อยู่ในหมวดอังคุตตรนิกายคือการรวบรวมเอาไว้เป็นหัวข้อมันอยู่ในหมวดข้อ5ข้อเรียกว่าปัญจกนิบาตคือธรรมะที่มี5ข้อไหนๆเนี่ยเขารวบรวมกันมาอยู่ในที่นี
1: ้
2: ในตอนนี้เราถึงข้อที่28เลขข้อนะเลขข้อที่28
1: เจ้าค่ะ
2: เวลาเราศึกษาในอังคุตตรนิกายก็จะต้องนับจำนวนข้อให้มันถูกต้องซึ่งในบางข้อบางประเด็นอย่างวันนี้เนี่ยก็อยากจะไฮไลท์บางข้อที่ว่าเอ๊ะนับยังไงก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ข้อแรกวันนี้ลำดับที่28สมาธิที่ประกอบด้วยองค์5ประการสมาธิที่ประกอบด้วยองค์5ประการ
1: เจ้าค่ะ
2: โดยท่านมีอุปมาอุปไมยห้าประการโดยอุปมาอุปไมยไล่ไปเราทำความเข้าใจโครงสร้างของ5ข้อนี้ก่อนเพราะว่าสมาธิ5ประการเนี่ยจะมีหลายนัยยะมากเลยเช่นมีวิตกวิจารปิติสุขอะไรแต่ละอย่างสลับไปสลับมาอันนั้นเราผ่านมาแล้ว
1: okay.
2: หรือว่าเอาเรื่องของเหตุก่อนสมาธิมาพูดเป็นสมาธิ5ประการนั้นเราก็ว่าไปแล้วณจุดนี้ข้อที่28นี่คือเอาฌาน4ขึ้นมาตั้งข้อฌาน4ขึ้นมาตั้ง okay. ข้อ1คือฌาน1ข้อ2คือฌาน2ข้อ3คือฌาน3ข้อ4คือฌาน4แล้วข้อ5ท่านบอกว่าเป็นปัจจเวคณะนิมิตเอ๊ะแต่ละอย่างเป็นอย่างไรโดยท่านก็มีอุปมาอุปไมยโดยในข้อแรกชั้นหนึ่งต้องบอกกันว่าสมาธิ5ประการนี้นะก็เรียกว่าเจริญสัมมาสมาธิแล้วจะสามารถทำให้เกิดปัญญาที่ลึกซึ้งขึ้นไปพระอาจารย์ตีความในข้อนี้ก็คือว่าสมาธิที่เปลี่ยนขึ้นไปเป็นปัญญาได้มันก็จะต้องประกอบด้วยองค์5ประการในข้อที่5ที่จะเลื่อนขึ้นให้เป็นปัญญาได้ยังไง
1: ค่ะ
2: แล้วดับแรกเปรียบเหมือนก็อย่างนี้บอกว่าเวลาที่เขาทำสบู่เนี่ยนะไว้สำหรับถูตัวเขาก็จะต้องเอาพวกสารที่ไว้สำหรับทำสบู่เช่นพวกเบสบ้างไขมันบ้างหรือสารทำละลายหรือสารจับให้เป็นเกาะตัวพวกอิมัลซิฟายเออร์พวกแกรนูเลชันที่จะผสมเข้าไปแล้วเราก็จะทำให้มันเป็นก้อนจับตัวขึ้นมาทำสบู่นะนี่กระบวนการทำสบู่ทั่วไปเขาทำอย่างนี้ดีกว่าจะพูดง่ายๆอธิบายในชีวิตประจำวันเช่นทำเยลลี่อย่างเงี้ยคุณเตือนใจเคยทำเยลลี่ไหม
1: เคยเจ้าค่ะ
2: เออทีนี้พระอาจารย์เคยทำเยลลี่ตอนสมัยเด็กๆเนาะปรากฏว่าบางครั้งมันไม่จับตัวกันเป็นก้อนเฮ้ยทำไมเยลลี่เราไม่จับตัวไม่จับตัวเป็นก้อนหนึ่ง
1: ใส่น้ำมากไป
2: อะไรอย่างเงี้ย คุณไม่ได้แช่เย็นหรือสัดส่วนไม่ผสมถูกต้องคุณไม่ได้ใช้น้ำอุ่นหรือน้ำไม่สะอาดมันหลายอย่าง
1: เจ้าค่ะ
2: ทีนี้ถ้าบอกว่าเราทำเหมาะสมถูกต้องตามกระบวนการของเขาเยลลี่ของคุณเนี่ยมันจะจับตัวกันเป็นก้อนถูกไหม
1: เจ้าค่ะ
2: แม้แต่อย่างเช่นทำทอดมันอย่างเงี้ย ทอดมันแต่มันเป็นก้อนได้เพราะว่าคุณกวนคุณตีใส่ส่วนผสมถูกต้องมันก็เป็นก้อนขึ้นมาทีนี้นี่คือท่านเปรียบเทียบตรงนี้โดยเอาเรื่องของสบู่การทำสบู่มาเปรียบเทียบ
1: เน
2: าะว่าคนที่เขาฝึกทำสบู่เขาทำขายเนี่ยนะเขาทำใช้เขาก็ต้องผสมให้ถูกต้องแช่ไว้เหมาะสมแล้วตอนเย็นทำตอนเช้าตอนเย็นมันจับตัวกันเป็นก้อนไม่ออกมาเป็นผงรุ่ยๆไม่กระจายออกแต่เป็นก้อนอันนี้เป็นอุปมาอุปมาให้เป็นอุปไมยกับการเข้าสมาธิในฌานที่หนึ่งเข้าสมาธิในฌานที่หนึ่งโดยให้มีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกให้กายของเราเนี่ยกายของเราเนี่ยนะชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกไม่ถูกต้องนั้นไม่มีเหมือนเยลลี่ทั้งก้อนเนี่ยมันเข้ากันอย่างดีไม่มีปลายปลายมุมๆตรงไหนที่มันจะกลายเป็นน้ำหรือกลายเป็นผงหรือไม่จับตัวไม่มี
1: เจ้าค่ะ
2: โอเคนะเป็นก้อนทั้งหมดปีติสุขต้องเกิดขึ้นในตัวเราทั้งหมดไม่มีส่วนเว้นไม่มีส่วนว่างตั้งแต่ปลายผมจนถึงพื้นเท้าอันนี้โอ้สมาธิระดับนี้คุณใจโอแค่ฌานหนึ่งอย่างเดียวนี่นะ
1: เจ้าค่ะ
2: ความชำนาญต้องระดับนี
1: ้
2: อย่างบางทีบางคนเคยได้ยินได้ฟังมาว่านั่งสมาธิเนี่ยโอ้ยท่ามกลางอกมันเย็นไปหมดเลยนะเขาว่าแบบมันแบบดีมากๆเลยแต่ว่าแขนขาไม่รู้สึกแขนขาไม่รู้สึกแต่ว่ารู้สึกเฉพา
1: ะ
2: ที่ท่ามกลางอกอย่างเดียวศีรษะไม่ได้รู้สึกบั้นท้ายขาไม่ได้รู้สึกนี่คือไม่ทั่วตัวไงเข้าใจไห
1: ม
2: แค่เฉพาะบริเวณท่ามกลางอกท่ามกลางอกที่มีปีติและสุขมีปีติและสุขซึ่งในสเปคนะสเปคก็คือคุณลักษณะคุณสมบัติอะที่จะบอกว่าสมาธิที่มันจะดีจะเลิศจะเยี่ยมจะใช้ประโยชน์ต่อไปได้ต้องระดับนี้นะต้องระดับนี
1: ้
2: ทั่วทั้งตัวไม่มีส่วนไหนที่ไม่มีปีติไม่มีสุขเนี่ยไม่มีมีปีติสุขทั่วทั้งตัวนี่อันนี้สัมมาสมาธิที่เป็นอริยะ
1: ต้องประการที่หนึ่ง
2: ต้องเป็นแบบน
1: ี้
2: โอเคนี่คือชั้นหนึ่งเนาะชั้นหนึ่งเรานับดูมีอะไรบ้างปีตินะหนึ่งสองสุขสามก็หมายถึงวิตกวิจารก่อนเนาะวิตกวิจารหนึ่งสองก็คือปีติสามก็คือความสุ
1: ข
2: ทั้งหมดนี้ต้องรวมกันเข้ากันในตัวเราเสมอตั้งแต่หัวถึงท้ายไม่ใช่แค่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ใช่เฉพาะเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ตลอดทั้งวันมันคงแน่วแน่อยู่อย่างนั้นได้เลยคิดดูนะสมมติว่าเราฝึกอย่างครูบาอาจารย์ท่านพระสารีบุตรอย่างเงี้ยท่านบอกว่าท่านเล่นกีฬาในฌานเนี่ยเข้าฌานหนึ่งออกจากฌานหนึ่งเข้าฌานสองกลับมาฌานหนึ่งขึ้นไปฌานสามกลับมาฌานหนึ่งขึ้นไปฌานสี่สลับไปสลับมาเข้าออกเนี่ยองค์ประกอบพวกนี้ต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดนะ
1: แ
2: ล้วก็เข้าออกชำนาญตามเวลาที่กำหนดไว
1: ้
2: อันนี้คือประการที่หนึ่งต่อมาประการที่สองก็คือพูดถึงฌานสองฌานสอง
1: ทุติยฌานนะเจ้าค่ะ
2: ทุติยฌานถูกต้องฌานสองคืออะไรฌานสองก็คือตัดส่วนประกอบที่หยาบของฌานหนึ่งออกไปอะไรที่เป็นฌานหนึ่งใช่ไหมดีๆเนี่ยก็มีหมดผสมกันเข้าอย่างดีละมันจะมีบางส่วนบางก้อนบางจุดที่มันหยาบที่สุดหยาบที่สุดของฌานหนึ่งก็คือวิตกวิจารมีวิตกวิจารเอาวิตกวิจารเนี่ยไม่มีเอาอันเดียวความคิดอย่างเดียวคือสมาธิแล้วมีปีติมีสุขอันเกิดจากสมาธิวิตกวิจารไม่มีแล้วนะวิตกวิจารไม่มีคำว่าวิตกวิจารที่ไม่

0: ไปวัดเนี่ยก็วิตกหนึ่งลงไปแล้วทำอะไรอีกทำนั่นทำนี่นะก็วิจารณ์เสร็จแล้วก็มาที่มูลนิธิเป็นอีกวิตกหนึ่งแล้วทำอะไรต่อมูลนิธิก็สมัครนั่นนี่ทำนี่นั่นก็วิจารณ์เสร็จแล้วก็จะไปสวดมนต์นั่นก็วิตกแล้วสวดบนบทอะไรนั่นก็วิจารณ์ไปเรื่อยๆไปเรื่อย
1: ๆ
0: นี้เราบอกว่าไม่ละไม่เอาเรื่องเดียวเรื่องเดียวในที่นี้คุณเอาอะไรเอาพุทโธอย่างเดียวเป็นต้นนะพุทโธพุทโธหรือเราไม่ใช่อย่างเดียวเป็นต้นนะนี่ก็ขึ้นมาขั้นสองในความที่ว่าไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์เอาเรื่องเดียว
1: เจ้าค่ะ
0: ท่านเปรียบไว้เปรียบไว้เหมือนกับห้วงน้ำลึกห้วงน้ำลึกก็คือบึงแห่งใดแห่งหนึ่งที่บึงแห่งเนี้ยไม่มีทางที่น้ำจะไหลเข้ามาจากทางเหนือใต้ออกตกไม่มีฝนก็ไม่ตกด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วบึงทำไมถึงมีน้ำได้เขามีน้ำพุ่งขึ้นจากทางด้านใต้น้ำพุ่งขึ้นมาพุ่งขึ้นมาปรากฏว่าในห้วงน้ำนั้นทั้งหมดเนี่ยถูกน้ำที่ไหลดันมาจากใต้ดินดันขึ้นดันขึ้นทุกส่วนของห้วงน้ำนั้นเสมอกันถูกต้องโดยน้ำเย็นมีอยู่อยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ท่านผู้ฟังและคุณเดินใจฟังโดยว่าที่วัดป่าดอนไฮโซกเนี่ยเมื่อตอนช่วงโควิดครั้งแรกนะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เราไปขุดสระแห่งหนึ่งในพื้นที่ของวัดเพราะว่าไปเจอตาน้ำใต้ดินเหนือใจลึกไปประมาณ12เมตรนี่แหละน้ำนี่ก็พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นคือที่วัดเราจะมีสระที่ขุดบนผิวดินอยู่ทั้งหมด3แห่งหนึ่ง3แห่งรวมอันใหม่ล่าสุดนี้ด้วยเพราะว่าสระอื่นเนี่ยก็จะมีน้ำที่เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเพราะว่า มีทรายมีดินอะไรก็ไหลลงไปเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: 2แห่งเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นในขณะที่แห่งที่3เนี่ยปรากฏว่าสีน้ำเนี่ยจะเป็นเหมือนกับสีมรกตเป็นสีเขียวเขียวฟ้าฟ้าอย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: ทั้งนั้นที่ก็มีน้ำจากผิวดินก็ไหลลงไปอยู่เหมือนกันนะ
1: เ
0: ออมีน้ำผิวดินไหลลงไปเอ๊ะแต่ทำไมมันไม่น้ำตาลมันไม่ขำๆเออไม่ขุ่น
1: เจ้าค่ะ
0: น้ำที่ในสระแห่งนั้นปรากฏว่าเป็นสีเขียวเขียวเป็นสีเหมือนน้ำมันน้ำฟ้าฟ้าอย่างเงี้ยโอ้ก็เพราะว่ามีน้ำใต้ดินเขาผุดขึ้นมาพุ่งขึ้นมา
1: เจ
0: ้
1: าค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลกอยู่เหมือนกันทีนี้พอพุ่งขึ้นมาถึงระดับหนึ่งอาจจะทำให้ความดันอะไรมันบาลานซ์กันสมดุลกันเลยระดับน้ำก็พอดีไปอย่างนั้น
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: อันนี้ก็คือเปรียบเทียบให้ฟังถึงความที่ห้วงน้ำหรือบ่อน้ำแล้วมีน้ำพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินจะเป็นน้ำที่พิเศษของเขาจะมีสีพิเศษแล้วก็จะมีคุณสมบัติพิเศษของเขาจะไม่เหมือนน้ำผิวดินทั่วๆไปอ
1: ัน
0: นี้ความแบบเนี้ยเป็นอุปมานะเปรียบเทียบไปอุปมากับฌานสองฌานสองที่ว่ามีปีติสุขแต่ไม่ได้เกิดจากความคิดนึกนั่นนี่นอนละเอาเรื่องเดียวเรื่องเดียวมีปีติสุขชื่อของฌานสองนี่ท่านก็จะอธิบายหมายถึงว่าเป็นฌานที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราแก้ปัญหาในโรงงานในที่ทำงานคุณต้องคิดงานอย่างเงี้ยอันนี้คือเราทำชั้นหนึ่งได้เลยนะคุณใจทำได้เลย
1: เจ้าค่ะมีสมาธิในการคิดใช่ไหมเจ้าค่ะว่าจะแก้ไขปัญหายังไง
0: ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: โดยที่ไม่คิดเรื่องการไม่คิดเรื่องพยาบาทไม่คิดเรื่องเบียดเบียน
1: เจ้าค่ะ
0: ความคิดที่หลีกออกจากการไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนนั้นคือวิตกวิจารอยู่แล้วความคิดที่เป็นอกุศลเราเอาออกไปเหลือแต่ความคิดที่เป็นกุศลเรื่องงานบ้างเรื่องโรงเรียนบ้างเรื่องอะไรก็ต่างๆก็ตามคิดเรื่องนี้แล้วมีปีติสุขอยู่ในจิตใจนั่นคือฌานหนึ่งหลัก
1: อ๋อเจ้าค่ะคือมุ่งจิตมุ่งแต่งานของเราที่จะคิดเรื่องงานอย่างเดียว
0: คิดเรื่องงานนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: บางคนเขียนแบบบางคนวาดภาพบางคนคำนวณบางคนอาจจะคิดbusiness plan แผนทางธุรกิจก็ทำเป็นสมาธิได้เลยทำงานนั้นไป
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: ในขณะที่ฌานที่สองก็จะเป็นลักษณะที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารตัวจึงเรียกว่าเป็นอวิตกฌานคือฌานที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร
1: เจ้าค่ะ
0: ชื่อของฌานสองอีกชื่อหนึ่งของเรา
1: เจ้าค่ะนอกจากทุติยฌานเจ้าค่ะ
0: ใช่บ้าง
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือข้อที่สอง
1: เจ้าค่ะ
0: แต่มาข้อที่สามข้อที่สามคือฌานสามนั่นเองฌานสาม ฌาน3เนี่ยก็จะเป็นฌาน

0: ที่ไม่มีปีติเอาสิ่งที่หยาบๆที่สุดของฌานสองตัดออกไปสิ่งที่หยาบของฌานสองคืออะไรก็คือจะเป็นวิตกวิจารตัดทบแล้วนะตั้งแต่ฌานหนึ่งหยาบที่สุดของฌานสองก็จะเป็นปีตินี่ไงปีติปีติตัดออกไปเหลืออะไรเนี่ยเหลือสุขหรืออุเบกขาท่านจะบอกว่าฌานที่สามเนี่ยเป็นฌานที่มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขสุขที่เกิดจากอุเบกขาปีติไม่มีละโอ้แล้วตะกี้ตั้งแต่ข้อที่สองแล้วก็จนมาถึงข้อที่สามนี้ด้วยนะคือทั่วทั้งตัวเลยนะทั่วทั้งตัวส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวถ้าในกรณีของฌานสองก็คือที่ปีติและสุขที่ไม่ได้เกิดจากวิตกวิจารเนี่ยปีติสุขที่เกิดจากสมาธิไม่ถูกต้องไม่มีเลยในขณะที่ฌานสามก็ต้องมีสุขที่ไม่มีปีติเป็นสุขที่เกิดจากอุเบกขาเกิดขึ้นในตัวของเราทั่วทั้งตัวทุกส่วนตั้งแต่ปลายผมจนถึงพื้นเท้า
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้เปรียบเทียบไปหนูกับอะไร
1: เจ้าค่ะ
0: กับสระบัวสระบัวดอกบัวอยู่ในสระบัวไม่ว่าจะเป็นดอกบัวเขียวดอกบัวแดงหรือดอกบัวขาว
1: เจ้าค่ะ
0: เขียวแดงหรือขาวดอกที่ยังไม่พ้นน้ำดอกที่ยังไม่พ้นน้ำยังอยู่ใต้พื้นน้ำอยู
1: ่เจ้าค่ะ
0: ดอกบัวดอกเนี้ยยังไม่พ้นน้ำอยู่ในน้ำเนี่ยดอกบัวเนี่ยจะถูกน้ำห้อมล้อมไว้ทั้งหมดตั้งแต่เง่าของมันจนถึงลำของมันจนถึงตัวดอกของมันส
1: ่
0: วนใดส่วนหนึ่งของดอกบัวที่น้ำไม่ถูกต้องเนี่ยไม่มีเลย
1: เจ้าค่ะ
0: นี่นะ
1: ก็คือเย็นฉ่ำอยู่ในน้ำ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: เปรียบเทียบกับตัวเราที่ว่าถ้าในจิตใจของคุณเนี่ยมีฌานสามอะมีอะไรนะฌานสามคืออะไรก็คือสุขที่เกิดจากอุเบกขาวิตกวิจารปีติไม่มีนะเอาสุขที่เกิดจากอุเบกขาเนี่ยทั่วทั้งตัวเลยส่วนใดส่วนหนึ่งของกายที่ไม่มีสุขไม่มีเลย
1: เจ้าค
0: ่ะอันนี้ทีนี้บางคนจะมีความคิดว่าเอ๊ก็ตั้งแต่ฌานหนึ่งก็มีสุขแล้วไม่ใช่หรอฌานสองก็มีสุขฌานสามก็มีสุขเอางั้นก็เหมือนกันป่ะคือหมายความว่าคุณก็โดนสุขมาตั้งแต่ฌานหนึ่งแล้วไง
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าความหยาบความละเอียดตรงนี้ไงที่ว่ามันทำให้เรารู้สึกได้ไม่ละเอียดแต่สมมติยังมีอะไรที่หยาบๆอยู่เนี่ยนะเราจะรับรู้ถึงสิ่งที่ละเอียดละเอียดเนี่ยมันจะไม่ได้ถ้ายังมีอะไรหยาบๆอยู่ซึ่งในที่นี้หลักการของสมาธิก็คือเอาสิ่งที่หยาบๆเนี่ยค่อยๆออกไปอ้าวถ้าเป็นคนธรรมดาเราพูดหยาบๆเราก็ทำหยาบๆออกไปก่อนนั่นก็คือศีลคุณรักษาให้ได
1: ้เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: หยาบๆสุดของคำพูดที่มันจะไม่ดีกับโกหกกันบ้างพูดคำหยาบบ้างพูดส่อเสียเอาออกไปหรือหยาบๆของทางกายก่อฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เอาออกไปเหลือแต่ปกติธรรมดาใช่ไหมนี่คือกายวาจา
1: เจ้าค่ะ
0: จิตใจก็ความคิดหยาบๆเอาออกไปคือความคิดไม่ดีทางการปฏิบัติเปลี่ยนเบี้ยนนั่นคือชั้นหนึ่งออกไปละหรือปิตกวิจารเอาความคิดอื่นๆที่หลีกออกจากกามด้วยไม่ปฏิบัติด้วยไม่เบียดเบียนเอาออกไปอีกนั่นคือฌานสองละ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วความรู้สึกที่มันจะแบบว่าอิ่มเอิบใจแบบฟูฟูขึ้นมาแบบตื้นตันใจอย่างเงี้ยนั่นคือปีตินั่นน่ะก็เอาออกไปด้วยในฌานสามนี
1: ้เจ้าค่ะคือละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกถูกไหมเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องละเอียดไปเหลือแต่สุขเย็นๆสุขเย็นๆชิวๆนิ่งๆสบายๆอยู่ข้างในความสุขเนี่ยก็จะไม่ใช่ลักษณะแบบตื้นตันใจนะตื้นตันใจเนี่ยเป็นปีติ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เป็นปราโมทย์เป็นปีตินั่นคือฌานสองใช่
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แต่สุขเนี่ยก็คือแบบเราอิ่มเอิบใจเราสบายใจนั่นคือสุขเอาว่างี้แล้วกัน
1: เจ้าค่ะ
0: บางทีมันก็มาด้วยกันแต่คุณตื้นตันใจแล้วก็อิ่มเอิบใจสบายใจนั่นคือมีปีติและสุข
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้คุณรักษาตรงนั้นนะให้ได้ตลอดตั้งแต่เช้าถึงเย็นตั้งแต่หัวถึงเท้ามันก็ไม่ง่ายนะคุณใจพระอาจารย์ว่ามันถ้าจะเอาระดับนั้นจริงๆนะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: คืออาจจะแบบปุ๊บปั๊บเราอาจจะได้โอ้แต่ว่าถ้าจะต้องรักษาให้ตลอดทั้งตัวตั้งแต่เช้าถึงเย็นให้ไม่ได้เรื่องได้ราวเนี่ย
1: ยากอยู่นะเจ้าค่ะ
0: คุณต้องชำนาญมากอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ข้าได้อยู่แต่ว่าจะทรงอยู่ได้ไหมและแป๊บนึงอยู่แต่ได้นานไหมอันนี
1: ้
0: ถือว่าเขาเล่นกีฬาในชายเขาฝึกกันเนี่ยโอ้พอป่านนี้ละ
1: เจ้าค่ะ
0: มีอยู่ในสมัยพุทธกาลเนาะ
1: เจ้าค่ะอันนี้ใช้คำว่าสงบสุขได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ใช่ใช่ใช่สงบสุขต่อไปลึกซึ้งกว่านั้นก็ยังมีเพราะว่าในอุเบกขานี่คือขั้นที่สามเนาะคุณเริ่มมีอุเบกขาอุเบกขาในอะไรอุเบกขาในปีติไงสมมติเรามีความอื้นตันใจตื้นตันใจโอ้ยดีใจมากดีใจมากๆเลยแล้วคุณต้องอุเบกขาในความดีใจนั้นอุเบกขาในปีตินั้นวางเฉยในปีติปีติก็จะค่อยจางคลายไปเหลืออะไรก็เหลือสุขหรืออุเบกขาอุเบกขาเนี่ยจะถึงเริ่มที่จะมาโผล่ให้เห็นชัดๆก็ตรงฌานสามฌานหนึ่งฌานสองมีไหมมีอยู่แต่คุณเห็นไม่ชัดหรอกเพราะว่ามันยังหยาบมันยังมีอย่างอื่นหยาบถ้าไม่เห็นอะไรละเอียดๆเนี่ยไม่เห็นเราเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ได้คุณเนี่ยสมมติคุณไปร่อนทองเนี่ยนะคุณขุดดินมาอย่างเงี้ยก็บอกพื้นที่บริเวณนี้มีทองคำอยู่โถคุณมีทองคำอะไรเนี่ยมีแต่ขี้ดินเนาะคุณตักมาเนี่ยมีแต่ขี้ดินเอ้าเดี๋ยวสิไปร่อนก่อนทำให้มันละเอียดลงละเอียดลงเนี่ยถึงจะค่อยเห็นผงทรายทองโอ้ยตอนแรกทำไมไม่เห็นน่ะก็มันยังหยาบอยู่
1: มันมองไม่เห
0: ็
1: น
0: ใช่อุเบกขาไม่ใช่ไม่มีมีแต่ว่ามันอย่างอื่นหยาบๆอยู่ไงมันก็จึงไม่เห็นอะไรที่มันละเอียดละเอียด
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ในที่นี้ท่านก็จึงไล่เรียงมาไล่เรียงมาข้อที่สามเราจึงจะเริ่มเห็นถึงอุเบกขาค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นทีนี้ต่อไปคุณตัวใจในข้อที่สี่อุเบกขาที่เราเริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นในฌานที่สามเนี่ยมันมีสุขติดมาด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: เขาเรียกว่าเป็นอุเบกขาสุขยังมีสุขติดอยู
1: ่เจ้าค่ะ
0: ซึ่งในสุขที่มีอุเบกขาติดมามันก็ยังมีสุขที่เป็นอุเบกขาน่ะสุขอะยังมีความสุขอยู่สบายใจชิลๆเย็นๆอย่างนี้นะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เอ๊ตรงนี้มันก็จะว่าแล้วก็อุเบกขาในความสุขนี้ก็ได้นะเออก็ได้เหมือนกันเราก็ให้วางเฉยในความสุขนั้นให้ได้ก็คือเอาไอ้ความสุขที่เกิดจากอุเบกขาเนี่ยแยกออกซะเหลืออุเบกขาล้วนๆเหลืออุเบกขาล้วนๆ
1: ในฌานสี่นี้นะเจ้าค่ะอาจารย
0: ์นั่นก็จึงเลื่อนขึ้นมาเป็นฌานสี
1: ่เจ้าค่ะ
0: ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มีปีติด้วยไม่มีสุขด้วยไม่มีวิตกวิจารแล้วมีสติเพราะอุเบกขาโสมนัสโทมนัสคือถ้าเราจะบอกว่าเอาแต่สุขเนี่ยนะสุขที่จากอุเบกขาเนี่ยทุกเนี่ยมันมาด้วยทันทีคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะอะไรเพราะว่าสุขทุกเนี่ยมาด้วยกันสุขทุกมาด้วยกัน
1: มักจะมาด้วยกันเสมอทุกแบบเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์มาด้วยกันเสมอใช่
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้าไม่มีสุขทุกก็ไม่มาด้วยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจึงกำหนดบทเรียนชนะในเรื่องสมาธิเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดเลยอะว่าสุขทุกละได้โสมนัสโทมนัสละได้
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าเราไม่มีทุกข์ตั้งแต่ชั้นหนึ่งไม่ใช่หรอชั้นหนึ่งก็ไม่เห็นพูดว่าทุกข์ชั้นสองก็ไม่เห็นพูดว่าทุกข์ชั้นสามก็ไม่เห็นพูดว่าทุกข์ทำไมพูดว่าทุกข์ใจชั้นสี
1: ่เจ้าค่ะ
0: ก็ถ้าคนมันไม่ได้ชั้นสี่มันก็ไม่เห็นไงว่ามันจะไปมีทุกข์ตรงไหน
1: เจ้าค่ะ
0: เออแต่คนที่ได้ชั้นสี่เนี่ยเขาเห็นทุกข์ในสุขนั้นแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ยังไงนะเอาก็เขาอุเบกขาในสุขได้ไงเอาทำไมถึงอุเบกขาในสุขได้ก็เพราะว่าถ้ามีสุขแล้วบางทีสุขมันไม่เกิดมันกลายเป็นทุกข์ทันที
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เอ๊ะทำไมฉันถึงอุเบกขาไม่ได้มันมีทุกข์แล้วเนี่ยทุกข์เล็กน้อยที่มีนั่นน่ะเห็นไหมเออถ้าเห็นโอ้ยงั้นก็ไม่เอาแล้วกันสิ่งไหนมันมีทุกข์เราไม่เอาสุขมันก็ต้องหลุดไปด้วยไงสุขมันก็จะหลุดไปด้วยจึงว่าเป็นเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เอาเปรียบเทียบดีกว่าเพื่อจะเข้าใจมากขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: ท่านก็เปรียบไว้เหมือนกับคนที่เขาเอาผ้ามาคลุมตัวเอาผ้าขาวนั่งอยู่นี่นะเอาผ้าขาวคลุมตัวตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าอย่างในช่วงฤดูหนาวเนาะถ้าหนาวเนี่ยนะเอาผ้ามาคลุมมาห่มตัวนั่งอยู่เนี่ยตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าที่ผ้าขาวไม่ถูกต้องเนี่ยไม่มีเลยคลุมอยู่หมดห่อหุ้มอยู่หมด ห่อหุ้มด้วยอะไรในที่นี้คือกายของเรานั้นห่อหุ้มอยู่ด้วยอุเบกขาที่ไม่มีสุขอุเบกขาล้วน
1: ๆ
0: ตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าเรามีอุเบกขาไปหมดทั้งตัว
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้บางทีก็จะมีวิธีการฝึกแบบนี้คุณตั้งใจที่ว่าแต่ละส่วนละส่วนของร่างกายเนี่ยคุณก็ค่อยๆเจาะไปเจาะไปสมมติเราพิจารณาตั้งแต่ปลายผมจนถึงพื้นเท้าไล่เป็นส่วนๆของร่างกายนี่นะแล้วเราก็ให้กำหนดความเป็นอุเบกขาในแต่ละส่วนละส่วนละส่วนไล่ไป
1: เช่
0: นหลังเล็บไปจนถึงกระดูกนิ้วไปจนถึงนิ้วเนื้อข้างในไล่มาจนถึงหลังมือฝ่ามือกระดูกข้างในไล่ไปทีละส่วนละส่วนเนี่ยให้มีอุเบกขามีอุเบกขากำหนดความรู้สึกแล้วก็รู้สึกถึงอุเบกขาไล่ไปอย่างนี้อันนี้คือผ่าทีละส่วนละส่วนก็เรียกว่าเป็นการพิจารณากายแบบนี้ฝึกแบบนี้ก็ได้นะที่พระอาจารย์เคยได้ยินมาฝึกมาทำมาที่ครูบาอาจารย์สอนมาก็เป็นแบบนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: โอเคนี่คือข้อที่4นี่คือประการที่4นะประการที่4ย
1: ัง
0: มีข้อ
1: ก็คือเจ้าค่ะจตุถะ
0: จตุ
1: ฌานเจ้าค่ะ
0: จตุฌานก็เป็นฌาน4มีอุเบกขาเป็นหลักไม่มีสุข
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
0: ปกติเราก็จะได้ยินแค่นี้ว่ามี4ข้อแค่นี้ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4แล้วข้อ5นี่มาได้ยังไงเรามาฟังกันดู
1: เจ้าค่ะ
0: ท่านเปรียบไว้เหมือนกับม้าอาชาไนเป็นม้าที่อาจารย์ฝึกมาอย่างดีเป็นยอดม้าแล้วเนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เวลาอาจารย์ขึ้นหลังม้าหรือว่าเอาม้านี้ไปเทียมรถแล้วนั่งอยู่บนรถม้าที่ฝึกมาอย่างดีเนี่ยเวลาควานช้างอันนี้ก็ม้าเนาะควานม้าคนฝึกม้ายกประตักขึ้นพอยกประตักหันทิศไหนปุ๊บเนี่ยหรือได้รับการฝึกมาในแบบไหนปุ๊บแค่เห็นเงาของประตักแค่เห็นเงาของประตักม้าเนี่ยก็จะรู้เลยอย่างที่ว่าอันนี้ให้หยุดหรือให้ไปทางข้างหน้าหรือให้เลี้ยวขวาหรือให้เลี้ยวซ้ายจะค่อยกำหนดดูอยู่ที่คนขี่คนฝึกนั้นอยู่เสมอคิดดูสมมติถ้าเราเป็นม้านะคุณเดชสมมติถ้าเราเป็นม้าหนึ่งคุณก็ต้องวิ่งไปด้วยนะว่าทางไหนจะไปยังไงในขณะเดียวกันคุณต้องเอามาใจใส่อยู่ที่คนบังคับด้วยว่าเขาจะบังคับให้เราไปยังไง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าหมานี่มีจิตใจนะไม่เหมือนกับรถเนาะหมายถึงถ้าเราขี่รถเนี่ยคุณจะไปไหนคุณก็หักพวงมาลัยเอาไปเลยอย่างงี้นะหรือคุณก็บังคับไปเลยอ่ะแต่หมาเนี่ยมันมีจิตใจของมันเองมันไม่ใช่เป็นเครื่องจักรเพราะฉะนั้นสมมติเรากำหนดจิตว่าไอ้ฉันเป็นหมาเนี่ยหนึ่งฉันก็ต้องเอาใจใส่ในเรื่องทางที่จะไปด้วยสองฉันก็ต้องมาใส่ใจในคนที่จะสั่งด้วยฉันก็ไม่ใช่ว่าจะมาทำตามจิตใจของฉันเองอย่างเดียวฉันก็ต้องมาฟังคนอื่นที่เขาจะพูดหรือเขาจะสั่งการคำสั่งบางอย่างใช้เสียงบ้างคำสั่งบางอย่างใช้เครื่องหมายบ้างก็ต้องทั้งดูก็ต้องทั้งฟังโอ้มันต้องฝึกมาอย่างดีนะมานี่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: ตอนนี้ท่านเปรียบไว้ข้อที่ห้านะเปรียบไว้อย่างนี้บอกว่าม้าเนี่ยโอ้เขาฝึกมาอย่างดีแบบนี้
1: เจ้าค่ะอันนี้ก็แสดงว่าม้าตัวนี้ต้องเป็นม้าที่ฉลาดมากเลย
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: ถูกไหมเจ้าค่ะมีปัญญาล่ะ
0: ทุกอย่างที่เขาเคยฝึกมาร่วมกันมาอยู่ในนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ฝึกมาอะไรบ้างนะฝึกทั้งรับคำสั่งฝึกทั้งวิ่งฝึกทั้งความเร็วฝึกทั้งการที่จะตอบสนองอะไรต่างฝึกมาหมด
1: เจ้าค่ะ
0: ร่วมกันเข้ามันถึงจะทำได้ดีโอเคอันนี้คือพระอาจารย์ข้ามช็อตมานะข้ามช็อตมาข้ามช็อตว่าถ้าทั้ง5อย่างรวมกันแล้วเนี่ยเราจะได้มาแบบนี้นี่ก่อนที่เราจะไปถึง5อย่างรวมกันมันยังมีข้อ5อยู่อันนี้ข้ามจอดมาตะกี้ที่อุปมาอุปไมยนี่คือแต่ละข้อ1 2 3 4แต่ละอย่างละอย่างของเขามาเนาะ
1: จ
0: นถึงข้อ5ที่ว่าปัจเจเวขณะนิมิตคำว่าปัจเจเวขณะนิมิตหมายถึงปัจเจเวขณะญาณคือญาณที่ยังรู้ได้ด้วยการทบทวนพิจารณายังไง
1: เจ้าค่ะ
0: ทบทวนพิจารณาอะไรอ๋อก็เหมือนคนเดินเห็นคนยืนเอ๊ะจะยืนจะเดินทำไมก็ยืนก็ได้ใช่ป่
1: ะ
0: หรือคนยืนเห็นคนนั่งเอ๊ะแล้วฉันยืนทำไมฉันก็นั่งก็ได้หรือคนนั่งเห็นคนนอนก็แล้วฉันจะนั่งทำไมฉันก็นอนก็ได้อันนี้
1: เจ้าค่ะ
0: คือเรามองได้สองแง่ในกรณีที่ว่าก็คือเปลี่ยนจากอิริบทหยาบๆมาเป็นอิริบทละเอียดละเอียดนี่ก็มองได้มุมหนึ่งมีข้อมูลจากในพระสูตรอื่นหรืออุปมาประมาณนี้มองในมุมที่สองก็คือว่าอ๋อคนยืนนี่มันเห็นคนนั่งได้ดีกว่าที่เรานั่งเราเปรียบเทียบคนนั่งกับคนนั่งนี่คนนั่งจะมองกันคนยืนจะเห็นคนนั่งได้ดีกว่าโอเคนะในการพิจารณาทบทวนตรงนี้นี่คือปัจจเวคขณะนิมิตเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงนี่เอาหมายความว่าองค์ประกอบต่างๆของฌานสี่เนี่ยคุณต้องเห็นให้แจ่มแจ้งชัดเจนแจ่มแจ้งชัดเจนอย่างเช่นว่าอุเบกขาอย่างเช่นว่าวิตกวิจารอย่างเช่นว่าปีติสุขคุณต้องเห็นให้ชัดเจน
1: อ
0: าจจะเป็นขณะนี้มั้ยนะเหมือนคนนั่งเห็นคนนอนโอ้อันนี้อย่างนี้อันนี้หยาบอย่างนี้เป็นอย่างนี้โอ้แล้วก็อันนี้ไม่เอาโอเคนี่ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆเปลี่ยนจากหยาบๆมาเป็นละเอียดละเอียดลงไป
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้เอาข้อที่5เนี่ยไปรวมใส่ในข้อ1 2 3 4 1 2 3 4มารวมใส่ในข้อที่5เราจะได้อะไรเอาก็ตะกี้มันสมาธิใช่มั้ยต่อไปละเอียดกว่าสมาธิก็คือปัญญาไงคือปัญญาเอาม้าตัวที่ว่านี่เป็นม้าพันธุ์ดีมีลักษณะดีก็มาฝึกก็รับสวมบังเหียนก่อนแล้วก็ค่อยฝึกเดินหน้าถอยหลังให้วิ่งให้ยืนให้กระโดดให้อะไรก็ตามที่เขาจะต้องฝึกรวมกันเข้าหมดแล้วเนี่ยไปใช้งานจริงก็สามารถสั่งการได้ในการรบได้แรงต่างได้อันนี้คือต้องรวมกันที่เขาฝึกมาทั้งหมดถึงจะไปใช้งานได้อย่างดี
1: เจ้าค่ะ
0: 5ข้อนี้ตอนในชั้น1 2 3 4รวมกันปัจจุบันขณะนี้มิตรเอาไปทำอะไรถ้าเปรียบกับม้าที่ฝึกดีแล้วนะก็เอาไปออกรบสามารถที่จะเดินทางตามคำสั่งได
1: ้เจ้า
0: ค่ะถ้าเปรียบกับคนเปรียบอะไรของคนจิตใจของคนเรากำลังพูดถึงสมาธิเนาะสมาธิก็อยู่ในจิตใจใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: จิตใจของคนนี่นะถ้ามีสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์5ประการนี้นะก็แก่ในจิตใจนะแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรจะเอาไปใช้งานอะไรอ๋อท่านเอาไปใช้ในการที่จะกำจัดกิเลสได้
1: เจ้าค่ะ
0: วิชาทั้ง6อย่าง8อย่างนี่เกิดขึ้นได้ทำปัญญาให้เกิดขึ้นได
1: ้
0: นี่ไงจริงจุดที่ตั้งแต่พูดมาตอนต้นรายการว่าจุดที่สมาธิจะเปลี่ยนเป็นปัญญาจุดที่สมาธิจะเปลี่ยนเป็นปัญญาอยู่ตรงนี้
1: ใช่ไหมคะ
0: อยู่ตรงนี้
1: เจ้าค่ะ
0: ที่ว่าคุณทำให้ละเอียดลงเสร็จปุ๊บสังเกตดีๆเราจะทำนั่งทำไมเรานอนก็ได้เราจะยืนทำไมเรานั่งก็ได้เออสมาธิตรงนี้มันเอาไปใช้น้อมไปให้เกิดปัญญาได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เราท่านเปรียบเทียบอย่างอื่นอีกนอกจากม้ายังเปรียบเหมือนกับหม้อน้ำ
1: okay.
0: หม้อน้ำที่ตั้งอยู่บนเชิงรองคือหม้อสมัยก่อนในใจมันจะไม่ได้เป็นเหลี่ยมๆมุมๆเหมือนสมัยปัจจุบันเราจะเป็นก้นกลมๆเหมือนบ่อมันเชียง okay. อย่างนี้นะ
1: okay.
0: ซึ่งถ้าวางบนพื้นราบๆมันก็จะโคลกเคล็ก mm-hmm. เขาก็ต้องมีฐานรองเขาเรียกว่าชูเวียนเอาไม้ไผ่มาถักกันเป็นพอที่จะเป็นที่รองได้ก็ตั้งลงไป
1: ที
0: นี้ถ้าใส่น้ำเต็มปรีจนถึงขอบปากหม้อเลยเวลาเราขยับหม้อไปทางไหนเอียงไปขยับนิดนึงมันก็จะกระจอกดุดกระเด็นออกไปทางนั้น
1: ค่ะ
0: เหมือนกันว่าจิตของเราถ้าทำสมาธิเอาปัจจเวคขณะนิมิตไปปรับใส่ใน4 3 2 1ฌานต่างๆแล้วน้อมไปทางไหนปึ้งนั่นแหละมันจะมีความรู้ในทางที่น้อมไปนั้นน้ำก็จะร่วงไปเหมือนน้ำขยับปุ๊บมันก็จะไหลไป
1: เจ้าค่ะ
0: หรือเปรียบเหมือนอย่างที่สามอย่างที่หนึ่งคือม้าอย่างที่สองคือหม้ออย่างที่สามคือสระน้ำที่เวลาเขาขุดสระลงไปเนี่ยนะคุณเดชแล้วน้ำเต็มปรีขึ้นมาเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้จนทั้งไงเขาทั้งทำขอบคันเอาไว้ ทำขอบคันเนี่ยสมมติเราทำคานขึ้นมาคานหนึ่งที่ริมขอบสระแล้วก็คานนี้สูงประมาณสัก30เซนนะสมมติน้ำนี่เต็มปรีขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ก่อนที่พระอาจารย์ไปขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็โถน้ำเยอะมากเนี่ยทำไมน้ำในแม่น้ำเยอะอย่างนี้จนบางทีเนี่ยมันตลิ่งที่เรายืนริมน้ำนะ
1: เจ้าค่ะ
0: น้ำเนี่ยโถแบบปริมเลยนะปริมเลย
1: อือเจ้าค่ะ
0: ถ้าเขาไม่มีกำแพงกั้นน้ำเอาไว้นะเรือด่วนเจ้าพยาวิ่งมาเลยซัดเข้าตื้มตื้มเท้าเราเปียกเลย
1: อือเจ้าค่ะ
0: แต่เพราะเขามีไอ้กำแพงกั้นน้ำแล้วถ้าไปดูตรงปากคลองตลาดในอุดรใจน้ำนี่มันเลยกำแพงขึ้นมาอีกคือหมายถึงว่าที่เรายืนเนี่ยต่ำกว่าระดับน้ำลงไปอีกน้ำนี่เหนือจากระดับที่เรายืนขึ้นมาแต่มีกำแพงกันน้ำมาอยู่น้ำมันก็เลยไม่ท่วมเข้ามาตรงประคองตลาดสะพานบุญนะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ทำไมน้ำมากป่านนี้แล้วก็นี่ว่าถ้าเจาะรูตรงไหนเจาะรูตรงไหนน้ำต้องพรวดเข้ามาตรงนั้นเลย
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าขอบกันมันกั้นเอาไว้เหมือนกันว่าถ้าจิตคุณเนี่ยมีฌาน1 2 3 4แล้วประกอบด้วยองค์ข้อที่5ปัจเจเวคขณะนิมิตน้อมไปตรงไหนโอ้ตรงนั้นดีต้องเกิดผลขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้ปะอย่างที่3เปรียบกับอะไรอุปมานี้เปรียบกับอุปมาในเรื่องของวิชาคือความรู้ก็จะเป็นวิชา1 2 3 4 5 6แล้ว6ในที่นี้ท่านก็จะยกเรื่องของอิทธิวิธีแยกกายได
1: ้เจ้าค่ะ
0: หูทิพย์เราก็ได้ยินเสียงสองชนิดทั้งเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งใกล้หรือไกล
1: เจ้าค่ะ
0: สามีตาทิพย์จะเห็นผู้ที่จะไปตายเกิดไหนๆที่ไหนบ้าง
1: เจ้าค่ะ
0: สี่ก็จะรู้อารมณ์จิตคนรู้ว่าจิตเขามีสมาธิหรือไม่มีสมาธิคิดอะไรแล้วก็ที่สี่
1: อ่านใจคนออกใช่ไหมคะ
0: ข้อที่ห้านั้นก็จะระลึกชาติได
1: ้
0: ว่าอดีตเป็นมายังไงทำอะไรไว้แล้วทำไมถึงมาเกิดอย่างนี้นี่ก็ดี
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ข้อที่6ก็คือสามารถทำละอาสวะได้ทำเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติให้เกิดขึ้น
1: ก็คือนิพพานถูกไหมคะ
0: ใช่คือทั้ง6ข้อที่พูดถึงเนี่ยคือท่านยกมาแค่6ข้อนะในพระสูตรนี้
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งท่านยกมา6ข้อนี้พระอาจารย์คิดว่าก็วิชา8นั่นแหละอย่างอื่นด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: อันหนึ่งก็จะเป็นการที่สามารถเห็นวิปัสสนาญาณเห็นตามความเป็นจริงเราถึงจะมีข้อ8ที่ว่าเป็นการละอสวะได้
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็ยังรวมถึงการที่เห็นดันตกายเป็นอิทธิวิธีการรู้วารสิทธิ์คนการรู้อดีตอนาคตแล้วก็หูทิพย์ตาทิพย์ใช่พวกนี้อดีตอนาคตก
1: ็
0: คือวิชา8นั่นเอง
1: ก็จ
0: ะเป็นจุดที่เชื่อมจากสมาธิไปปัญญาหัวข้อในที่นี้คือสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันเป็นอริยะเพราะฉะนั้นถ้าลำพังเราแค่ทำสมาธิอย่างเดียวก็จิตสงบสงบไปเฉยจะให้เกิดปัญญาต่อเนื่องไปหรือถึงแก้ปัญหาเรื่องนั้นนี้คิดนึกงานการงานอย่างใดได้ก็ต้องมีปัจเจกขณะนิมิตในที่นี้ก็คือเราต้องมีสติอยู่ในสมาธินั้น
1: mm-hmm.
0: เพราะว่าถ้าเราเพลินไปในสมาธินี้เพลินไปได้คุณใจเพลินไปได้
1: mm-hmm.
0: เพลินไปในเวทนาที่เกิดจากสมาธินั้นสมมติ mm-hmm. คุณเช่าฌานสองได้อะมีสุขมีปีติแล้วก็จิตเป็นสมาธิด้วยไม่ได้มีวิตกวิจารแล้วก็ mm-hmm. แหมปีติสุขนี่ดีจังเลยนะนี่นะก็ชุ่มแช่อยู่งั้น
1: mm-hmm.
0: เพลินได้นะเพลินได้เวทนาใดๆก็ตามเพลินได้หมดจะภายในภายนอกหยาบละเอียดเกิดจากอะไรเพลินได้หมด
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเราจะไม่เพลินไปในนั้นก็จะต้องเหมือนคนยืนเห็นคนนั่งไงเหมือนคนนั่งเห็นคนนอนเห็นอยู่อย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: คือมีสติอยู่ตลอดเราไม่เคลิบเคลิ้มเพลินไปในเวทนานั้นแยกตัวออกมาแยกตัวออกมาก็จะเริ่มมีความละเอียดจากสมาธิไปเป็นปัญญานั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนี่คือข้อที่28
1: ปัจเจเวคขณะนิมิตนะคะ ถ้าอันนี้โยมจะสรุปว่าปัจจเวขณะนิมิตนี้ก็คือเหมือนกับเป็นช่วงที่เราทำมาถึงฌานมาถึงฌาน4แล้วใช่ไหมเจ้าคะพอระดับที่5นี่ก็คือเราเกิดปัญญาที่เห็นแจ้งแทงตลอดไปหมดเลยว่าอันที่1มันมีอะไรละได้ยังไงยังไงยังไงถ้าโยมสรุปแบบนี้พอเข้าเคล้าไหมเจ้าคะ
0: ก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกัน
1: เจ้าคะ
0: ทีนี้แม้แต่ในฌาน1เองเราก็มีปัจจเวขณะนิมิตในฌาน1นั้นด้วยก็ได
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: ทีนี้ในที่พูดท่านพูดถึง5องค์ประกอบคือชั้น1 2 3 4แล้วก็ข้อที่5นี่คือไล่เรียงตามระดับมาในความละเอียดรับข้อว่าโอ๊ยถ้าคุณเอาปัจจัยขนาดนี้ไม่ไปใส่ในชั้น4นะโอ้ยิ่งมีกำลังมากดีมากแล้วใส่ชั้น1ได้มั้ยได้สิโอ๊ยถ้าคุณใส่ตั้งแต่ชั้น1คุณเลื่อนขึ้นถึงชั้น2เลยเพราะที่ละเอียดกว่าชั้น1คือชั้น2แล้วคุณจะใส่ในชั้น3ได้มั้ยได้สิเพราะว่าถ้าละเอียดลงไปกว่าชั้น3คือชั้น4ไง
1: เจ้าค่ะอ
0: ย่างเงี้ยไล่ไปจะนี่ในหมวดต่อไปนะแต่อาจารย์จะไม่ผิดอาจจะเป็นหมวด8ที่จะพูดถึงฌาน8นี่แหละว่าเราจะไล่เรียงละเอียดจากข้ามจากฌาน4ไปอรูปนี่อาจจะไปยังไงอาจจะมีประสูตรอื่นๆต่างๆที่จะมาพูดต่อไปได้
1: เจ้าค่ะขึ้นสู่อรูปฌานเลย
0: ใช่
1: ไหมคะ
0: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ต่อไป
1: ค่ะ
0: ต่อไปก็ข้อ29เป็นประสูตรสั้นๆว่าด้วยการเดินจงกรมด้วยการเดินจงกรมใช้คำว่า okay. จังกมะจังกมะนี่คุณเดินใจแปลว่าเดินนี่ต้องใช้คำนี้ครับ okay. พอมาพูดภาษาไทยเราบอกเดินจงกรม
1: okay.
0: แปลเป็นภาษาไทยก็เดินเดิน
1: เดินเดินการเดินเดิน
0: ก็ไม่ใช่ก็คือเดินเฉยๆนี่แหละ
1: เจ้าค่ะ
0: สิพอมาพูดเป็นภาษาไทยเดินจงกรมก็มักจะมีคนทำเป็นรูปแบบทำเป็นรูปแบบว่าต้องเดินกลับไปกลับมานะแล้วก็จะต้องทางทิศนี้นะแล้วก็ต้องเท่านี้ก้าวนะแล้วเวลาเดินมือต้องอยู่ตรงนี้หน้าต้องก้มทำมุมเท่านี้องศาแล้วก็
1: เป็นช้าๆ
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: แล้วก็เป็นรูปแบบที่เขาคิดมาภายหลังในที่พระพุทธเจ้าสอนไว้จริงๆก็เดินธรรมดานี่แหละเดินธรรมดา
1: เจ้าค่ะ
0: เดินไปซื้อของเอาหรือจะวิ่งเอาวิ่งถ้าจะพูดภาษาไทยก็วิ่งจงกรมอะคือมันจะไม่ใช่อย่างนั้นไงเพราะว่าภาษาไทยบางทีคนไทยเรามักจะแบบไปเอาเป็นรูปแบบนะชอบอะไรที่เป็นรูปแบบนะแต่ว่าจริงๆแล้วเดินเนี่ยมันรูปแบบไหนก็ได้ให้มีการเคลื่อนไหวอยู่ประเด็นคือไม่ใช่นั่งก็ถ้าเราจะแยกรีบทเนาะก็จะเป็นจากหยาบเนาะเป็นเดินยืนนั่งแล้วก็นอนเดินยืนนั่งนอนความที่ร่างกายเราจะสัมผัสพื้นเนี่ยจะจากน้อยไปมากร่างกายที่เราจะเคลื่อนไหวก็จากมากไปน้อยความหยาบก็จะจากมากไปน้อยวิ่งก็จะหยาบกว่าเดินเดินก็จะหยาบกว่ายืนยืนก็จะหยาบกว่านั่งนั่งก็จะหยาบกว่านอนมีจุดที่จะสัมผัสพื้นดินมากขึ้นมากขึ้นเพิ่มเติมขึ้นไปอย่างเวลาเราเดินกับเวลาเราวิ่งจุดสัมผัสพื้นของการวิ่งน้อยกว่าเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบเวลาใน1นาทีเท้าที่คุณเดินพื้นจะน้อยกว่าเวลาเรายืนถ้าเราวิ่งอย่างนี้นะโอเคพูดตรงนี้เพื่ออะไรเราก็หมายความว่าท่านบอกอันนี้ส่งของการเดินอันนี้ส่งของการเดินหมายความว่าร่างกายเรามีการขยับขยื่นทำไมถึงพูดข้อนี้ทีนี้ในที่นี้ท่านก็ไม่ได้มีความระบุว่าทำไมท่านถึงต้องพูดอันนี้ส่งของการเดินทำไมถึงจะไม่บอกว่าอันนี้ส่งของการนั่งบ้างอันนี้พระอาจารย์ตั้งเป็นข้อสังเกตเฉยๆเนาะว่าอันนี้คิดเอาเองนะก็คงจะหมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกายนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: สมัยนั้นก็คงจะมีคนที่บอกว่านิยมนั่งเห็นพระก็นั่งเฉยๆนั่งสมาธินี่โอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นเอ้าแล้วถ้าจะให้มันหยาบเอ๊ะแล้วมันจะมีข้อดีอะไรไหมเนี่ยมาถึงอิริบทที่หยาบเนี่ยนะมีข้อดีอะไรไหมก็จึงพูดถึงข้อดี5ข้อนี
1: ้ของการเดินจงกรมนะเจ้าคะ
0: ถูกต้องคือคำนี้ท่านแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะแต่ถ้าใช้คำภาษาบาลีจริงๆคือจงกรมเฉยๆ
1: เจ
0: ้
1: าค่ะ
0: อันนี้ส่งของการจงกรมไม่ใช่อันนี้ส่งของการเดินจงกรม
1: เจ้าค่ะเพราะจงกรมแปลว่าเดิ
0: น
1: แปลว่าการเดิน
0: ใช
1: ่เจ้าค่ะ
0: แต่เป็นอานิสงส์ของการจงกรม หรือถ้าจะพูดก็อานิสงส์ของการเดินไม่ต้องมีคำว่าจงกรมต่อไปอีก
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะอานิสงส์ของการเดินมีอะไรบ้างหนึ่งถ้าไม่มีความอดทนต่อการเดินทางไกลเดินทางไกลก
1: ็
0: คือคุณต้องสมัยก่อนเดินทางไกลมันจะไม่ใช่ว่าคุณขึ้นเครื่องบินอะไรเงี้ยก็ต้องเดินไปจริง
1: ๆต้องใช้เท้าเดินไปในที่ต่างๆนะเจ้าค่ะ
0: อดทนได้หนึ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: สองอดทนต่อการทำความเพียรการทำความเพียรในรูปแบบต่างๆเช่นทุดงกวาดนั่งสมาธิหรือทำความเพียรรูปแบบอื่นๆต่างๆอย่างใดข้อที่สอง
1: เจ้าค่ะ
0: สามีอาพาธน้อย
1: ก็คือไม่ค่อยป่วยใช่ไหมเจ้าค่ะไม่เจ็บไม่ป่วยว่าอย่างนั้นเถอะร่างกายแข็งแรง
0: ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: อาพาธนี่หมายถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วย
1: เจ้าค่ะ
0: น้อย
1: เจ้าค่ะ
0: ทำไมถึงน้อยเดี๋ยวเราก็มาวิเคราะห์วิจารณ์กัน
1: เอา
0: พูดถึงหัวข้อกันข้อที่สี่อาหารที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วจะย่อยได้ง่ายย่อยได้ง่าย
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วข้อที่ห้าสมาธิที่เกิดจากการเดินนั้นย่อมตั้งอยู่ได้นานเรามาทำความเข้าใจไปทีละข้อวันนี้เป็นอันที่สองเนาะคิดว่าน่าจะเป็นการดีข้อดีของการเดิน
1: เจ้าค่ะ
0: คำว่าเดินก่อนว่าก็หมายถึงการที่ร่างกายเรามีการขยับเขยื้อนมีการเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวรีบทหยาบๆไม่ใช่ว่าไม่ดีเอาข้อที่ห้าขึ้นมาก่อนเลยที่บอกว่าอันนี้สงคือสมาธิที่เกิดขึ้นจะตั้งอยู่ได้นานแล้วทำไมถึง
1: เนี่ยอันนี้โยมสงสัยอยู่อ่ะเจ้าค่ะ
0: เ
1: วลาอาจารย์พูดกัน
0: เอาข้อนี้มาก่อน
1: นี่มนเลยเจ้าค่ะ
0: เพราะสมาธิเป็นอะไรคุณเดินใจสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวถูกป่ะจิตเป็นอารมณ์เดียวมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่กาย
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้ากายของเรามันไม่ละเอียดกายมันหยาบกายมันแบบเคลื่อนไหวกายมันนั่นนี่โน่นคุณรวบรวมจิตเข้ามาเนี่ยคุณทำได้ไห
1: ม
0: ถ้าคุณทำได้โอ้นี่จิตคุณมีพลังมากเปรียบเทียบอะไรกับการนั่งไงถ้าอากาศเย็นๆแล้วก็นั่งสบายๆแล้วก็นั่งเก้าอี้กึ่งๆนอนนิดนึงแล้วก็แบบบางทีก็หลับๆบ้างตื่นๆบ้างก็ฉันได้สมาธิโอเคไม่มีปัญหา
1: เพราะมันง่ายกว่ากันใช่ไหม
0: ก็ง่ายไงอยู่ที่บทมันเอื้อมันสบายยากว่าอย่างนี้นะทีนี้ถ้ามันต้องเคลื่อนไหววิ่งเอาเอ็กซ์ไซส์อะหรือเดินนะคือน้อยที่สุดของการที่จะเคลื่อนไหวนี่คือเดินนะ
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคไม่ใช่วิ่งหรือว่าออกกำลังกายหรือเอ็กซ์ไซส์ก็เท่าเอาหนักปานนั้นนี่คุณจะได้ไหมคุณจะชำนาญไหมก็ยิ่งดีแต่น้อยที่สุดของการที่ร่างกายจะเคลื่อนไหวก็คือเดินแล้วหยาบๆอย่างเงี้ยหนึ่งคุณก็ต้องลืมตาด้วยนะเพราะว่าคุณเคลื่อนไหวร่างกายอยู่แล้วอย่างไหนยังจะต้องผัสสะต่างๆการเดินจังหวะแล้วก็ต้องมองทางแล้วก็ต้องกลับตัวโอ้ยแล้วถ้าแบบผัสสะมากไปนี้เรายังเข้าสมาธิได้โอ้นี่ดีเลยนี่นะคือเป็นการมองโลกในแง่ดีแบบทุ่งลาเวนเดอร์ก็ว่าได้นะพระอาจารย์ว่า เพราะอะไรเพราะแทนที่จะบอกว่าว่ามันเข้าสมาธิยากทำไม่ได้หรอก แต่ท่านมองมุมดีว่าถ้าได้มันตั้งอยู่นานนะเธอนะ
1: เจ้าค่ะมันดีอย่างนี้นี่เอง
0: ดีอย่างนี้ มองโลกในแง่ดีอย่างนี้โอ้ฉันเจอทุกข์มากเลยเนี่ยฉันโอ้นั่นนี่นอนบนมองในแง่ดีดูโอ้คุณเห็นทุกข์ไงคุณเห็นธรรมนะยิ่งทุกข์มากยิ่งเห็นธรรมะได้มากนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เนี่ยมองโลกในแง่ดีดู
1: หรือว่ามีทุกข์มากๆเนี่ยถึงจะรู้คุณค่าของความสุขไม่งั้นมันไม่มีข้อเปรียบเทียบใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: เจอปัญหาเลยมันถึงจะได้ใช้ปัญญาในการแก้โอ้ยทำไมชีวิตฉันมีปัญหามากมันดีแล้วมองโลกในแง่ดีแบบนี้ก็ได้อันนี้คือพระอาจารย์ก็แบบฝึกเอาเนี่ยคุณเดชชัยคุณหมายว่าเราอ่านพุทธพจน์ฟังนั่นนี่แล้วก็เฮ้ยทำไมคือจากประสบการณ์การปฏิบัติของตัวเองด้วยนะว่า
1: เด
0: ินนั่งเนี่ยมันง่ายกว่านะถ้าจะแบบฝึกกันจริงๆอะนะ
1: เจ้าค่ะ
0: มันได้เป็นงี้เอ๊ะแต่เดินทำไมเป็นอย่างนี้เอ๊ะแล้วไงนะโอ้ทำไมท่านว่าอย่างนี้มันคงจะเป็นอย่างนี้แล้วนะกี่บ้าง
1: เจ้าค่ะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: โอเคจัดมาเอาข้อสามข้อสี่ข้อสามข้อสี่ที่ว่ามีอาพาธน้อยแล้วก็อาหารต่างๆนี่ย่อยง่าย
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้มีพระสูตรที่นำมาในที่อื่นที่พูดถึงว่าความที่ร่างกายจะมีสุขภาพดีมีอายุยืนต้องมีเวทนาเบาบางจะมีเวทนาเบาบางอาหารต้องย่อยได้ง่าย
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าร่างกายเรามีการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะยิ่งในระบบช่องท้องก็คือเนื่องมาจากขาเราขยับไปนี่ อาการย่อยนี่ดีมากแน่นอน
1: ระบบการย่อยอาหารจะดีขึ้น
0: ใช่ไหมคะใช่เราได้ยินคำแนะนำของหมอเนาะหมอที่เกี่ยวกับเรื่องระบบตับระบบกระเพาะระบบลำไส้เนี่ยก็จะแนะนำว่ากินข้าวแล้วก็ไปเดินอย่าไปนอนนะถ้านอนมันจะกดไหลย้อน
1: กายนิดนึง
0: เ
1: จ้าค่ะ
0: เดินออกกำลังกายสักนิดนึงก็จะย่อยได้ง่ายเพราะว่าลำไส้นี่มีการขยับขยื่น
1: เจ้าค่ะถึงมีคำว่าไปเดินย่อยอาหารสักนิดนึง
0: ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: ทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าลำไส้เรามันไม่ได้เป็นกล้ามเนื้อแบบแขนขาที่มันจะขยับได้ดันได้มันก็เป็นกล้ามเนื้อเรียบธรรมดานิดหน่อยไม่ได้มีแรงมากแต่การที่เราเดินขยับเนี่ยมันช่วยในการที่ให้อาหารเนี่ยมันไปตามกระบวนการของขั้นตอนการย่อยของเขา
1: เจ้าค่ะ
0: จึงทำให้ย่อยง่ายแล้วก็เวลามีการหมุนเวียนระบบเลือดเนื้อเลือดได้รับการหมุนเวียนดีขึ้นในการย่อยมันก็ได้ง่ายทีนี้พอย่อยง่ายแล้วเป็นยังไงเวทนาจะเบาบางเวทนาเบาบางเวทนาเบาบางก็อาพาธน้อย
1: ใน
0: 3-4 จึงมาตรงนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: โอเคตัดมาก็เป็นความอดทนอดทนต่อการเดินทางไกลอดทนต่อการทำความเพียรแล้วก็ว่าอดทนเนี่ยหมายถึงสิ่งที่มันทนได้ยากเราทนได้นั่นคือความอดทน
1: ทนความยากลำบากต่างๆได้มากขึ้นเจ้าค่ะ
0: คือรับมันได้เนี่ยอยู่กับมันได้อยู่กับทุกขเวทนาได้ง่ายขึ้นไม่ทุกข์มากเท่าไหร่แล้วก็มาอดทนเนี่ยหมายถึงงี้อยู่กับทุกขเวทนาได้ง่ายขึ้น
1: คือ
0: ก็รู้อยู่ว่ามันเป็นทุกข์แต่ว่าก็อยู่กับมันได้นะเนี่ยคือลักษณะที่ว่าอดทนได
1: ้เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: การร่ำไห้กร่ำกรนทุบอกชกตัวก็ไม่
1: ม
0: ีสมมติว่าเราเปรียบเทียบไงอากาศร้อนอย่างเงี้ยน
1: ะ
0: อากาศร้อนคุณทำไงร้อนก็เปิดแอร์ดิโอเคถ้าสมมติคนอดทนไม่ได้แล้วก็ถ้ามีแอร์เขาก็เปิดแอร์ใช่ป่
1: ะ
0: ถ้าไม่มีแอร์คือต่อให้เปิดแอร์ก็รำคาญก่อนแล้วทำไมเป็นงี้นั่นนี่นี่บ่นหรือไม่ก็ทำสิ่งที่ไม่ดีทีนี้ถ้าพูดว่าทนได้ไม่ใช่ว่าไม่เปิดแอร์น
1: ะ
0: แต่หมายถึงว่าเขาจะไม่บ่นเขาจะไม่รู้สึกว่าโอ้ยนี่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้งอนหรือว่าไปทำสิ่งที่ไม่ดีถ้าฉันมีปัญญาฉันก็จะติดแอร์ก็ได้เปิดแอร
1: ์
0: หรือจะไม่เปิดแอร์ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าจะไม่บ่นจะไม่ได้ทำสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมหรืออย่างน้อยอย่างทนได้แล้วก็จะอยู่กับมันได้หรือไม่เราก็ค่อยๆปรับเปล่าหรือว่าอดทนได้ไม่ใช่ว่าก็คือไม่เปิดแอร์นะแต่หมายถึงว่าก็จะเปิดอยู่แต่ไม่ได้จะร่ำไห้กร่ำครวญไปตามสิ่งที่ไม่น่าพอใจนั้น
1: อ๋อเจ้าค่ะอาจจะคิดว่าฤดูร้อนเพื่อเป็นอย่างนี้แหละมันจะต้องร้อนวันนี้แหละอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: คือเข้าใจโลกแล้วก็ยอมรับได้
0: ยอมรับได
1: ้ด้วยใจเป็นสุขนะเจ้าค่ะ
0: ใช่แล้วจะเปิดแอร์หรือไม่เปิดแอร์ก็เรื่องทางกายละจะเปิดก็ได้ไม่มีก็ไม่เปิดว่าไป
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: โอเคนี่คือ
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อที่29คิดว่าวันนี้เราได้แค่2ข้อเนี่ยคุณเดินใจ
1: ได้เจ้าค่ะ
0: เราคิดว่าในสัปดาห์หน้าเราก็จะมาพูดข้อ30
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับท่านพระนาคิตะแล้วก็จะเป็นอุบาสกอุบาสิกาต่อๆไปละในพระสูตรต่อๆ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้โยมคิดว่าสนุกมากเลยเพราะว่าจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นถึงฌานต่างๆนะเจ้าค่ะรวมทั้งเรื่องของการที่การเดินจงกร
0: ม
1: หรือว่าจงกรมนั่นแหละนะเจ้าค่ะดีขึ้นสำหรับท่านผู้ฟังท่านอื่นๆโยมคิดว่ามีหลายร้อยท่านทีเดียวละต้องรู้สึกเหมือนโยมว่าโอ้กระจ่างขึ้นเลยแล้วก็เข้าใจด้วยคำว่าสมาธิเนี่ยจะอยู่ได้นานเมื่อเราเดินนะเจ้าค่ะอันนี้เข้าใจเลยเสียดายจริงๆเจ้าค่ะเวลาหมดลงแล้วคงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่กับขุดเพชรในพระไตรปิฎกวันเสาร์หน้านะคะกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
3: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านคลิกคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
5: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือสถาบันการเงินทุกแห่งเร่งช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
8: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ
7: ่อค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
9: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือสถาบันการเงินทุกแห่งเร่งช่วยเหลือลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยและพักทรัพย์พักหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
12: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาพลังงานในตลาดโลกผันผวนต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจนกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME รวมถึงลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยที่กำลังจะครบกำหนดปรับเพิ่มค่างวดแบบขั้นบันไดและลูกหนี้ในโครงการพักทรัพย์พักหนี้ที่ใกล้ครบกำหนดเวลาซื้อทรัพย์สินคืนธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือใน2โครงการหลักได้แก่โครงการคุณสู้เราช่วยให้สถาบันการเงินพิจารณาคงค่างวดให้กับลูกหนี้ในมาตรการจ่ายตรงคงทรัพย์ที่ไม่สามารถชำระค่างวดที่จะปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ50เป็นร้อยละ70ในปีที่2พร้อมทั้งขยายเวลาให้ลูกหนี้ที่ค้างชำระสามารถอยู่ในโครงการต่อไปได้นานขึ้นเพื่อให้ยังได้สิทธิ์ตัดเงินต้นทั้งจำนวนและยกเว้นดอกเบี้ยตามเงื่อนไขเดิมส่วนโครงการพักทรัพย์พักหนี้ให้สถาบันการเงินสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟโลนเพื่อให้ลูกหนี้มีเงินทุนไปซื้อทรัพย์สินคืนและรักษาทรัพย์สินของตนเองไว้ให้ได้โดยขณะนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายระยะเวลาครบกำหนดการซื้อทรัพย์สินคืนเพิ่มเติมนพศรแก้วคำรายงาน
6: ด้านเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดมาตรการลดต้นทุนและช่วยเหลือเยียวยาชาวนานาปรังไร่ละ 2,000 บาทนายปราโมทย์เจริญสินนายกสมาคมข้าวและเกษตรกรไทยและภาคีเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหารือร่วมกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกรมการข้าวเพื่อสะท้อนถึงปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวก่อนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบข.ที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้ซึ่งทางสมาคมจะได้เสนอขอให้ภาครัฐสนับสนุนการติดตั้งโซลา ราเซลเพื่อใช้การเกษตรพร้อมขอให้มีการเร่งรัดการจัดการหนี้สินที่ค้างจ่ายเพื่อให้เกษตรกรมีสภาพคล่องมากขึ้นรวมไปถึงการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพและการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังที่ประสบปัญหาขาดทุนในฤดูการผลิตที่ผ่านมาอัตราไร่ละ 2,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่อีกทั้งมาตรการลดต้นทุนค่าปุ๋ยผ่านระบบคูปองส่วนลดใบละ200บาทจำนวน20ใบต่อรายพร้อมคาดหวังว่าในการประชุมนบค.ที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้จะเห็นความชัดเจนในการตัดสินใจจากรัฐบาลเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนอย่างมากในฤดูการผลิตนี้ขณะที่องค์การคลังสินค้าขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการดูดซับข้าวเปลือกนาปรังปีการผลิต2569ถึงวันที่30มิถุนายนนี้องค์การคลังสินค้าหรืออคสกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศขยายเวลาการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการดูดซับข้าวเปลือกนาปรังปีการผลิต2569เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากในบางพื้นที่ยังอยู่ในช่วงดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งผลให้มีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องอคสจึงขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการดูดซับข้าวเปลือกนาปรังปีการผลิต2569ออกไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเก็บเกี่ยวผลผลิตในแต่ละพื้นที่และรักษาเสถียรภาพการตลาดข้าวของประเทศปิดท้ายที่ราคาน้ำมันเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาผู้ค้าประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลและดีเซลทุกชนิดลง70สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลพรีเมียมปรับลดลงถึง1บาทต่อลิตรขณะที่พรีเมียมแก๊สโซฮอล95และน้ำมันก๊าซราคาคงเดิมรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันเสาร์นะคะ6มิถุนายน2569ค่ะแรม6ค่ำเดือน7ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิทยาพรวงศ์อุบลนะคะและคุณไอวรินทร์อนันทเมธค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี
1: ่การโคจรมาพบกันกับ
0: เรื่องการโคจรหรอ
1: การโคจรเพราะคุณเราเหมือนนี่เลยนะดาวพฤหัสย้าย12ปี
0: แล้ว
1: ก
0: ัน ทีดิฉันก็จะบอกว่าอุกกาบาต
1: ดาวพฤหัสย้ายดาวพฤหัสย้าย12ปีเจอกันทีนึงนานไปเน
0: า
1: ะ
0: คุณเชื่อเรื่องดวงไหมหมายถึงว่าดวงดาวที่เขาแบบว่
1: า
0: ย้ายอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่ได้เชื่อเลยนะแต่ว่าโต๊ะหมู่บูชาก็คือเป็นสีเหลืองหมด
0: โอเคไม่คือไม่ได้เชื่อเลยนะคะ
1: ไม่เพื่อความสบายใจ
0: ค่ะ
1: แต่สุดท้ายแล้วอ่ะคนเราก็ต้องถือศีลอยู่ที่ตัวเราแล้วก
0: ็
1: ปฏิบัติตัวอยู่ดีนะคะ
0: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าวันเสาร์นะคะมาสบายๆในวันหยุด
1: ค่ะ
0: หลายคนหยุดแต่ว่าเราไม่หยุดเสิร์ฟข่าวยามเช้า
1: ไม่เคยหยุดอยู่แล้ว
0: ทุ
1: กวันข่าวยามเช้าเราทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลย
0: ใช่ค่ะนอกจากเรา2คนแล้วยังมีทีมงานนะคะวันนี้ควบคุมเสียงโดยพี่บุญประกอบอบกลิ่นค่ะแล้วก็ Facebook Live วันนี้ที่ เพจข่าวยามเช้าตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทีมงาน New Media ด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็คอมเมนต์กับเรา2คนมาได้เลยนะคะนอกจากนี้ยังติดตามผ่านทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM891กิโลเฮิรตซ์รวมไปถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะ
1: ค่ะเรื่องแรกที่เราจะมาอัปเดตกันนะคะไม่ใช่การโคจรของดวงดาว แต่ว่าเป็นเรื่องของการโคจรของนี่แหละสภาพอากาศที่มันจะคือจริงๆแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาจะพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าหรือว่า7วันล่วงหน้าเลยนะคะแต่ว่าใดๆก็ตามเขาก็จะมีการอัปเดตในทุกๆวันด้วยก็สามารถอัปเดตที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาได้เลยหรือง่ายๆมาที่เรา
0: ติดตามได้เพราะว่าคือตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เนาะเราก็จะมีพยากรณ์อากาศทุกต้นชั่วโมง
1: ค่ะ
0: แต่ว่าตอนเช้าข่าวยามเช้าอย่างนี้เราก็เอามาเพื่อเขาเรียกว่าอะไรให้คุณผู้ฟังได้อัปเดตตอนเช้าเหมือนกัน
1: ใช่เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าก่อนเขาบอกว่าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็แน่นอนว่าขอให้ประชาชนในบริเวณที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกที่สะสมด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้พอฝนมันตกหนักมากมันก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยซึ่งประเทศไทยก็ทุกปีก็จะมีพื้นที่ที่เขาเรียกพื้นที่รับน้ำตลอดนะคะก็เลยมีการเตือนเหมือนกัน45จังหวัดฝนตกหนักเนี่ยให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าหลากนะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งหมด45จังหวัดเนี่ยต้องระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันใครอยู่ในพื้นที่นี้ฟังให้ดีในไลฟ์นะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันด้วยภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ
0: ์
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ต้องระวังเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาหรือโคราชภาคกลางก็ต้องระวังนะนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครพระนครศรีอยุธยาแล้วก็กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยพระนครศรีอยุธยาทุกปีเลยนะคะแล้วก็มีภาคตะวันออกด้วยนะคะนครนายกนี่ก็จะโดนทุกปีเหมือนกันปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนปิดท้ายกันที่ภาคใต้ค่ะเพชรบุรีบ้านคุณมะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลค่ะนี่ก็คือจังหวัดที่เราต้องเตือนกัน45จังหวัดที่จะมีฝนตกหนักให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะ
0: ช่วงนี้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศให้ดีนะคะยังคงอยู่กับฝนอยู่นะคะวันนี้เข้ามาอัปเดตตอนเช้านะคะ6นาฬิกาที่ผ่านมาวันนี้ภาคเหนือฝนเยอะนะคะ 70% ของพื้นที่แล้วก็ภาคอีสาน 60% ค่ะภาคกลาง 40% ภาคตะวันออก 40% กรุงเทพปริมณฑล 40% ค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามัน 70% เลยนะคะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 60% 40% อย่างที่พี่ไอเตือน45จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือให้ดีนะคะนอกจากนี้นะคะมาดูทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็มีการสั่งการให้กรมชลประทานนะคะเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็บริหารจัดการน้ำในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็ต้องเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์เรนบอมด้วยนะซึ่งคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะพูดถึงแนวทางการรับมือแล้วก็การบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในฤดูฝนพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะจำได้ไหมปีที่แล้วสงขลา
1: อ่
0: วมเลยคือสงขลาเนี่ยต้องบอกว่าสงสารพี่น้องประชาชนมาก
1: จริงๆ
0: ได้รับความเสียหายเยอะ
1: สงขลาเนี่ยตอนเขาณตอนนั้นเขาไม่ได้โดนในฤดูฝนไหมเขาโดนช่วงพฤศจิกายน
0: ช่วงปลายปีมันก็ยัง
1: แต่ว่าก็เป็นช่วงพายุเป็นช่วงพายุ
0: ใช่ค่ะก็คือเขามีการเตรียมพร้อมแนวทางรับมือโดยเฉพาะพื้นที่ที่หัดใหญ่สงขลานะคะปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเกิดอุทกภัยอย่างรุนแรงเลยน
1: ะ
0: ในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวนี้เนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะโดยกรมชลประทานก็จะมี

0: ต่อพื้นที่การเกษตรและก็ผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรด้วย คุณสุริยะค่ะยืนยันว่าปีนี้นะคะประเทศไทยมีน้ำเพียงพอต่อการทำการเกษตรโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกข้าวนาปีแต่สำหรับใครที่ทำการเกษตรแบบนาปรังในช่วงปลายปีนี้อาจจะต้องมาลุ้นกันติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดอีกทีหนึ่งเนื่องจากตอนนี้อิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญคือน้ำน้อยแต่ถ้าอย่างปีที่แล้วลานินญาน้ำเยอะนะคะก็ปีนี้เราอาจจะต้องมีติดตามอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญค่ะคาดว่าจะรุนแรงในช่วงปลายปีนี้ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะต้องมีการแจ้งเตือนไปยังพี่น้องเกษตรกรให้รับทราบข้อเท็จจริงเพื่อที่จะเอาไปวางแผนการผลิตแล้วก็ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยค่ะทั้งนี้นะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวทางที่จะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรนั้นปรับเปลี่ยนค่ะการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแล้วก็เป็นพืชมูลค่าสูงนะคะซึ่งก็มองว่าตรงนี้ถ้ามีการสร้างความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์แล้วก็ทำเกษตรได้ตลอดทั้งปีคือบางคนเนี่ยช่วงปลายปีเนี่ยเราจะต้องมาลุ้นว่าน้ำเพียงพอไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าเราหันเปลี่ยนมาเป็นพืชใช้น้ำน้อยเราได้ผลผลิตได้เงินแล้วก็ยังปลูกต่อได้นะคะ
1: ค่ะก็การทำการเกษตรอย่างยั่งยืนเนี่ยจริงๆในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็เคยได้ตรัสเอาไว้แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะ
0: คะ
1: แล้วก็ในเรื่องของเอลนิโญดิฉันขอแซวนิดนึงได้ไหม
0: ได้
1: ดิฉันจำได้จากทาทายังนะ
0: เพลงใช่ไหม
1: เก่าไหมปีลึกเพลงปีลึก
0: ก็คือบอกอายุ
1: บอกอาย
0: ุบอกเจนบอกอาย
1: ุ
0: ได
1: ้ใครทันใครทันเม้นมาด้วยนะใครทันเพลงทาทายังเอลนิโญนะคะก็เม้นมาด้วยนะ
0: คะ
1: ทีนี้มาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าเรื่องของเมื่อสักครู่นี้บริหารจัดการน้ำในเรื่องของการทำการเกษตรไปแล้วหลายๆอย่างผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเนี่ยพอได้ออกมาสู่ชุมชนสู่สาธารณชนก็มักจะเป็นเขาเรียกว่ามีการเลียนแบบอย่างเช่นบางทีข้าวสารคุณยังมีข้าวสารปลอมเลย
0: ฮะหรอ
1: จริง
0: หรอ
1: มีข้าวสารปลอมเก
0: ิ
1: ด
0: ยังไงอะ
1: เกิดขึ้นมาดิฉันไม่รู้กระบวนการแต่ว่าใดๆก็คือสมมติว่าเอาข้าวสารเก่ามากๆมาย้อมแมวขาว
0: มาหลอกขา
1: วแต่ว่าไม่ใช่ชุมชนทำนะแต่หมายถึงว่ามิจฉาชีพที่เขาจ้องที่จะทำเนี่ยเขาก็ทำขึ้นมา
0: อุ้ยอย่างนี้น่ากลัวนะ
1: น่ากลัวมากปลอมจริงทีนี้พอมันมีการปลอมมันเกิดขึ้นหรือว่าพูดง่ายของไม่ตรงปกกันเยอะขึ้นนะคะทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีค่ะก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็อยากให้สคบเนี่ยเป็นศูนย์ one stop service ด้วยนะคะร่วมงานกับทุกภาคส่วนทำงานเชิงรุกเป็นด่านแรกในการยับยั้งความเสียหายแล้วก็บังคับใช้กฎหมายจริงคือเมื่อวานเนี้ยทางด้านของท่านสุภมาศอิสระภักดีเนี่ยนะคะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้บริโภคก็ได้บอกว่าก่อนเริ่มการประชุมท่านก็ได้เกริ่นว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเห็นรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการมาประชุมเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้ก็ยินดีนะที่ได้มาทำงานด้วยกันเพราะว่ามีแต่คนเก่งๆเป็นตัวเต็งทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนอยากให้มาดูแลประชาชนให้มากๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยภัยต่างๆซับซ้อนมากโดยเฉพาะภัยออนไลน์แล้วการซื้อขายข้าวเมื่อกี้ที่ฉันพูดมาก็คือซื้อออนไลน์
0: ออนไลน์ใช่ไหม
1: ใช่คุณ
0: คือมันมีข้อดีข้อเสียนะ
1: ใช่
0: ข้อด
1: ี
0: คือสะดวก
1: ข้อ
0: เสียคือเราไม่ได้ไปเห็นสินค้าด้วยตัวเองก่อนที่จะซื้อเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วก็ให้เกิดการเอาเปรียบเกิดการโกงแล้วก็มีการละเมิดผู้บริโภคกันเกิดขึ้น
0: ค
1: ือที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะมองว่าสคบเป็นหน่วยงานที่ตั้งรับคือถ้ามีการโกงเกิดขึ้น
0: ค่อยไปแจ้ง
1: ก็รับเรื่องแจ้งสิ อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้บอกว่าสคบยุคนี้ต้องทำงานเชิงรุกแล้วนะให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็มีการตรวจเฝ้าระวังให้ความรู้ก่อนที่จะเกิดภัยต่างๆสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นกับประชาชนก่อนเป็นเกราะป้องกันนะโดยเฉพาะภัยออนไลน์แล้วก็แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆด้วยรวมทั้งการใช้กฎหมายที่ต้องเด็ดขาดบางทีเนี่ยเรามักจะมองอุ๊ยกฎหมายบ้านเรามันมีบางอย่างที่ยังไม่เด็ดขาดแต่อันเนี้ยจะเด็ดขาดแล้วนะดิฉันก็เคยเจอสั่งของไม่ตรงปก
0: ไม่ตรงปกใช่ไหมคะ
1: แต่ณตอนนั้นเนี่ยสารภาพณตอนนั้นไม่ได้ตามเรื่องด้วย
0: คือบางทีเราเห็นว่ามูลค่ามันน้อยมันหลักสิบหรือว่าหลักร้อยต้นๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยปล่อยเพราะกลัวเสียเวลา
1: แต่ว่าการปล่อยผ่านของเราทำให้มิจฉาชีพได้
0: ใจถูกต้อง
1: แล้วก็ทำอีกไปเรื่อยๆนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราพบการกระทำความผิดใดๆถ้าเตือนได้ก็เตือนสมมติคุณเป็นแม่ค้าเหมือนกันฉันเห็นคุณโกงอย่างเงี้ยฉันเตือนคุณคุณฟังก็
0: หยุดไป
1: หยุดไป
0: แ
1: ต่ใช่แต่ถ้าไม่ฟังปุ๊บเราก็ต้องใช้กฎหมายระงับเหตุไปแจ้งที่สคบได้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับผู้ประกอบการรายอื่นแล้วก็ที่แน่ๆเนี่ยการซื้อสินค้าบริการทุกอย่างเนี่ยนะคะท่านบอกว่ามัน

0: มีส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคอยู่แล้วล่ะอยากให้ทางด้านของสคบเนี่ยบทบาทมันต้องกว้างขึ้นแล้วก็บางเคสบางอย่างเนี่ยท่านก็บอกนะคะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับมันไม่ได้เป็นเรื่องที่สินค้าบริการล้วนๆเลยบางทีมันก็ไม่ใช่เขาเรียกไม่ใช่เคสของสคบด้วยซ้ำแต่ก็ต้องทำงานเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานอื่นๆละเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าที่ประชุมกันเมื่อวานเนี่ยจะทำให้สคบจากที่การที่เป็นที่ตั้งที่รับทำงานเชิงรุกมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการช่วยตรวจสอบดูแลผลประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมากขึ้นอันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณในการ take action อย่าง
1: เข้มแข็งคือเราก็นอกจากจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วเนอะเราเป็นหนึ่งในลูก
0: ผ
1: ู้
0: เสียหาย
1: แล้วก็เป็นลูก
0: ค
1: ้
0: าใช่ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะที่มีการ take action แบบนี้มาอย่างเข้มแข็งนั่นเองค่ะ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องของการเตือนภัยมาดูกันหน่อยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเขาออกมายืนยันนะคะคืนนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยนะพ่อค้าแม่ค้าพูดถึงในมุมพ่อค้าแม่ค้าบางร้านเนี่ยอยากเข้าเพราะว่าเห็นร้านที่เขาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพันแล้วเขาขายดียอดขายแต่ละวันเขาเพิ่มพุ่นพุ่นแต่ว่าบางร้านยังติดอยู่ว่ากลัวไปได้ยินข่าวมาบอกเนี่ยเดี๋ยวพอเข้าระบบปุ๊บเข้าร่วมโครงการปุ๊บเดี๋ยวเขาเช็คปุ๊บโดนเช็คภาษีจ่ายอะไรอย่างเงี้ยบางคนกลัวไม่กล้าที่จะเข้าร่วมโครงการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยก็เลยต้องออกมายืนยันนะคะว่าจะไม่มีการส่งข้อมูลรายได้ของท่านจากแอปพลิเคชันถุงเงินเนี่ยไปให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังอันนี้ไม่มีแน่นอนถ้าท่านได้ยินข่าวนี้คือถูกต้องแล้วนะเรื่องนี้เนี่ยคุณเวทางพ่วงทรัพย์ค่ะในฐานะที่เป็นโฆษกกระทรวงดีนะคะท่านก็พูดถึงเรื่องของการรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยคือข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจสุดตอนนี้เลยคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังข่าวนี้ไปตรวจสอบแล้วค่ะเป็นข่าวจริงนะก็คือเขาไม่ส่งข้อมูล
0: เขาไม่ส่งก็คือสรุปว่าไม่ได้เรียกเก็บภาษีย้อนหลัง
1: ถูกต้องไม่ต้องกลัวนะคะยืนยันเลยนะรัฐบาลยืนยันว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินเนี่ยจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรนะคะเพื่อที่จะนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนค่ะซึ่งร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กรมสรรพากรกำหนดก็คือยอดขายรวมกันทุกช่องทางเนี่ยนะไม่ใช่แค่โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะทุกช่องทางเนี่ยนะก็ท่านก็คือถ้ายอดขายต่ำน่ะท่านไม่ถึงอยู่แล้วแต่ถ้าใครมียอดถึงรายได้เยอะต่อเดือนก็เป็นหน้าที่ที่ท่านจะต้องยื่นแสดงภาษีเงินรายได้บุคคลธรรมดาประจำปีเป็นหน้าที่ของพลเมืองไทยอยู่แล้วนะคะทั้งนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กรายย่อยซึ่งมีรายได้ไม่ถึง 1.8 ล้านบาทต่อปีอยู่แล้วค่ะไม่เข้าเกณฑ์ก็เลยต้องออกมาบอกกันว่าไม่ต้องกังวลนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องของการเก็บภาษีย้อนหลังแต่อย่างใดขณะเดียวกันค่ะเกณฑ์การเสียภาษีเนี่ยเขาจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะคะแล้วก็มียอดขายพุ่งสูงชั่วคราวอันนี้ไม่เกี่ยวเลยขอให้ร้านค้าอย่าเป็นกังวลค่ะแล้วก็อย่าไปหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากนะนอกจากนี้ค่ะกระทรวงดีอีเขาฝากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็ฝากเรื่องของการตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่มันแพร่กระจายโดยเฉพาะในสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลนะคะถ้าเกิดว่าบางทีเราหูเบาเราขาดการที่แบบว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าเราจะเชื่อไปแล้วอะพอเราเชื่อไปแล้วปุ๊บไม่พอส่งต่อเอวลินจะส่งต่อให้อะไรอย่างเงี้ย
0: ส่งลิงก
1: ์มันก็จะไปต่อกันไปเรื่อยๆสร้างความเข้าใจผิดบิดเบือนข้อมูลเพราะฉะนั้นออกมาคอนเฟิร์มว่าร้านค้าที่ลังเลอยู่เข้าร่วมไปเถอะค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40หรือโครงการต่างๆของรัฐเพราะถ้าไม่ถูกเก็บภาษีย้อนหลังอยู่แล้ว
0: ค่ะจริงๆแล้วโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วจะเป็นคนละครึ่งเนาะคนละครึ่งก็ไม่ได้มีการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนะ
1: ใช่เหมือน
0: คนก็กลัวเหมือนก็จะมีข่าวลักษณะเนี้ยมาตั้งแต่หลายโครงการเลยแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าจะมีการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังแต่ก็ไม่เคยเห็นว่ามีเรียกเก็บสักที
1: นั่นน่ะสิน
0: ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็วนมาอีกแล้วนะคะเรื่องของข่าวของมิจฉาชีพอ่ะอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่อันนี้เราก็เป็นตัวแทนเป็นกระบอกเสียงด้วยนอกจากจะเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ข่าวจริงข่าวปลอม
1: เตือนพง
0: เตือนภัยเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องของสมาชิกวุฒิสภาเช่นเดียวกันเราก็ได้มีการร่วมมือหรือว่าทำ MOU กันนะคะคุณพิริยพรคุณได้มีการมอนิเตอร์วุฒิสภาบ้างไหม
1: คือมีโอกาสฟังบ้างเพราะว่ามีเวรเฝ้าฟังไงม
0: ี
1: เวรมอนิเตอร์เนาะ
0: นี่แหละดิฉันพยายามจะลิงก์ มาที่เรากันบ้างนะคะท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ของเราค่ะได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจร่วมกับวุฒิสภาแล้วก็กระทรวงมหาดไทยนะคะเพื่อเป็นการมุ่งส่งเสริมสื่อสาธารณะสร้างการรับรู้บทบาทและภารกิจวุฒิสภาต่อประชาชนนั่นเองค่ะนางสุดฤทัยเลิศเกษมนะคะอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านได้กล่าวภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOU ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาและองค์กรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของวุฒิสภาร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วก็กระทรวงมหาดไทยนะคะได้บอกว่ากรมประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยได้ติดตามแล้วก็เผยแพร่ภารกิจของวุฒิสภาหรือว่าสวมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสวเนี่ยก็เป็นตัวแทนของประชาชน
1: ถูกต้อง
0: ที่มาบอกว่าแต่ละพื้นที่จังหวัดนี้จังหวัดนี้ขาดแคลนอะไรต้องการให้พัฒนาอะไรมีปัญหาอะไรผ่านเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นทีวีภูมิภาควิทยุของเราเนี่ยส่วนกลางเราทุกวันเลยน
1: ะ
0: มอนิเตอร์ทุกวันรวมถึงสื่อออนไลน์นะคะเครือข่ายของประชาสัมพันธ์ทุกจังหวัดแล้วก็ที่แน่ๆเราจะสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาทแล้วก็ภารกิจของวุฒิสภาอย่างทั่วถึงทางด้านของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้บอกว่าจากการติดตามการทำงานของวุฒิสภาเนี่ยพบว่าจะมีการปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติแล้ววุฒิสภายังให้ความสำคัญกับการรับฟังปัญหาแล้วก็ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เลยนะคะรวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในหลายมิติด้วยโดยความร่วมมือของเราในรอบนี้ที่ไป MOU กันกับมหาไทยคือเราจะในแง่ที่เราเป็นกรมประชาสัมพันธ์ชื่อก็บอกอยู่แล้วเราก็จะนำข้อมูลข่าวสารตรงนี้ค่ะมานำเสนอผลงานของวุฒิสภาให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างใกล้ชิดคือบางคนเนี่ยถามว่าอุ้ยเราต้องไป PR ให้วุฒิสภาด้วยเหรอแต่ความเป็นจริงแล้วคือหลายๆคนหรือว่าประชาชนจริงๆทั่วประเทศเลยแหละอยากรู้ด้วยซ้ำว่าวุฒิสภาทำอะไรให้เราบ้างเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสาเหตุหลักที่เราจะต้องอ่ะงั้นก็บอกจะได้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างประชาชนกับรัฐบาลหรือว่าประชาชนกับวุฒิสภาทีนี้ความร่วมมือกันนะคะจากทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์เองกระทรวงมหาดไทยแล้วก็วุฒิสภาเนี่ยจะเป็นกลไกในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนในระดับพื้นที่ด้วยเพราะว่าบางพื้นที่ก็เข้าถึงยากก็มาฟังที่เราเพราะว่าเรามีอะไรโอ้โห
1: เรามีเครือข่ายทั่ว
0: เครือข่ายทั่วประเทศนะคะรวมถึงไม่ได้ให้ฟังอย่างเดียวนะเราก็ยังรับฟังพี่น้องประชาชนด้วยถ้าพี่น้องประชาชนสะท้อนกลับเราก็รับฟังเพื่อที่จะนำไปส่งต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละค่ะคือการตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสารที่อยากจะให้เป็น two-way communication สะท้อนกันไปสะท้อนกันมาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมแล้วก็ประเทศชาติด้วยค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะเรียกได้ว่ากรมประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจหลักในการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นนโยบายรัฐบาลต่างๆบทบาทภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ก็คือเป็นหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารออกมาในรูปแบบข่าวสารให้ประชาชนให้คุณผู้ฟังนี่แหละได้ติดตามว่าในแต่ละงานในแต่ละหน่วยเขาทำอะไรบ้าง มีประโยชน์กับประชาชนยังไง
0: เราไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้เฉพาะของสวนะทุกหน่วยเลยรวมถึงแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยมีกิจกรรมอะไรก็บอกเราได้เลย
1: ใช่ค่ะก็คืออันเน้นย้ำช่องทางนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากประชาสัมพันธ์หรืออยากพูดคุยกับเราสองคนก็ได้เพจข่าวยามเช้าตอนนี้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาดูอยู่แต่วันนี้ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดเลยค่ะตอนนี
0: ้ได้เลยค่ะ
1: ยังกดทันอยู่นะคะยังกดไลค์กดแชร์แล้วก็
0: อ
1: ่
0: านกันสักนิดนึงแม่ก่อนที่เราจะไปเบรกตีของ
1: ได้เลยได้เลย
0: ไ
1: ม่อายได้เลยค่ะ
0: คุณพงชัยยานะคะอ่านผิดขออภัยฟังอยู่นครปฐมอากาศดีเนี่ยเรื่องสภาพอากาศ
1: เห็นไหมล่ะ
0: เขาอากาศดีนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าคุณเปิดหน้าต่างไปตัดภาพมาที่เรา
1: อาจจะขมุขมัวตั้งแต่เช้านะ
0: เตรียมและเตรียมละแต่ว่าคุณร่วมนะคะบอกว่าฝนช่วงเย็นเมื่อวาน
1: ค่ะ
0: เขาใช้คำว่าวานๆค่ะโอ้ยคำศัพท์
1: คำศัพท์น่ารักนะ
0: น่ารักน่ารัก
1: ค่ะ
0: วานๆช่วงเย็นฝนตกแรงแต่ไม่นานที่วานอนนิวาสกลนครและปล่อยปล่อยช่วงกลางคืนครับ
1: สวัสดีพี่สุเทพค่ะคุณอำนวยคุณพี่พิกุลนะคุณประภาส่งสติกเกอร์มาแล้วนะคะแล้วก็หลายท่านทักมาคุณราตรีนะคะคุณพงษ์ชัยยาบอกฟังอยู่นครปฐมอากาศดีคุณชนะทาคุณกฤษดาสวัสดีนะคะ
0: ค
1: ุณสมภารนะคะป้าวันนี้บอกทำและทำได้แล้วมียอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าแม่ค้าเนี่ยชอบหลอกลวงสำหรับของไม่ตรงปก อันนี้น่าจะพูดถึงข่าวสคบ
0: น่าจะเป็นเรื่องของมิจฉาชีพที่ปลอมตัวมาเป็นแม่ค้านะส่งของไม่ตรงปกนะคะซึ่งสคบเขาก็ได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็จัดการมาที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ค่ะเอาล่ะค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันต่อนะคอมเมนต์คือยังมากันได้เรื่อยอยู่นะคะช่วงนี้เราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวกันค่ะ
0: ค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลรับนักลงทุนฝรั่งเศสต่อยอดผลการเยือนปารีสเล็งลงทุนในไทยเพิ่มในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับหารือกับนายฟรองซัวกอแบงรองประธานสภานายจ้างฝรั่งเศสในต่างประเทศครับและคณะนักธุรกิจ16บริษัทครับเพื่อสานต่อผลสำเร็จจากการเยือนกรุงปารีสและดึงดูดการลงทุนใหม่เข้าสู่ไทยใน5สาขาด้วยกันครับประกอบไปด้วย1การบินอวกาศและการป้องกันประเทศ 2. วิศวกรรมและการให้คำปรึกษา 3. การก่อสร้างและการขนส่ง 4. ดิจิทัลและเทคโนโลยีรวมไปถึงครับ 5. การผลิตและการบริหารจัดการพลังงานครับนอกจากนี้ครับท่านนายกนั้นยังได้เน้นย้ำความมุ่งมั่นในการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA ครับและการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาพร้อมครับระบุถึงสถานการณ์ดัชนีตลาดหุ้นไทยที่ทำผลงานระหว่างวันปรับตัวทะลุ 1,600 จุดอีกครั้งนะครับในรอบ3ปี2เดือนครับซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของบัตรสวัสดิการกันบ้างครับรองนายกเอกนิติแจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการรอบใหม่มุ่งให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างตรงเป้าหมายพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับในประเด็นของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดร.เอกนิตินิติธนประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขการคัดกรองผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับกรณีการนำบุคคลในครอบครัวได้แก่บิดามารดาบุตรหรือคู่สมรสไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีอุปการะเลี้ยงดูแล้วนั้นจะไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์เพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนครับในอดีตกรณีที่ผู้ถือบัตรบางรายนั้นไม่ได้จนจริงมุ่งให้ความช่วยเหลือครับของภาครัฐไปถึงผู้ที่เดือดร้อนและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่สุดครับเนื่องจากผู้ที่ถูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีนั้นถือว่าอยู่ในความดูแลอุปการะของผู้ที่มีเงินได้ซึ่งได้รับการบรรเทาภาระภาษีจากภาครัฐแล้วจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณที่มีจำกัดไปดูแลบุคคลที่เดือดร้อนจริงๆและไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดูก่อนครับสำหรับกลุ่มที่ไม่เข้าเงื่อนไขในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร ัฐบาลนั้นมีมาตรการและโครงการอื่นๆครับเพื่อจะรองรับตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มเช่นครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการครับเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณภาษีของประชาชนนั้นเกิดประสิทธิภาพและตรงเป้าหมายสูงสุดครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่การเพิ่มรายได้ให้กับ SME กันบ้างครับรองนายกสุภจีคิกออฟไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยจำหน่ายสินค้า SME บนแพลตฟอร์มออนไลน์ลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับเป็นประธานเปิดงาน Kick Off โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยตั้งเป้าครับในการผลักดันสัดส่วนรายได้ของผู้ประกอบการ SME จากเดิมครับร้อยละ35นั้นเพิ่มเป็นร้อยละ40ครับของระบบเศรษฐกิจผ่านการขับเคลื่อน3ด้านครับคือพัฒนาทักษะศักยภาพสนับสนุนแหล่งเงินทุนและขยายโอกาสการตลาดครับโดยครับมีการคัดเลือกผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศเลยครับให้นำสินค้าขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม e-commerce next gen commerce และ Thailand Postmart ครับตลอดเดือนนี้ครับเดือนมิถุนายนนั้นมีผู้ประกอบการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและได้รับการสนับสนุนคูปองค่าจัดส่งสินค้าฟรี250คูปองต่อร้านค้าครับรวมแล้วครับมูลค่ากว่า10ล้านบาทควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งผู้บริโภคครับจะได้รับโค้ดส่วนลดไทยช่วยไทย100บาทครับเมื่อซื้อสินค้าครบ200บาทรวมทั้งหมดนะครับกว่า 500,000 โค้ดเลยครับคิดเป็นมูลค่างบประมาณหมุนเวียนรวม50ล้านบาทครับทั้งนี้ครับเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศยุคเศรษฐกิจดิจิทัลแบบนี้แหละครับทีนี้ครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐมนตรีสุภมาศชูนโยบายสคบ plus 5ด้านสั่งฟ้อง35คดีแพ่งเร่งคืนเงินผู้บริโภคครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือเป็นประธานการประชุมสคบครับครั้งที่3/2569เมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อวานที่ผ่านมานั่นเองครับโดยที่ประชุมสคบนะครับได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องทั้งหมด48เรื่องครับมีสาระสำคัญครับคือการดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบการธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภครวม35คดีครอบคลุมคดีอสังหาริมทรัพย์การให้บริการการซื้อสินค้าทั่วไปและสินค้าออนไลน์โดยกว่า1ใน3ของเรื่องร้องเรียนที่เข้ามายังสคบนะครับเป็นคดีการซื้อขายออนไลน์ล่ะครับสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลแบบนี้แหละครับนอกจากนี้ครับทางท่านรัฐมนตรีครับยังมีการสั่งการให้สคบนั้นทำงานอย่างรวดเร็วในเชิงรุกเด็ดขาดครับและเป็นที่พึ่งของประชาชนตามนโยบายสคบ plus 5ด้านครับ 1. ทำงานเชิงรุกป้องกันก่อนเสียหายด้วย consumer risk dashboard 2. ยกระดับศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เป็นระบบ one stop service 3.กำกับแพลตฟอร์มออนไลน์และอีคอมเมิร์ซร่วมกับตำรวจไซเบอร์ ETDA และปปง. 4. ใช้ AI คัดกรองเรื่องร้องทุกข์และแจ้งเตือนเร่งด่วนอัตโนมัติ 5. ครับเป็นองค์กรสีขาวโปร่งใสตั้งเป้าคะแนน ITA การรับรู้ภายนอกเต็ม100คะแนนทั้งนี้ครับขอให้ผู้บริโภคนะครับตรวจสอบสัญญาและเงื่อนไขให้รอบคอบก่อนวางเงินครับโดยเฉพาะครับการซื้อรถการว่าจ้างสร้างบ้านและการสั่งซื้อออนไลน์ครับรวมไปถึงครับเก็บหลักฐานทุกครั้งนะครับหลักฐานการซื้อขายสินค้าหลักฐานการใช้บริการหากไม่ได้รับความเป็นธรรมครับร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเลยครับ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ ocpb.go.th ครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐมนตรีสุภมาศเร่งช่วยเด็ก7ขวบถูกไฟดูดขณะพักผ่อนภูวิลล่าชะอำสั่งสคบฟ้องแทนผู้บริโภคพร้อมจี้หน่วยงานท้องถิ่นตรวจสอบมาตรฐานที่พักพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับถึงความคืบหน้ากรณีของเด็กอายุ7ขวบครับถูกกระแสไฟฟ้าจากไฟส่องสว่างริมสระน้ำรั่วดูดบาดเจ็บเสียหายครับขณะเข้าพักภูวิลล่าในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับเมื่อวันที่13พฤษภาคมครับโดยท่านรัฐมนตรีครับมีการสั่งการให้สคบนั้นออกหนังสือเชิญผู้ประกอบการและผู้เสียหายมาเจรจาไกล่เกลี่ยหากตกลงกันไม่ได้ครับสคบนั้นจะพิจารณาฟ้องคดีแทนผู้บริโภคทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับพร้อมประสานหน่วยงานท้องถิ่นเข้าตรวจสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าเพื่อบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายอาญาและออกข้อสั่งการเตือนผู้ประกอบการที่พักทั่วประเทศให้เร่งตรวจตราความปลอดภัยระบบไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำครับโดยท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็กล่าวเพิ่มเติมครับว่าสิทธิ์ในความปลอดภัยจากการรับบริการเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่ผู้บริโภคทุกคนนั้นต้องได้รับอย่างเท่าเทียมครับซึ่งตนจะติดตามเรื่องนี้จนถึงที่สุดครับผู้เสียหายต้องได้รับการเยียวยาที่เป็นธรรมและเหตุการณ์แบบนี้นั้นต้องไม่เกิดขึ้นอีกครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับท่านสามารถจะแจ้งเรื่องร้องเรียนเหตุละเมิดสิทธิ์ได้ผ่านสายด่วนสคบครับ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connectและเว็บไซต์ ocpb.go.th ได้ตลอด24ชั่วโมงครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับวุฒิสภาเดินหน้าขับเคลื่อนการสื่อสารองค์กรเชิงรุกจับมือกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์ลงนาม MOU ด้านประชาสัมพันธ์เพื่อบูรณาการเครือข่ายเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องรวดเร็วและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนพร้อมยกระดับภาพลักษณ์วุฒิสภาให้ทันสมัยโปร่งใสและเข้าถึงประชาชนทุกมิติพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับเวลาประมาณ10โมงเช้าครับที่ห้องรับรองพิเศษ203ชั้น2อาคารรัฐสภาคณะกรรมการประชาสัมพันธ์วุฒิสภาครับโดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรวุฒิสภามีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครับหรือว่า MOU ตามโครงการสร้างความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาและองค์กรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีของวุฒิสภาครับระหว่างครับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับกรมประชาสัมพันธ์ครับโดยมีนายมงคลสุรสัจจาครับประธานวุฒิสภานั่นเป็นประธานในพิธีและมีนายสุทนกล้าการขายครับประธานคณะอนุกรรมการการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรวุฒิสภานายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยและนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับนางปันนิตาสถานไตรภพเลขาธิการวุฒิสภาและผู้เกี่ยวข้องครับเข้าร่วมเรื่องนี้ครับสำหรับครับในการลงนาม MOU หรือว่าลงนามความร่วมมือครั้งนี้ครับเป็นครั้งแรกเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับกระทรวงมหาดไทยจากนั้นครับก็มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับกรมประชาสัมพันธ์ครับโดยกิจกรรมการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ในครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาและองค์กรเครือข่ายในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและสร้างสรรค์แก่พี่น้องประชาชนครับพร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ของวุฒิสภาให้เป็นองค์กรที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาลและได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนตลอดจนการพัฒนากลไกการสื่อสารเชิงรุกผ่านช่องทางสื่อมวลชนทุกมิติให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับโดยภายหลังการลงนามนะครับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะขยายความร่วมมือไปยังกลุ่มสื่อมวลชนอื่นๆด้วยครับอาทิสถานีโทรทัศน์และสมาคมวิชาชีพสื่อมวลชน ในการขยายช่องทางการสื่อสารและความร่วมมือทางด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างกันต่อไปในอนาคตครับทีนี้ครับมาดูเรื่องข่าวปลอมกันบ้างครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยยืนยันครับไทยช่วยไทยพลัส60 40ไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องผู้ประกอบการทุกท่านครับจากกรณีครับมีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังนะครับทางกระทรวงดีอีครับมีการตรวจสอบร่วมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะครับไม่มีการส่งข้อมูลให้สรรพากรมาเก็บภาษีย้อนหลังเป็นข่าวจริงครับรัฐบาลยืนยันนะครับว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินของท่านนั้นนะครับจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อจะนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนครับซึ่งหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กรมสรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางไม่ใช่แค่เฉพาะยอดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีทั้งนี้ครับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่วนใหญ่เลยครับเป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยครับซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีนั้นไม่ถึง1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ครับที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มขณะเดียวกันครับเกณฑ์การเสียภาษีนั้นจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการครับและมียอดขายพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวแบบนี้ขอให้ร้านค้าอย่าไปกังวลครับอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากข่าวนี้เป็นข่าวจริงคือไม่มีการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรมาเรียกเก็บภาษีย้อนหลังครับและวันนี้ครับปิดท้ายตีคล้องร้องข่าวกับเรื่องของโครงสร้างพระเมรุมาตรครับโครงสร้างพระเมรุมาตรคืบหน้ากว่า50%ตั้งเป้าแล้วเสร็จตามกำหนดครับ31 ตุลาคมปีนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับท่านอธิบดีกรมศิลปากรนายพนมบุตรจันทรโชติเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าขณะนี้ครับงานโครงสร้างเหล็กของพระเมรุมาตรแล้วเสร็จกว่า50%ครับหลังผ่านพิธีปักหมุดวางผังและยกเสาพระเมรุมาตรแล้วครับและอยู่ระหว่างการก่อสร้างพื้นรวมไปถึงขยายลวดลายสถาปัตยกรรมไทยเพื่อนำไปผลิตเป็นชิ้นงานจริงครับซึ่งกรมศิลปากรครับได้จัดตั้งโรงขยายแบบภายในสนามหลวงซึ่งมีสถาปนิกและช่างผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติงานกว่า30คนต่อวันขณะที่วัสดุตกแต่งส่วนใหญ่นะครับจะใช้วัสดุสังเคราะห์เนื่องจากพระเมรุมาตรเป็นเพียงอาคารชั่วคราวนอกจากนี้ครับกรมศิลปากรนั้นจะเร่งก่อสร้างพระที่นั่งทรงธรรมและอาคารสำคัญต่างๆโดยเฉพาะการมุงหลังคาให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้ครับเดือนมิถุนายนครับเพื่อรองรับฤดูฝนที่เข้ามาแล้วครับพร้อมยืนยันนะครับว่าการดำเนินงานทุกส่วนนั้นยังเป็นไปตามแผนและตั้งเป้าก่อสร้างพระเมรุมาตรให้แล้วเสร็จภายในวันที่31 ตุลาคมปีนี้ครับส่วนราชรถและพระยานมาตรอยู่ระหว่างการบูรณะอนุรักษ์และตกแต่งครับโดยมีกำหนดแล้วเสร็จครับภายในวันที่30 กันยายนครับเพื่อเตรียมซ้อมและใช้งานจริงในพระราชพิธีขณะที่พระโกฏจันทร์และพระโกฏพระบรมอัฐิได้จัดทำแบบและหล่อต้นแบบแล้วครับและอยู่ระหว่างขยายลวดลายเพื่อผลิตชิ้นงานจริงครับนอกจากนี้ครับกรมศิลปากรยังนำปีกแมลงทับมาใช้ในการตกแต่งบางส่วนของพระเมรุมาตรและฉากบางเพลิงเพื่อสื่อถึงพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับที่ทรงส่งเสริมการนำปีกแมลงทับมาใช้ในงานหัตถศิลป์ไทยอย่างต่อเนื่องครับพี่น้องประชาชนครับและวันนี้ครับตีคองร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
2: อย่า ากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะระหว่างที่ฟังตีค้องร้องข่าวเนี่ยก็มีคอมเมนต์เนี่ยมาเยอะเลยนะคะสวัสดีคุณสิริชัยค่ะบอกว่าต้นข้าวคอยฝนคนชุ่มฉ่ำคลายร้อนทั่วไปทุกภูมิภาคครับคุณผู้ดีที่ราบสูงสวัสดีนะคะน้องชาตรีสวัสดีค่ะคุณชนินคุณชนินสวัสดีนะคะบอกว่าทักทายมาสวัสดีข่าวยามเช้าแล้วก็ทีมงานรวมถึงผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีหลายๆท่านนะคะที่มาอัปเดตในเรื่องของมิจฉาชีพด้วย
0: อ่านซะหน่อยมีพี่คนหนึ่ง
1: ของไม่ตรงปกนะคะบอกว่าเนี่ยก็คือมีจะบอกว่าลันไปเยอะมากเลยนะคอมเมนต์
0: คือจำได้ว่าคุณพี่เขาสั่งเสื้อลายดอกม
1: า
0: ราคาเนี่ย390 กว่าบาทเลยนะ
1: 339บาท
0: คุณภาพที่ได้กลับมาเหมือนเป็นเสื้อแบบเสื้อคือราคาแบบไม่ถึง100อ่ะ
1: เสื้อคุณภาพคือไงเสื้อเกรดต่ำนั่นเองนะคะหลอกลวงผู้บริโภคถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้ก็สามารถไปร้องเรียนที่สคบได้เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: มาถึงข่าวนี้กันบ้างนะทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองนะคะสั่งทุกอำเภอเลยให้อำนวยความสะดวกประชาชนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอัปเดตกันหน่อยนะครอบคลุม 13.19 ล้านคนถึงวันที่21มิถุนายน2569เลยนะคะแล้วด้วยขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็จะเดินหน้าค้นหาผู้ตกหล่นกว่า1ล้านรายทั่วประเทศด้วยเอาจริงๆแล้วคนที่ลงทะเบียนเนี่ยหลายๆคนก็ไม่ได้มาลงก็ตกหล่นกันไปไม่ได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะกลุ่มนี้โดยนายณฤชาโคสาศิวิไลนะคะอธิบดีกรมการปกครองได้บอกว่ากรมการปกครองเนี่ยได้สั่งการที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศเลยให้จัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือว่า One Stop Service นี่อันนี้จะจัดเหมือนสคบน
0: ะ
1: สคบก็ One Stop Service นะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการปรึกษาตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ยืนยันตัวตนของประชาชนไปถึงที่เดียวก็สามารถทำได้ทุกอย่างเลยนะคะสำหรับประชาชนที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2565เนี่ยสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใหม่ได้ผ่าน5ช่องทางด้วยกัน
0: ค่ะ
1: นะเพราะว่าเรื่องของไทยช่วยไทยก็อันนี้ก็เข้าโครงการเหมือนกันสำหร
0: ับ
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะกรณีประชาชนกลุ่มตกหล่นไม่มีบัตรที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ของรัฐได้อีกประมาณ1ล้านกว่าคนเนี่ยก็ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะคะได้ลงพื้นที่ทำงานเชิงรุกสำรวจผู้มีสิทธิ์จากฐานข้อมูลความจำเป็นนะแล้วก็ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.พูดง่ายก็คือไปรวมกันไปปูพรมเลยนะคะเพื่อที่จะไปดูว่าเอ๊ะมีใครตกหล่นยังไม่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ้างนะคะแล้วก็จะเร่งสำรวจแล้วก็รับลงทะเบียนเนี่ยจริงๆก็ถึงวันที่21มิถุนายน2569เลยนะคะแล้วก็เขาก็จะปูพรมไปเรื่อยๆนะซึ่งจะมีการตรวจสอบนะคะก็แน่นอนว่ากรมการปกครองเนี่ยก็จะนำส่งรายชื่อเข้าสู่กระทรวงการคลังเพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็เงื่อนไขที่กำหนดต่อไปเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมจะมาเข้าโครงการอะไรแต่ละทีเนี่ยทำไมตัวเองเนี่ยมันดูลำบากลำบนจังเลย
0: ใช่บางคนแบบว่าเอาอีกแล้วฉันอยู่ในกลุ่มตกหล่นอีกแล้ว
1: ฉันอยู่ในกลุ่มตกหล่น
0: ประสานความร่วมมือกันนะคะก็คือมหาไทยเนา
1: ะ
0: เขาก็สั่งไม่ว่าจะเป็นขอความร่วมมืออสม.ช่วยกันลงพื้นที่ไปตรวจสอบเก็บสำรวจแล้วก็ส่งข้อมูลภายในวันที่21มิถุนายนนี้
1: ใช่ค่ะก็จะไม่ตกหล่นกันแล้วล่ะนะล้านกว่าคนนะคะก็สามารถเข้าร่วมโครงการของรัฐได้แล้ว
0: ค่ะมาดูบรรยากาศไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยค่ะยังคึกคักต่อเนื่องนะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วค่ะไปดูที่ยะลาค่ะเขาบอกว่าที่ยะลาเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เยอะเลยนะคะบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเนี่ยโอ้โหคึกคักอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะร้านค้าค่ะอย่างร้านมามาพรุบากุยนะคะบาโกยนะคะก็คือเป็นร้านแบบว่าขายของคือแถวนั้นเนี่ยเขาจะมีแบบว่าทุกร้านแต
1: ่
0: ส่วนใหญ่คนจะไปซื้ออะไรอาหารไปกินข้าวไป
1: อุปโภคบริโภค
0: ใช่นะคะแล้วเขาบอกว่าสแกนจ่ายกันฉ่ำเลยค่ะคักมาก
1: นี่แล้วร้านนี้นะเขาฮิตที่อะไรรู้ไหมข้าวยำข้าวหมกข้าวแกง
0: หรือแล้วก็ชา
1: ถ้าเกิดว่าใครนะเป็นเจ้าของร้านมามาพรุบาโกยนะที่จังหวัดยะลาก็รายงานตัวกับเราด้วยหรือใครที่เคยไปทานร้านอาหารร้านนี้นะคะมาคอนเฟิร์มกันหน่อยว่าอร่อยจริงไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนทหารข้าราชการที่อยู่แถวๆนั้นเนี่ยเขาบอกว่า หูเขาได้รับประโยชน์จากโครงการนี
0: ้คือสามารถที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพได้จริง
1: ะ
0: นะคะส่วนที่พัทลุงพัทลุงเนี่ยเขาก็คือซื้อทุเรียนนะจ๊ะ
1: เออทุเรียนพัทลุงมีหรอ
0: โครงการเอาภาคใต้ไงโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็ประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะชาวพัทลุงเขาก็ปลื้มโครงการนี้เขาบอกว่าช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทำให้บรรยากาศการจับจ่ายคึกคักพ่อค้าทุเรียนปลื้มเลยค่ะเพราะว่ายอดขายพุ่งเท่าตัวราคาสามารถจำหน่ายวันละ300-500กิโลกรัมนะคะโดยผู้สื่อข่าวสปทพัทลุงเนี่ยรายงานข่าวบอกบรรยากาศการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่คึกคักนะคะโดยเฉพาะร้านจำหน่ายทุเรียนบริเวณที่แถวหน้าสารพัดช่างพัทลุงนะโอ้โหคนไปต่อแถวรุมซื้อกันเต็มเลยค่ะแล้วก็ร้านที่ขายทุเรียนเนี่ยเขาก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสไง
1: คนก็เป็นแม่ค้าพ่อค้าใช่ไหม
0: ถูกต้องคนเขาก็โอ้โหแห่ไปซื้อนะคะแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่พอเขาไปถามความรู้สึกเนี่ยส่วนใหญ่บอกว่าตัดสินใจเลือกซื้อทุเรียนจากร้านที่เข้าร่วมโครงการเพราะว่าจะใช้สิทธิ์ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นแหละประหยัดไปได้แบบว่าส่วนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็บางคนเอาจริงๆนะบางคนอยากกินแล้วถ้ามันแพงมันก็เอาเก็บไว้กินอย่างอื่นหรือใช้อย่างอื่นนี่มันจะเป็นดีกว่าเรากินธรรมดาก็ได้แต่พอมีโครงการนี้ขึ้นมาสักครั้งนึงอ่ะของดีๆเราก็จะได้กินไงอันนี้เป็นบรรยากาศของต่างจังหวัดนะคะ
1: ค่ะแต่ว่าของดิฉันเนี่ยทุเรียนดิฉันไม่กินทุเรียนไงก็เลยรู้สึกอ้อมไม่เป็นไร
0: ไปกินอย่างอื่นได้
1: ฉันกินอย่างอื่นแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มอ้วนขึ้นละเพราะว่าไทยช่วยไทยพลัสทำให้ดิฉันกินได้เยอะขึ้น
0: เพราะว่าคุณซื้อเยอะ
1: ซื้อเยอะกว่าเดิมโครงการไม่ผิดนะไม่ผิดที่เราเนี่ยแหละเราสแกนเยอะกว่าเดิมอ่ะมาถึงอ่างทองกันบ้างนะคะไม่รออะไรละไปต่อเลยละกันที่อ่างทองมีการจัดโครงการไทยช่วยไทยสินค้าราคาประหยัดด้วยนะคะที่ดมอมตคลองวัวอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเนี่ยคึกคักเป็นพิเศษเลยนี่แหละเขาก็จะมีเอาพื้นที่ของหน่วยงานราชการมาจัดแบบนี้น
0: ะ
1: คือหน่วยงานในจังหวัดอ่างทองเนี่ยขนสินค้าราคาประหยัดในกิจกรรมธงฟ้าอันนี้ก็เอามาร่วมด้วยน
0: ะ
1: มาให้ประชาชนได้เลือกซื้อเลือกหาการเป็นการบรรเทาค่าครองชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลปกติคุณซื้อเท่าไหร่
0: โอ้ยนานๆทีซื้อเชื่อป้าเพราะว่าถุงนึงอ่ะคือฉันใช้ได้เป็นปีอ่ะ
1: แล้วคุณก็แค่สกิดน้ำตาลมาผสมอาหารเหรออ่
0: ะถูกฉันไม่ค่อยได
1: ้เธอไม่ค่อยกินหวาน
0: ฉันกินเค็ม
1: แต่น้ำตาลอันนี้19บาท
0: โอ้อุ๊ย
1: ต่อกิโล
0: นะ
1: น้ำมันพืช35บาทต่อขวดไข่ไก่เบอร์2เนี่ย81บาทต่อแผงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป43บาทต่อแพ็คเนื้อหมูแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากประหยัดก็ขี่ไปซื้ออ่างทองได้ไม่ใช่อ่ะเชื่อว่าทุกพื้นที่ในประเทศไทยจะต้องจัดอะไรแบบนี้แหละนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ประหยัดเงินมากที่สุดแล้วก็ใช้จ่ายให้คุ้มค่าที่สุดค่ะ
0: ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารของข่าวยามเช้าวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกๆช่องทางทุกๆคอมเมนต์นะคะ
1: ห
0: มดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: ค่ะและไอวรินอนันทเมธนะคะ
0: ค่ะแล้วก็ทีมงานข่าวยามเช้าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่า

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา